ยะถาวาริวหาปูราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโส

0: ามิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลที่เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามมหาปูชยาจารย์ไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
2: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบคณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานตักบาตรครั้งนี้นะครับ
3: สาธุ
4: กระแสทานแห่งบุญอันยิ่งใหญ่นะคะกำลังบังเกิดขึ้นกับเราอย่างตลอดต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆก็คือต้องรักษาใจของเราให้ปลื้มไม่ใสอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญต้องเตรียมความพร้อมค่ะพร้อมในช่วงก่อนที่เราจะได้สั่งสมมหาทานบารมีให้บังเกิดขึ้นนะคะให้เราได้เตรียมทายธรรมของเราให้สวยที่สุดให้ประณีตที่สุดนะคะจากนั้นค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านได้นั่งลงประนมมือสวยๆนะคะเตรียมพร้อมที่จะน้อมถวายการต้อนรับหมู่สงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะเรียนเชิญนะคะได้จัดเตรียมทายธรรมของเราให้สวยให้ประณีตนะคะและเตรียมอธิษฐานจิตนะคะตั้งผังสำเร็จในสิ่งที่ดีงามเมื่อกระแสทานแห่งบุญบังเกิดขึ้นแล้วค่ะย่อมจะส่งผลอย่างเป็นอัศจรรย์นะคะให้เรานั้นได้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จึงสำคัญมากๆเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ประนมมือขึ้นนะคะเตรียมพร้อมถวายการต้อนรับหมู่สงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: รุ่งอรุณแสงทองส่องนภาถึงเวลาขึ้นเดือนใหม่ใจสุขสรรค์สี่ตุลาสร้างบุญญาสารพันพร้อมครบครันเลิศดียิ่งกว่าสิ่งใด
1: ร่วมตักบาตรถวายทานการกุศลเป็นมงคลเสริมชีวิตให้สดใสสั่งสมบุญต้นเดือนเบิกบานใจเป็นบุญใหญ่ไหลท่วมทับนับขนา
0: คณะสงฆ์เนื้อนาบุญอันยอดยิ่งเนื้อทุกสิ่งบุญท่วมท้นล้นมหาจิตผ่องใสปล่อยวางใจกลางกายาบุญครอบฟ้าเกิดทันใดในบัดดล
1: สละทรัพย์มหาทานสารเสริมส่งอานิสงส์เกื้อหนุนคุณบุญส่งผลคอยตามติดทุกภพชาติมิอับจนทรัพย์มากล้นรวยบุญญาบารมี
0: ตักบาตรแล้วพาปลื้มใจใสผ่องผุดบริสุทธิ์ชื่นชุ่มเย็นเป็นสุขสีบุญบังเกิดขนานับทับทวีพบสิ่งดีได้สมหวังดังต้องการ
1: ประเพณีที่ดีมีคุณค่าต้องรักษาสืบทอดไว้ให้ลูกหลานพระศาสนาจักยาวไกลไปแสนนานชนกล่าวขานว่าดีเลิศประเสริฐงาม
0: ถวยเทพไทยชาวสวรรค์พลันท่วนหน้าโมทนามหากุศลทั่วภพสามร่วมแซ่สองเลื่องลือไกลไปทุกยามบุญล้นหลามสุดแสนปลื้มลืมมิลง
1: มาช่วยกันรักษาพากอบกู้ร่วมเชิดชูสมณะและพระสงฆ์พระศาสนาช่วยสรรสร้างอย่างมั่นคงให้ดำรงจักคงอยู่คู่โลกาน
0: ับเป็นบุญที่เราหนุนเป็นทุนสร้างร่วมสร้างทางสู่สวรรค์กันทั่วหน้าทั้งทานศีลสมาธิภาวนาคือบุญญารักษาตนให้พ้นภัย
1: อธิษฐานตั้งจิตในกุศลให้รวยล้นพ้นทุกข์สุขผ่องใสให้หยุดนิ่งกลางตนพบธรรมกายประสบชัยบารมีส่งภัยบูรณ์เทิญขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตักบาตรขึ้นมากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินนัง
0: สุทินนัง
1: วตเมธานัง
0: วตเมธานัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โห ตุ
1: ขอผลแห่งทาน
0: ขอผลแห่งทาน
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้ารับบาตรจากสาธุชนในโอกาสนี้ครับ
0: และเรียนเชิญทุกท่านได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะ

ุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับและสำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรที่นำผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกกล่าวคำ

0: วายภัตตาหารเป็นสังฆทานขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณปวีกลางประพันธ์ซึ่งตลอดช่วงเวลาของการถวายทานนี้ขอให้ทุกท่านร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจความเลื่อมใสในมหาทานบารมีให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระการคือทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปและให้เราทำใจเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองครับ
1: You are now watching GBN live broadcast of the morning Zams offering ceremony taking place at the fifth gate of the Great Dhammagaya Hall, Wepatthammagaya in Pathum Thani Province. We have just jointly recited the words of alms offering, and the lay people representative for today is Khun Pawee Klang Prapan. Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your minds continuously blissful on all three occasions, that is, the volition of the donor before the act, volition during the act, and volition after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with a huge amount of merits.
0: ยอดนักสร้างบารมีลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านครับการสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดนั้นจะทำให้เส้นทางชีวิตของเรามีแต่ความบริสุทธิ์และก็มีชัยชนะไปตลอดการเดินทางในสังสารวัฏบุญกุศลที่เราทำในแต่ละครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลในทันทีแต่อย่างน้อยผลที่เราได้รับนั้นคือความสบายอกสบายใจเพราะทำแล้วทำให้ใจของเราผ่องใสปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ่งถ้าเราได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาสามารถฝึกใจให้หยุดให้นิ่งก็สามารถจะทำให้เราเข้าถึงเอกันตบรมสุขคือได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นเป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับในสมัยหนึ่งมีหญิงฐานะยากจนนางหนึ่งต้องอาศัยการเข้าเฝ้าการเฝ้านาข้าวเลี้ยงชีพเพราะอดีตชาติได้ทำทานมาน้อยแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามและเคยอธิษฐานเอาไว้ว่าได้มีโอกาสขอให้มีโอกาสได้ทำบุญกับทักขิณายบุคคลซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศภาพของนางนั้นไปปรากฏในญาณทัศนะของพระมหากัสสปะเถระในทันทีครับ
1: Continually accumulating merit helps keep our life journey pure and guide us towards success throughout the cycles of existence. Although the merit we make may not always bring immediate results, but it at least gives us peace, joy, and a clear and uplifted our mind. When we also practice meditation and train our minds to become still and peaceful, we can ultimately attain supreme happiness and nirvana, the highest spiritual goal. This is illustrated by a story of the Buddha's time. There was once a poor woman who made a living by gardening rice fields. Because she had made little merit through giving in her past life, she lived in poverty.However, she had a kind and virtuous heart and had once made a wish to have the opportunity to make offerings to a worthy recipient. Because of this wholesome aspiration, her image appeared in the meditative vision of Venerable Mahakasapa.
0: ซึ่งในเช้าวันนั้นพระเถระหลังจากที่ออกจากนิโรธสมาบัติก็ได้ออกบิณฑบาตไปโปรดนางที่ทุ่งนาที่นางได้ดูแลอยู่ตามอาชีพของนางเมื่อนางได้เห็นพระเถระมาโปรดถึงท้องนาก็เกิดความปิติเป็นอย่างมากเมื่อพระเถระเดินเข้ามาใกล้นางจึงกราบเรียนพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอได้โปรดอนุเคราะห์คนยากจนก่อนเถิดจากนั้นก็รีบเดินนำเอาข้าวตอกซึ่งเป็นอาหารสำหรับเช้าวันนั้นของนางน้อมถวายแด่พระเถระด้วยความเคารพหลังจากที่ใส่บาตรแล้วนางก็ได้นั่งลงก้มกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้บูชาเนื้อนาบุญของโลกด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วได้อธิษฐานต่อหน้าพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอดิฉันได้เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าได้บรรลุด้วยเถิดพระเถระได้ยินจิตของนาง

0: ล้มลงจนตายบนคันนาอันเป็นทางที่จะเข้ากระท่อมของนางนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นพระมหากัสสปะท่านก็ทราบอยู่ก่อนแล้วจึงได้เมตตามาโปรดนางให้มีใจอยู่ในบุญก่อนที่จะละจากโลกนี้เพราะทำให้ชีวิตหลังความตายของนางมีสุคติเป็นที่ไปและจะได้มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อนางถูกงูกัดตายแล้วก็ประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองที่กว้างถึง30โยชน์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อได้เห็นวิมานและทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มีความประการตาก็เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างมากนางได้พิจารณาว่าทิพยสมบัติเหล่านี้ตัวเองได้มาอย่างไรก็เห็นว่าได้เพราะการถวายบิณฑบาตซึ่งเป็นเพียงทายธรรมอันน้อยนิดแด่พระมหากัสสปะจึงทำให้นางอัศจรรย์ในบุญยิ่งกว่าสมบัติที่นางได้รับเสียอีกเลยมีความคิดว่าอย่ากระนั้นเลยเราควรที่จะทำสมบัติที่มีอยู่นี้ให้มากยิ่งขึ้นและให้มั่นคงกว่าเดิมเพราะบุญที่จะติดตามตัวเราไปนั้นที่เราได้ทำมีเพียงนิดเดียวใช้ไม่นานก็อาจจะหมดได้และจะทำให้หมดสิทธิ์ที่จะได้ใช้สมบัติเหล่านี้อีก
1: Not long after Venerable Mahakasapa departed, the woman was bitten by a poisonous snake and passed away. Because she had kept her mind joyful in the merit she had just made, she was reborn in a magnificent golden celestial mansion in Devatimsa heaven. Seeing her divine wealth, she realized that it had come from the small offering that she had made to the Venerable Mahakasapa. She was deeply amazed by the power of merit and resolved to continue making merit so that her blessings would continue to grow.
0: นี่ก็เป็นเพียงอานิสงส์สั้นๆนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลซึ่งเช้าวันนี้ลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกก็ต่างเดินทางมาประกอบบุญญกิริยาที่วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นมหาสมาคมนะครับในการสั่งสมบุญโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เกิดอุทกภัยในหลายๆพื้นที่แต่ว่าผู้มีบุญลูกหลานคุณยายก็ไม่ย่อท้อเดินตามรอยแบบอย่างของครูบาอาจารย์เดินตามแบบอย่างของบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาประการครับเพื่อมาสั่งสมบุญเก็บเกี่ยวบุญในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4ตุลาคมเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระซึ่งนับว่าเป็นอริยประเพณีที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวพวกเราทุกคนก็เหมือนกันนะครับในเช้าวันนี้ที่ติดตามรับชมผ่านการถ่ายทอดสดของสถานี GBN by DMC ให้เรายังความปลื้มปิติใจแม้ว่าบางท่านอาจจะติดภารกิจไม่สามารถเดินทางมาสั่งสมบุญได้ก็ให้เราทำความรู้สึกเสมือนประหนึ่งว่าได้อยู่ในสถานที่จริงประกอบบุญญกิริยาด้วยตัวของทุกท่านเองและในเช้าวันนี้นะครับก็ต้องขอน้อมนำบุญจากการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่และก็อนุโมทนาบุญกับคุณผู้ชมทุกท่านที่ประกอบพิธีกรรมไปพร้อมๆกันทั่วโลกเลยนะครับ

0: แม้ว่าทายธรรมจะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ตามนะครับแต่เมื่อนึกถึงบุญและทำให้ใจของเราปลื้มปิติกระแสบุญก็จะหลั่งไหลมาสม่ำเสมอให้เราระลึกถึงทั้ง3วาระเลยครับคือก่อนทำขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญจะส่งผลให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขในภพชาติต่อไปตั้งแต่ช่วงปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยครับ
1: The two of us would like to share the merit from today's event with all viewers around the world. We are lucky to be here offering alms to a large group of monks and novices. The Lord Buddha once stressed that a mitra's action only arises out of volition, which are the volition of the donor before the act, during the act, and after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with prosperity throughout all stages of life.Childhood, adulthood, and old age.
0: และสำหรับกิจกรรมงานบุญนะครับในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569กำหนดการในพิธีกรรมต่างๆมีดังต่อไปนี้ครับในเวลา 9:30 นาทีเป็นช่วงเวลาธรรมกายคือเวลาที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทุกคนจากนั้นเมื่อถึงเวลาสว่างผู้มีบุญทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระอริยประเพณีที่สืบต่อกันมากว่า50ปีเวลา 10:45 นาทีนะครับทุกท่านจะได้ร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ภาคบ่ายครับเวลา 13:30 นาทีเป็นช่วงเวลาที่ผู้มีบุญทุกท่านจะได้รับฟังการสัมมนาพิเศษโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะได้เมตตานำข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะครับมาฝากให้กับผู้มีบุญทุกท่านและจะเป็นพิธีมอบพระของขวัญเวลา 15:30 นาทีหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกบูชาพระรัตนตรัยและประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยต่อด้วยการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมช่วงท้ายท่านประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาทเพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองประสบความสุขสมความปรารถนาในทุกสิ่งเป็นหลักวิชาสำคัญข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวครับ
1: Here is today's schedules of Mitra's activities 9:30 a.m. Mitra's people around the world will meditate together purify body speech and mind and turning inward to experience the Dhammakaya within our highest refuge when the meditation period concludes we'll join together in the ceremony to offer sustenance to the Lord BuddhaA beautiful Buddhist tradition that has been continued for more than 50 years. 10:45 a.m. We'll join in offering food to the monastic community as Sangha Dana. 1:30 p.m. We will listen to a special Dhamma seminar kindly given by Prakhu Thamathon Arakyanarakho, Assistant Abbot of Wapathamagaya, followed by a Buddha image gift-giving ceremony.3:30 p.m. The presiding monk, Long Pao Tatachi Wo, will lead everyone in paying homage to the Triple Jam and participating in the Candle of Heart lighting ceremony, followed by meditation. To conclude, the presiding monk will deliver a Dhamma message to inspire us to apply these teachings in our daily lives, bringing greater prosperity, happiness, and fulfillment in this life and beyond.We have now reached the end of the live broadcast of the morning psalms offering ceremony to monks and novices. On behalf of GBN by DMC live broadcast team, Khun Thiraphat Rungrot and I, Gorkana Wushitpan, would like to say thank you for joining us this morning. Rejoice in your merit, ka.
0: ครับช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ในเช้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมยังสามารถที่จะติดตามรับชมการถ่ายทอดสดและร่วมประกอบพิธีกรรมในสถานี GBN by DMC ได้ตลอดทั้งวันเลยครับขอให้ทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ช่วงเวลาสำคัญแบบนี้นะครับคุณกรกนกวิชิตพานพิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เดืองโรจน์พร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเรื่อยไปขณะที่กำลังเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้นเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตให้กับตนเองได้อยากเป็นอะไรก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุทั้งสิ้นโดยเริ่มจากการสั่งสมบุญบารมีเป็นหลักเพราะบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมีบุญสำเร็จทุกอย่างถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยมกิเลสอาสวะก็หมดเมื่อนั้นดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันทุกอนุวินาทีให้มีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้าที่สร้างบารมีอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกลมหายใจของเราก็ควรมีแต่การสั่งสมบุญบารมีตามเยี่ยงอย่างท่านขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยใจของเราก็จะได้ถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยรองรับมรรคผลนิพพานเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่มาในเถราประทานว่าเราอยู่เป็นเครื่องลาดใบไม้ณภูเขาหิมวันได้ยังจิตให้เลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าพุทธะผู้กำลังแสดงธรรมในกัปที่92แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นในกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมจากเถรคาถานี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงมีอานุภาพต่อจิตใจดังเช่นพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประดุจเสียงจากนิพพานการสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนแต่การสื่อสารที่มีเสน่ห์มากก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะจับใจหากใครมีเสียงที่ไพเราะกังวานนุ่มนวลก็สนอหูของผู้ฟังใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งทำให้เกิดความสบายหูแก่ทุกๆคนยิ่งถ้าพูดดีก็มีพลานุภาพมากขึ้นไปอีกดังนั้นเสียงดีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ฟังอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลกที่นำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารพระสุรเสียงของพระองค์มีอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สามารถโน้มน้าวใจผู้ฟังให้ยังลงสู่กระแสธรรมจนได้บรรลุธรรมาภิสมัยถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิดกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นธรรมภาษิต

บุญบารมีก็เพิ่มมากขึ้นถ้าอยากมีเสียงดีไพเราะสนะหูของผู้คนก็ต้องรู้จักประกอบเหตุที่มาแห่งเสียงดีคือต้องกล่าววาจาสุภาษิตที่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันก็ให้รู้จักสั่งสมบุญอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยดังเช่นพระอรหันตเถระรูปหนึ่งท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ในด้านเสียงดีมีนามโสนะเสียงของท่านไพเราะก้องกังวานไม่แหบไม่พร่าสนอโสดของผู้ฟังซึ่งท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระพระอรหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งอาศัยอยู่ในหังสวดีนครและได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายท่ามกลางมหาสมบัติอันโอฬาร

ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เลิศทางด้านเสียงดีเหมือนอย่างพระอรหันตเถระรูปนี้ด้วยเถิดเมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบก็ได้เข้าไปกราบอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดให้ไปฉันพัตตาหารที่คฤหาสน์ของตนเองครั้นถวายครบ7วันจึงได้กราบทูลขอพรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายกของโลกโดยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้านเสียงดีมีวาจาไพเราะสนสดเหมือนอย่างพระภิกษุที่เลิศด้านเสียงดีที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะแล้วจึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตกาลในยุคสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเสียงดีมีถ้อยคำอันไพเราะเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยากรณ์เช่นนั้นก็มีความปลาบลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากแม้ว่าตำแหน่งที่จะได้รับยังอยู่อีกหลายกับแต่ท่านกลับรู้สึกว่าจะได้รับตำแหน่งอันเลิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทีเดียวและหลังจากนั้นท่านก็ขวนขวายทำบุญสั่งสมบารมีทับทวีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิตและคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นคำพูดที่ชักนำให้แสวงบุญสร้างบารมีท่านก็จะขวนขวายทำให้มากเป็นพิเศษกว่าบุญอย่างอื่นจนตลอดชีวิตด้วยผลบุญในชาตินั้นได้ส่งผลให้ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวบาปอกุศลซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ทุคติไม่มีโอกาสได้ช่องเลยต่อมาในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านนั้นได้มาเกิดสร้างบารมีและก็ออกบวชเพื่อบ่มเนกขัมมะบารมีซึ่งบุญที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุการเย็บจีวรในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะจ๊ะฉะนั้นท่านจึงปลื้มปิติในบุญนี้มากเป็นพิเศษต่อมาท่านได้บังเกิดในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ได้บุญที่ท่านสั่งสมเอาไว้มากจึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุลครนครประจำรัฐอวันตีญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าโสนกุติกันนะเพราะท่านมีตุ้มหูที่มีราคาแพงถึง1โกฏถ้าเทียบได้ก็ประมาณ10ล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่มระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากัจจายนะเถระจึงมีโอกาสฟังธรรมจากท่านครั้นฟังแล้วก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าได้สมาทานศีลและยังได้ปวารณาตัวเป็นโยมอุปถากอีกด้วยต่อมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์จึงขอบรรพชาเป็นสามเณร

แต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เพราะในสมัยนั้นการนิมนต์พระภิกษุมานั่งอันดับถึง20รูปก็เป็นสักขีพยานในการอุปสมบทนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากยุคต้นๆของพุทธกาลเมืองอวันตีรัตไม่ค่อยมีพระภิกษุหลังจากได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่กับพระเถระอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้กราบลาไปยังกรุงสาวัตถีเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระบรมศาสดาทรงทราบว่าท่านโสนะเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาดีจึงได้นิมนต์ให้มาพำนักอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค์ให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่ไพเราะมากหลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุเดียวกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะสมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญาท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะการจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้องมีฉันทะมีความเพียรพยายามจากนั้นก็ต้องมันประกอบเหตุให้ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้เหมือนชีวิตการสร้างบารมีของท่านโสนเถระที่ท่านเป็นเลิศในด้านเสียงดีกว่าใครๆเพราะได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ชัดเจนดังนั้นลูกๆทุกคนต้องรู้จักประกอบเหตุแห่งการมีเสียงไพเราะเอาไว้ซึ่งเหตุที่จะทำให้เสียงดีนอกจากแรงอธิษฐานแล้วก็ต้องมีวาจาสุภาษิตพูดจริงมีประโยชน์ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นวาจาไพเราะและพูดถูกการและการสำคัญทุกถ้อยคำที่พูดควรเป็นวาจาที่สร้างสรรค์น้อมนำใจผู้ฟังให้ยังลงสู่กระแสธรรมเป็นวาจาที่เป็นไปเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

นางนาคมาริกาได้เดินมาถึงบรรณศาลาก็รู้ทันทีว่าที่นี่นะคงเป็นที่อยู่ของบรรพชิตเป็นแน่จึงคิดจะทดลองดูว่าถ้าบรรพชิตรูปนี้ไม่ได้ออกบวชด้วยความศรัทธาเราจะจับเขามาเป็นสามีนางจึงนำเอาดอกไม้ทิพย์และของหอมทิพย์มาจัดแจงโปรยลงบนที่นอนแล้วกลับไปยังนาคพิภพดังเดิมเมื่อพระราชโอรสกลับมายังบรรณศาลาก็ทรงอัศจรรย์ยิ่งนักทรงเกิดความพอพระทัยอย่างยิ่งจึงทอดกายบรรทมเหนือที่นอนนั้นครั้นรุ่งเช้าพระราชโอรสตื่นจากที่บรรทมก็รีบออกจากบรรณศาลาทันทีส่วนนางนาคเมื่อมาเห็นที่นอนที่เต็มไปด้วยดอกไม้เหี่ยวแห้งก็รู้ทันทีว่าบรรพชิตรูปนี้น่ะมีใจน้อมไปในกามมิได้ออกบวชด้วยศรัทธานางจึงนำดอกไม้มาตกแต่งที่นอนใหม่ฝ่ายพระราชโอรสเมื่อกลับมาก็เห็นที่นอนได้รับการจัดตกแต่งไว้เรียบร้อยจึงบรรทมบนที่นอนดอกไม้นั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อตื่นแล้วจึงทรงดำริว่าวันนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าใครหนอที่นำดอกไม้มาประดับบรรณศาลานี้จึงแอบซ่อนตัวอยู่ในที่ไม่ไกลจากบรรณศาลาครั้นได้เวลานางนาคก็มายังอาสมเช่นเคยฝ่ายพระราชโอรสได้เห็นนางนาคผู้เลอโฉมก็ทรงเกิดจิตปฏิภาณหลงรักนางในทันทีจึงแสดงตัวให้นางรู้แล้วถามว่าเจ้าน่ะเป็นใครมาจากไหนกันนางก็ตอบว่าดิฉันน่ะชื่อว่านางนาคมาริกามาจากนาคพิภพแม้จะรู้ว่าหญิงนี้คือนางนาคมิใช่มนุษย์แต่พระราชโอรสก็มิได้รู้สึกหวาดกลัวแต่อย่างใดทรงถามนางด้วยความใคร่รู้ว่าเจ้ามาในที่นี้น่ะด้วยเหตุอะไรกันดิฉันน่ะตั้งใจนำดอกไม้ทิพย์และของหอมเหล่านี้น่ะมาจากเมืองบาดาลเพื่อจัดแจงที่นอนมอบเป็นบรรณาการแด่ท่านขอท่านอย่าโกรธฉันเลยเมื่อรู้ว่าการมาของนางนั้นเป็นการมาดีประกอบกับความปฏิภัทที่มีอยู่เต็มอกพระราชโอรสจึงถามเป็นเชิงเกี้ยวพาราศีว่าเจ้ามาในที่นี้น่ะเพียงลำพังหรือใช่จ้ะดิฉันน่ะมาเพียงลำพังแล้วเจ้าไม่มีสามีหรอกหรือข้าแต่นายเมื่อก่อนน่ะดิฉันมีสามีแต่สามีของดิฉันน่ะได้ตายจากไปนานแล้วดิฉันจึงเป็นม่ายมาที่นี่น่ะเพียงลำพังผู้เดียวแล้วท่านล่ะเป็นใครมีชื่อว่าอย่างไรล่ะเราคือพรหมทัตกุมารเป็นโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีน่ะเมื่อรู้ชื่อเสียงเรียงนามของกันแล้วจากนั้นคนทั้งสองต่างถามไถ่ถึงความเป็นมาของกันและกันในที่สุดพระราชโอรสจึงเอ่ยถามขึ้นว่าเพราะเหตุอันใดเจ้าจึงออกจากนาคพิภพมาเที่ยวอยู่ในที่นี้ล่ะข้าแต่นายดิฉันน่ะออกจากนาคพิภพมาก็เพราะเที่ยวแสวงหาสามีเพราะสตรีที่ไร้ชายครอบครองนั้นก็เหมือนไร้อาภรณ์คลุมกายเปรียบได้กับดอกไม้ที่รอวันแต่จะเหี่ยวเฉาโรยรา
คำรำพึงของนางประหนึ่งหยาดทิพย์รินรสใจสร้างความกระสันซ่านสวงให้แก่พระราชโอรสยิ่งนักครั้นแล้วจึงตรัสขึ้นด้วยน้ำเสียงสุดปรีดาว่านางผู้เจริญเราเองก็เช่นกันไม่ได้ออกบวชเพราะความศรัทธาเลยแต่เพราะถูกพระบิดาขับไล่ออกจากเมืองมาต้องระหกระเหินมาอยู่ที่นี่เจ้าอย่าห่วงไปเลยเราทั้งสองมาอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยากันเถอะเราจะเป็นสามีคอยปกป้องคุ้มครองเธอเองนางนาคมาริกาสดับคำนั้นแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งก้มลงกราบแทบบาทมูลของพระราชโอรสเพื่อยอมรับและยกย่องให้พระราชโอรสเป็นสามีของตนนับแต่นั้นมาคนทั้งสองก็อยู่เคียงคู่กันเยี่ยงสามีภรรยาที่รักและซื่อตรงโดยไม่ได้รังเกียจในกำเนิดของนางนาคมาริกาซึ่งเป็นกึ่งทิพย์กึ่งเดรัจฉานฝ่ายนางนาคมาริกาได้ใช้ฤทธิ์ของตนเนรมิตเรือนตำหนักหลังใหญ่ขึ้นให้เป็นที่ครองรักของนางนำเอาบัลลังก์มีค่ามากมาตกแต่งเป็นแท่นบรรทมทั้งเนรมิตข้าวและน้ำอันเป็นทิพย์ขึ้นด้วยบุญฤทธิ์ของตนนับแต่นั้นมาพระราชโอรสก็เสวยแต่อาหารทิพย์และอยู่ร่วมกับนางนาคมาริกายังเปี่ยมสุขเรื่อยมาแม้จะต่างเผ่าพันธุ์เพราะเหตุที่ฝ่ายหนึ่งเป็นนาคซึ่งเป็นกึ่งทิพย์กึ่งเดรัจฉานและอีกฝ่ายเป็นมนุษย์แต่ทั้งสองก็อยู่ร่วมสมัครสังวาสกันโดยที่นางนาคไม่ต้องคืนร่างกลับสู่ความเป็นพญานาคซึ่งเป็นกายดั้งเดิมของตนเหตุที่ทำให้นาคกับมนุษย์อยู่ร่วมกันได้เพราะมนุษย์ในยุคนั้นมีจิตใจที่ละเอียดกว่ามนุษย์ในยุคนี้มากจึงสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได้รวมไปถึงการอยู่ร่วมกันได้ด้วยเมื่อทั้งสองได้อยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาจนกระทั่งในเวลาต่อมานางนาคมาริกาก็ตั้งครรภ์นางเฝ้าถนอมกล่อมกล่าวบุตรในครรภ์ด้วยความรักความห่วงใยกระทั่งใกล้คลอดนางจึงต้องคืนร่างสู่ความเป็นพญานาคแล้วพาตนไปคลอดบุตรยังฝั่งแม่น้ำสาครเพราะเหตุที่ฝ่ายบิดามีชาติเป็นมนุษย์บุตรที่ถือกำเนิดมาจึงมีชาติเป็นมนุษย์ตามบิดาไปด้วยไม่ได้มีชาติกำเนิดเป็นนาคเหมือนมารดาแต่อย่างไรด้วยเหตุนี้เมื่อนางคลอดบุตรออกมาทารกน้อยนั้นจึงมีกายเป็นมนุษย์และเป็นทารกเพศชายพระราชโอรสทรงตั้งชื่อให้แก่พระกุมารน้อยนี้ว่าสาครพรหมทัตเพราะเหตุที่ถือกำเนิดที่ริมฝั่งแม่น้ำสาครในเวลาที่พระกุมารน้อยสาครพรหมทัตทรงเจริญพระชันสาเพิ่งจะเดินได้เท่านั้นนางนาคมาริกาก็ตั้งครรภ์อีกครั้งเมื่อถึงเวลาคลอดนางจึงอุ้มท้องพาตนไปคลอดที่ริมฝั่งมหาสมุทร

นางได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงที่น่ารักน่าชังมีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องพระราชโอรสทรงตั้งชื่อให้พระกุมารีนี้ว่าสมุทชานางนาคมาริกาเฝ้าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองด้วยความรักดังแก้วตาดวงใจทั้งทำหน้าที่ศรีภริยาคอยบำรุงบำเรอพระราชสวามีอยู่ภายในเรือนตำหนักรักอย่างเปี่ยมสุขไม่เคยขาดตกบกพร่องในสิ่งใดเลยตลอดมาส่วนว่าความรักของพระราชโอรสกับนางนาคมาริกานั้นจะหวานชื่นตลอดไปหรือไม่จะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันกับครอบครัวนี้โปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ผมเป็นชาวเยอรมันเป็นลูกประธรรมทางไกลจากประเทศเยอรมนีผมโชคดีครับที่ผมมีภรรยาเป็นคนไทยที่แสนดี

จากศาสนาพุทธถ้าผมได้ดู DMC ครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน2547และเพราะ DMC นี่แหละครับทำให้ผมได้เห็นพระพุทธรูปที่สวยมากที่สุดแล้วผมได้เห็นชื่อจารึกที่ฐานองค์พระผมชอบมากๆพระยาก็อธิบายว่าไม่ว่าใครก็ทำบุญสร้างองค์พระได้แล้วก็สามารถจารึกชื่อตนเองได้ทุกคนแม่ของผมเกิดที่เยอรมันฝั่งตะวันออกที่นี่มีธรรมชาติสวยงามมากแต่ชีวิตวัยเด็กของแม่ไม่ได้สวยสดงดงามเลยเพราะเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลกครั้งที่สองท่านยังมักเล่าเรื่องราวในอดีตที่แสนรันทดให้ลูกๆฟังเสมอรวมทั้งเรื่องราวผู้นำประเทศเยอรมันนี้ที่สั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวเยนนับหมื่นนับแสนคนอย่างน่าสยดสยองและเรื่องมหันตภัยจากระเบิดปรมาณูที่เกาะฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นที่ทำแทบทุกสิ่งทุกอย่างแบนราบเป็นหน้ากลองนี่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ถูกทำลายล้างจนยากที่จะประเมินค่าความสูญเสียได้ทุกภาพความทรงจำอันเลวร้ายทำให้แม่ผมยากที่จะลืมท่านจะไม่จะรำพึงรำมันเสมอว่าเป็นความทรงจำที่เลวร้ายมากมันโหดร้ายมากไม่อยากให้โลกนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้อีกเลยมันทุกข์ทรมานมากนี่แหละครับความโหดร้ายจากสงครามแม่ของผมมีลูกชาย4คนผมมีลูกชายคนสุดท้องแม่ทำงานเป็นแม่ครัวทำอาหารเลี้ยงคนงานที่โรงงานแห่งหนึ่งทำงานจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้แม่ทำงานจนเกษียณแล้วก็เป็นโรคเบาหวานแม่ผมเป็นคนจิตใจดีนะครับเดี๋ยวดูไปแล้วแม่ผมมีนิสัยคล้ายคนไทยที่นับถือพุทธโดยทั่วไปและด้วยเหตุนี้แหละครับแม่จึงรักภรรยาของผมคนปัจจุบันนี้มาแสดงมีก็มีคนในอดีตเนี่ยต่อมาแม่ป่วยหนักอยู่ในห้อง ICU เมื่อผมไปถึงโรงพยาบาลเห็นแม่นอนไม่รู้สึกตัวเลยมีสายอะไรยงระยางที่เตียงแม่เต็มไปหมดเลยนะผมเห็นแล้วก็สงสารแม่มากๆเลยแล้วภรรยาก็บอกให้ผมกราบขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำกับแม่ผมทำตามที่เธอแนะนำด้วยความเต็มใจแต่ตั้งแต่ได้วางแผ่นกระดาษที่มีรูปองค์พระไว้บนอกแม่ที่ภรรยาเป็นคนวางเลยจ้ะแล้วเธอก็พูดกับแม่ที่นอนไม่รู้สึกตัวว่าแม่เราได้สร้างองค์พระให้แม่แล้วขอให้แม่คิดในสิ่งที่สว่างสวยแล้วเธอก็สวดบูชามหาสุวรรณนิธิได้แค่จบเดียวเท่านั้นจากเดิมสัญญาคลื่นหัวใจที่ดังแผ่วๆของแม่เกิดเสียงดังมากขึ้นมาทันทีดังวิบวิบจนพยาบาลวิ่งเข้ามาในห้อง ICU แล้วบอกว่าไม่อนุญาตให้เราเยี่ยมอีกหลังจากนั้นไม่กี่วันแม่ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคเบาหวานตัวผมเกิดที่เยอรมนีตะวันออกในยุคนั้นอาหารการกินไม่สมบูรณ์ครอบครัวผมยากจนมากครับขาดสนทุกอย่างที่จำเป็นผมยอมรับว่าผมยากจนจนไม่รู้จักแม้กระทั่งกล้วยกล้วยที่แสนอร่อยปฏิบัติเกิดของผมสมัยนั้นกล้วยก็คือผลไม้ที่มีเปลือกดำคล้ำสุกงอมจนเละไม่น่ารับประทานเลยเพราะการคมนาคมยุคนั้นไม่สะดวกกว่าจะถึงก็เกือบจะเน่าแล้วเห็นไหมอยู่เมืองไทยนี่เห็นไหมนี่กล้วยเนี่ยสำคัญนะแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้แล้วล่ะครับว่าแท้ที่จริงกล้วยนั้นมีสีเหลืองอารามผิวตึงนุ่มหอม

หลังจากที่ผมทำงานได้เงินเดือนประจำแล้วผมยังรับจ้างซ่อมบ้านทาสีทำทุกอย่างจนผมสามารถเก็บเงินสร้างบ้านด้วยตนเองหนึ่งหลังและแล้วผมก็ได้พบรักครั้งแรกกับหญิงสาวชาวเยอรมันแล้วรู้จักกันไม่นานก็แต่งงานกันพอผมมีเรือนหอรอรักเพราะผมมีเรือนหอรอรักอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องรักแล้วรอหน่อยเหมือนเช่นคู่อื่นๆครับเราไม่ลูกเดียวกันสองคนตอนนั้นผมรักภรรยาคนแรกมากครับแม้แต่แม่ของผมมาเตือนว่าภรรยาของผมเนี่ยนะเนี่ยเขาไปท้องคน

าอยู่ที่เยอรมันตะวันตกช่วงแรกๆผมก็ลำบากมากไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้งานเลยผมสมัครหลายแห่งจนท้อใจแล้วก็เครียดมากเพราะลูกๆแทบไม่มีอาหารการกินกันเลยแต่แล้วก็เลยสัตว์ทำถนนแห่งหนึ่งรับผมเข้าทำงานแต่จากนั้นชีวิตของผมก็พลิกผันมีความมีอยู่ที่ดีขึ้นแล้วผมก็ยังขยันขันแข็งเช่นเดิมทั้งทำงานประจำและรับจ้างขุดดินสร้างบ้านทำทุกอย่างจะมีบ้านเป็นของตัวเองอีกครั้งชีวิตผมและครอบครัวดีขึ้นตามลำดับ

0: พื่อนแต่งกับเพื่อนวันนี้อยู่ว่างก็เลยแต่งกับบ้างเพื่อนเธอจึงแนะนำให้เราได้รู้จักกันเธอมักจะบอกกับผมเสมอว่าอยากหาวัดพุทธอยู่ใกล้บ้านอยากนิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านตอนนั้นผมก็ไม่เข้าใจเธอหรอกครับแต่ผมก็ไม่ขัดใจเพราะผมรักเธอคนเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รู้จักวัดพุทธสตาบวกฝรั่งเศสเธอดีใจมากจึงได้นิมนต์พระมาทำบุญที่บ้านแล้วก็ได้ติดดีเอ็มซีที่บ้านหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเข้าใจพุทธศาสนาได้มากขึ้นผมก็มาช่วยเหลืองานต่างๆที่วัดซึ่งระยะทางห่างจากบ้านผมแค่20นาทีเท่านั้นผมช่วยงานตั้งแต่เป็นสารถีแก้วให้พระอาจารย์ก่อสร้างบันไดภายในที่สวยงามให้ที่วัดเดินสายไฟและงานต่างๆชีวิตของผมยังเปลี่ยนไปนี่แหละครับบทบาทของภรรยาผู้อยู่เบื้องหลังความสุขของผมเธอคนนี้เป็นคนที่เติมเต็มชีวิตของผมให้สมบูรณ์คำถามทำไมชีวิตในวัยเด็กของแม่จึงเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่มีความทุกข์ยากลำบากมากแล้วทำไมเมื่อสงครามยุติแล้ว แม่จึงยังไม่ลืมความทรงจำที่โหดร้ายจนตลอดชีวิตของแม่คนในประเทศเยอรมนีในยุคสงครามโลกครั้งที่สองทำไมจึงสั่งฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวนับหมื่นนับแสนคนอย่างน่าสยดสยองเขาตายแล้วไปไหนโอ้แล้วชาวยิวที่โดนสั่งฆ่าพวกเขามีวิบากกรรมใดมาถึงต้องมาตายหมู่อย่างน่าสยดสยองอย่างนี้เหตุใดแม่ผมจึงต้องทำงานหนักจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นโรคเบาหวานเกิดจากวิบากกรรมใดขณะแม่ป่วยหนักอยู่ในห้องไอซียูภรรยาได้สวดบูชามหาสวดในนิธิถูกหลักวิชาเลยให้ท่านก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตวันนั้นแม่ของผมรับรู้ได้หรือเปล่าครับผมและภรรยาทำบุญสร้างพระหนึ่งองค์ตอนที่แม่ป่วยนั้นไหนแม่มีอะไรฝากบอกมาถึงผมและภรรยาบ้างไหมครับทำไมผมจึงต้องมาเกิดที่เยอรมันตะวันออกมีความยากลำบากมากอาหารการกินก็จากบุญใดแล้วทำไมผมยังต้องสูญเสียบ้านให้กับรัฐบาลเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอย้ายไปอยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อผมย้ายมาอยู่ที่เยอรมันตะวันตกผมต้องกลับมามีชีวิตที่ลำบากครั้งหนึ่งจนแทบไม่มีเงินซื้ออาหารกินเกิดจากเหตุใดและต่อมาผมสร้างฐานะจะมีบ้านเป็นของตัวเองอีกครั้งแต่ผมก็ต้องเสียบ้านเป็นครั้งที่สองให้กับอดีตภรรยาก็จากวิบากกรรมใดผมจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ได้อย่างไรเหตุใดใครต่างก็บอกผมว่าลูกทั้งสองคนจะเกิดจากอดีตภรรยาไม่ใช่ลูกของผมและผมเคยขออดีตภรรยาตรวจ DNA ว่าเป็นลูกผมหรือเปล่าเธอก็ไม่ยอมครับผมยังอยากรู้ว่าลูกทั้งสองคนเป็นลูกผมหรือเปล่าครับแล้วทำไมลูกและผมยังไม่ได้เจอกันมานานถึง10กว่าปีเป็นกรรมเก่าของผมหรือเปล่าครับแล้วทำไมผมจะต้องมาจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูลูกหลังจากหย่าแล้วจนกว่าลูกทั้งสองคนจะเรียนจบด้วยล่ะครับวิบากกรรมใดผมเกิดนอกบุญญาเขตพระพุทธศาสนาแต่ภรรยาผมเกิดมาในบุญญาเขตพุทธศาสนาแต่ก็แปลกที่เราทั้งสองคนได้มาเจอหมู่คณะพร้อมกันนี่เมื่อมาแต่งงานแล้วจึงมาเจอแต่เกิดนอกบุญญาเขตกันในบุญญาเขตได้ทำบุญและช่วยงานพระพุทธศาสนาด้วยกันมาเสมอมาเป็นเพราะเหตุใดครับผมและภรรยาคนปัจจุบันเราเคยเป็นสามีภรรยามาในอดีตหรือเปล่าครับผมและเธอเคยทำบุญร่วมกันมากับบุคคลนั้นอย่างไรตอนนี้ผมและภรรยาเป็นกำลังสำคัญในการพาคนมาทำบุญที่วัดและช่วยบูรณะวัดในหลายส่วนผมและภรรยาจะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างครับมีเมียดีเหมือนมีภรรยาดีหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าโอ้นี่คำถามหนักๆทั้งนั้นเลยเนาะ

ชีวิตในวัยเด็กของแม่ซึ่งเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีความทุกข์ยากลำบากมากเพราะกำเนิดอดีตชาติชาติหนึ่งที่แม่เคยเกิดในแคว้นที่ชอบทำสงครามแล้วก็มักชอบอนุโมทนาบาปและสนับสนุนทั้งอ้อมให้กองทัพออกไปรบยึดเมืองอื่นเช่นมอบเงินให้กับทางการไปรบเป็นต้นวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะแม้สงครามโลกครั้งที่สองยุติลงแล้วแม่ก็ยังไม่ลืมเหตุการณ์เพราะแม่ฝังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการที่แม่พรายยินดีกับการทำสงครามในอดีตชาติดังกล่าวที่กองทัพในบ้านเมืองตนไปรบชนะแคว้นอื่นจนทำให้ชาวเมืองนั้นฝังใจในเหตุการณ์ทุกอย่างนั้นมารวมส่งผลจ้ะแต่แคว้นที่แพ้เนี่ยเขาชาวเมืองเขาทุกข์ยากเขาก็ฝังใจเนี่ยแม่เป็นหนึ่งในนั้นก็มาเจออย่างนี้บ้างผู้นำประเทศเยอรมนีในสงครามโลกครั้งที่สองนี่อย่าลืมเรากำลังเป็นตุเป็นตาเนี่ยที่สั่งฆ่าชาวยิวเป็นจำนวนมากอย่างสยองพระเกิดจากการจองเวรมาในอดีตชาติใกล้ๆเนี้ยอดีตชาติใกล้ๆเนี้ยใกล้ๆโดยในยุคนั้นอดีตท่านผู้นำเนี่ยได้เคยไปเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งโดยจะเป็นผู้นำของหมู่บ้านนั้นสืบต่อจากพ่อสืบต่อมาจากพ่อหรือผู้นำเผ่าหนึ่งเนี่ยในจำนวนหลายเผ่าที่กระจายกันได้ถูกกษัตริย์ยิวโบราณส่งกองทัพมารุกรานและทำลายทรัพย์สินของเผ่าแล้วก็กวาดต้อนบุคคลในเผ่าไปเป็นเฉลยกษัตริย์ยิวโบราณนั้นเพราะนั้นช่วงใกล้ๆนี่เองเนี่ยจึงทำให้อดีตผู้นำเผ่าอดีตผู้นำเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเผ่าในตอนนั้นเกิดความแค้นและผูกพยาบาทโดยตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าว่าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนให้ได้ถ้าได้โอกาสโดยจะฆ่ามาให้เหลือเลยทั้งเผ่าพันธุ์เพราะว่าฆ่าเผ่าพันธุ์เราตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าสักวันหนึ่งจะต้องแก้แค้นคืนถ้าได้โอกาสรวมกับเหตุการณ์ในปัจจุบันดังที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ที่เราทราบอยู่แล้วจึงทำให้ในชาตินี้เมื่อมาเกิดเป็นผู้นำด้วยบุญเก่าที่สงเคราะห์โลกในหลายหลายชาติมารวมส่งผลสงเคราะห์โลกช่วยคนยากคนจนสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรต่างๆพวกนั้นน่ะส่วนชาวยิวที่ถูกฆ่าหมู่ก็ต่างคนต่างก็มีกรรมเป็นของตนเองหลากหลายแต่โดยรวมจะมีกรรมปานาติบาตที่เคยสั่งฆ่าคนหรือฆ่าเองมาไม่มากก็น้อยจะฆ่าสัตว์มั่งฆ่าคนมั่งฆ่าอะไรต่างๆฆ่าเองมั่งสั่งคนอื่นฆ่ามั่งหรือกรรมอย่างอื่นหลายๆกรรมหลากหลายทีเดียวแต่กรรมหลักๆคือกรรมปานาติบาตอดีตผู้นำตายแล้วก็ไปอยู่ในเดี๋ยวเราจะได้ดูภาพนะมีไหมเนี่ยอเวจีมหานรกได้กรรมปานาติบาตทั้งหมดที่ทำสงครามฆ่าคนโดยมีร่างกายใหญ่โตปานภูเขาอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมหกด้านเป็นกล่องแล้วในนั้นก็จะมีแก๊สไฟกรดที่ร้อนแรงมากๆเผาไหม้อยู่ตลอดเวลาทุกข์ทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้เป็นกับเลยจ้ะนี่เป็นกับแม่ทำมาทำงานลำบากมากจนมือไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้เพราะกำเนิดอดีตแม่เคยเกิดในสังคมศักดินาชั้นสูงแต่ใช้แรงงานทาสอย่างหนักและสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำในสังคมชั้นสูงที่มีแรงมีทาสเป็นบริวารได้ใช้แรงงานทาสอย่างหนักและสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหารเป็นประจำเพื่อเลี้ยงแขกเรือจึงถ้ามีอาการดังกล่าวแล้วก็ทำให้นอกจากมือไม่มีแรงแล้วก็เป็นเบาหวานด้วย
ขณะที่แม่ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลในห้อง ICU ภรรยาได้สวดบูชามหาสวดนิธิให้ท่านก่อนตายนั้นท่านก็รู้เรื่องแบบบ้างแบบสลึมสลือตอนแม่ป่วยนะก็ได้รับบุญที่ลูกทำให้จึงทำให้มีจิตผ่องใสก่อนตายแม่ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นทองหลังย่อมย่อมไม่ได้ฝากขอบคุณที่ลูกสร้างพระไปให้ตอนก่อนตายจึงทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ซึ่งทำให้ท่านมีความสุขกว่าตอนเป็นมนุษย์มากจ้ะลูกต้องมาเกิดในเยอรมันตะวันออกในยุคที่อาหารการกินไม่สมบูรณ์คนอาคมลำบากมีความทุกข์ยากมากเพราะลูกทำทานมาไม่สม่ำเสมอจึงทำให้กรรมตังหนีในบางชาติได้ช่องสมบัติต้องมาเกิดในดินแดนที่ทำให้ลูกต้องมีชีวิตลำบากยากจนจัดบางครั้งลูกอยู่ที่เยอรมันตะวันออกลูกมีความขยันขันแข็งในการทำงานจนทำให้มีบ้านเป็นของตนเองเพราะบุญที่ลูกเคยทำทานมาบ้างในอดีตเช่นสงเคราะห์โลกช่วยเหลือญาติแบ่งปันของให้เพื่อนบ้านเป็นต้นเริ่มส่งผลจึงทำให้มีบ้านเป็นของตนเองกอบกับความเชื่อเรื่องความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ทั้งหนึ่งสมองสองมือเท่านั้นดังนั้นจึงต้องทำงานหนักและจะมีสมบัติเกิดขึ้นจ้ะแต่ต้องเสียบ้านไปรัฐบาลเยอรมันตะวันออกเพื่อแลกเปลี่ยนกับการขอย้ายมายังเยอรมันตะวันตกเพราะกรรมในอดีตเคยปล่อยเงินกู้ได้รับจำนองบ้านที่ดินต่อมาลูกนี่ไม่สามารถใช้คืนนี้ได้ก็เลยยึดทั้งที่ดินและบ้านทั้งที่ที่ดินและบ้านมีมูลค่ามากกว่าเงินกู้วิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้ะคือมากกว่ามากอ่ะนี่ไปทำให้เขาลำบากเจอมึงเมื่อมาอยู่เยอรมันตะวันตกใหม่ๆก็มีชีวิตลำบากจนแทบไม่มีเงินซื้ออาหารการกินเพราะกรรมตระหนี่ในอดีตได้ช่องส่งผลอีกเนื่องจากทำทานไม่สม่ำเสมอดังกล่าวจึงทำให้ชีวิตกลับมาลำบากครั้งหนึ่งจ้ะทำมาสร้างฐานะจะมีบ้านเป็นของตนเองแต่ก็ต้องยกบ้านกับอดีตภรรยาเก่าเพราะกรรมในอดีตที่เคยปล่อยกู้แล้วไปยึดที่ดินและบ้านของลูกหนี้หลายครั้งต่างกรรมต่างวาระมาส่งผลอีกจ้ะจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอและอธิษฐานจิตอบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมดังกล่าวให้หนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะใครจะว่าลูกสองคนที่เกิดจากอดีตภรรยาเก่าไม่ใช่ลูกแท้ของตัวลูกก็ช่างเขาประไรหรือแม้แต่ภรรยาไม่ยอมให้ตรวจ DNA ก็ช่างเขาประไรไม่เป็นไรก็ให้ตัวลูกรักและเอ็นดูเขาตลอดไปเพราะชีวิตในสังสารวัฏไม่มีใครที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกหรือญาติกันเลยเป็นต้นจ้าตัวลูกไม่ได้เจอลูกทั้งสองคนเป็นเวลา10 ปีกว่าก็ไม่เป็นไรให้ใจรักและห่วงใยกันก็ใช้ได้จ้าตัวลูกต้องจ่ายเงินเป็นค่าดูแลลูกทั้งสองจนกว่าจะเรียนจบก็เป็นสิ่งที่ดีที่ลูกจะได้บุญในการสงเคราะห์บุตรบุญนี้ก็จะได้ส่งผลให้ตัวลูกในยามลำบากก็จะมีคนมาช่วยดูแลบ้างจ้าก็จะไปคิดอะไรเลยเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดอะไรเลยตอนนี้สร้างบุญดีกว่าตัวลูกเกิดนอกบุญญาเขตแต่ภรรยาเกิดในบุญญาเขตของพุทธศาสนาแต่ได้มาเจอหมู่คณะพร้อมกันและได้ร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะเออคนนี้สิน่าสนใจนั่นเป็นอดีตที่ดีไปแล้วเพราะในอดีตตัวลูกและภรรยาก็ได้เป็นสามีภรรยากันเหมือนชาตินี้ได้เกิดมาสร้างบารมีกับหมู่คณะแต่ชาตินั้นตัวลูกกระทบกระทั่งกับบางคนทำให้เกิดความน้อยใจจึงออกจากหมู่คณะไปช่วงหนึ่งแต่ภายหลังก็กลับมาสู่หมู่คณะใหม่

โดยมีภรรยาคนนี้แหละเป็นกัลยาณมิตรให้จ้าแต่ลูกภรรยาเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็ตามบารมีในนั้นชาตินี้ก็ต้องทำให้เต็มที่สม่ำเสมอจะไม่พลาดกันจ้ะการที่ลูกและภรรยาได้เป็นกำลังสำคัญที่พาคนมาวัดและบูรณะวัดจะได้อานิสงส์โดยย่อคือจะได้มีสายบุญกับหมู่คณะไม่พลัดจากกันและจะได้มีบริวารพวกพ้องมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเป็นต้นติดตัวไปในอนาคตจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามที่วิทุสิบุรีวงบนวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างไสวให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะทุกวันเวลา 17.30 น.

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะครับเข้าสู่รายวันบุญใหญ
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ที่เรามีนัดหมายพร้อมเพรียงกันทั่วไทยและทั่วโลกเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับพบกับคุณสายใจวลีและผมองอาจนศธรรมนิธาครับว
0: ัน
1: นี้เป็นวันที่เราจะได้สั่งสมบุญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่

0: เรื่องราวที่น่าสนใจกับเราทั้งสองคนขอโอกาสได้น้อมนำเอาทบทวนโอวาทนะครับของหลวงพ่อให้ทุกท่านได้ทบทวนบุญแล้วก็จะได้ปลื้มในบุญกุศลที่จะได้ทำร่วมกันในวันนี้คือบุญบูชาข้าวพระนะครับบุญบูชาข้าวพระสิ่งนี้บังเกิดขึ้นได้ยากและเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าที่ว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าไปถูกตัวจริงของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ในอายตนะนิพพานด้วยอนุภาพของวิชชาธรรมกายที่มหาปูชนียาจารย์ท่านเชี่ยวชาญการทำบุญแบบทั่วไปได้บุญอุปมาเหมือนน้ำหนึ่งตุ่มแต่บุญบูชาข้าวพระแบบอุปมาผลบุญที่ได้เหมือนฝนตกลงมาในห้วงจักรวาลที่โล่งๆว่างๆไม่มีลมพายุอย่างนั้นหลายๆฟ้าครอบคือเป็นอสงไขยอัปปมานังหลายๆครั้งนี่อุปมาให้ฟังกำลังบุญอย่างนี้จึงจะพอที่จะแก้ไขวิบากกรรมวิบากมารที่เราทำข้ามภพข้ามชาติมานับภพนับชาติไม่ถ้วนให้หลายๆวิบากกรรมวิบากมารนะครับวิบากกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ตั้งผังใหม่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราต่อไปในอนาคตเมื่อเราลงมาเกิดสร้างบารมีในทุกๆครั้งแหละนี่ที่จะทำให้เราได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเป็นต้นนะครับก็เป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะครับเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2552ดังนั้นในวันอาทิตย์แบบนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือนต้องไม่ขาดกันนะครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะแม้พี่น้องนักสร้างบารมีเราจะอยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะคะก็จะมีเวลาเดียวกันนั่นก็คือเวลาธรรมกายยิ่งแบบว่ายุโรปอย่างเงี้ยที่2ที่3อย่างเงี้ยก็ไม่พลาดกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆคุณผู้ชมคะสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานี GBN by DMC นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ค่ะเข้ามาที่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเลยก็จะพบกับไอคอนต่างๆนะคะแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการสามารถเลือกรับชมได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Zoom ทาง YouTube ทางเพจ Facebook ค่ะกดไปได้เลยนะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการได้เลยแล้วก็ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดใจคอมเมนต์ส่งข้อความนะคะเพื่อเกิดกระแสแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลให้พวกเราทุกๆคนค่ะที่ได้มาอ่านข้อความแล้วนะคะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสั่งสมบุญค่ะ
0: วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้มีโอกาสติดตามเพื่อกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระร่วมกันนะครับโดยมีเรื่องราวของธรรมะเพื่อประชาชนนะครับวันนี้นำเสนอในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสร้างผังรวยข้ามชาติครับ
1: และ
0: ย
1: ัง
0: มีสกู๊ปทบทวนบุญ109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะต่อด้วยการประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนะคะเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะปิดท้ายด้วยข่าวงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
0: ครับติดตามกันในเรื่องของธรรมะเพื่อประชาชนนะครับตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสร้างผังรวยข้ามชาตินะครับจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยนะครับบัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์บุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์เสบียงติดตัวที่ดีที่สุดของการเดินทางไกลในสังสารวัฏคือบุญเพราะบุญเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใครมีบุญมากบุญจะช่วยหล่อเลี้ยงให้เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเร่งรีบขวนขวายสั่งสมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่พญามัจจุราชจะเข้ามาเยือนโดยเฉพาะบุญจากการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์

0: เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้พบกับความสุขอันเป็นนิรันดรครับ
1: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคิหิสามีจิสูตรว่าดูกรคฤหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์อันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ธรรม4ประการเป็นไฉนคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวร1ด้วยบิณฑบาต1ด้วยเสนาสนะ1ด้วยเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ดูกรคฤหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่คฤหัสถ์อันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์บัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์บุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับชีวิตของเราจะมีสุขมากสุขน้อยหรือมีขออภัยครับชีวิตของเราจะมีสุขมากทุกน้อยหรือมีสุขน้อยทุก

0: พระพุทธองค์ทรงสอนไว้คือการให้ทานโดยหาโอกาสบำเพ็ญบำรุงพระภิกษุผู้มีศีลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญหากทำด้วยจิตที่เลื่อมใสกันจริงๆบุญจะส่งผลให้เป็นเศรษฐีในปัจจุบันชาติหรือแม้ละโลกไปก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ครับ
1: ค่ะมีเรื่องเล่านะคะว่าเด็กหญิงลูกเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็เป็นที่เกลียดชังของบิดามารดาไม่เป็นที่รักของหมู่ญาติเหตุจากภพชาติในอดีตเนี่ยเธอได้เคยเกิดเป็นชายแล้วประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่นจึงได้ตกนรกหมกไหม้เสวยทุกทรมานอยู่เป็นเวลาที่ยาวนานพอมาเกิดเป็นมนุษย์แรงกรรมนั้นเนี่ยยังคงส่งผลให้เธอนั้นเป็นไม่เป็นที่รักของใครค่ะแม้ว่าจะเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีก็ตามครั้นพอแต่งงานก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวของสามีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่รังจึงได้คิดว่าเรานั้นจะต้องสั่งสมบุญให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้เป็นที่รักของหมู่ญาติเธอได้พยายามทำความดีทุกอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะใจคนรอบข้างได้ค่ะถึงอย่างไรเธอก็ไม่ย่อท้อค่ะพยายามที่จะฝึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
0: จุดพลิกชีวิตจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามนะครับวันหนึ่งเธอได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านบังเกิดความเลื่อมใสครับจึงรีบนำอาหารหวานคาวมาใส่บาตรถวายดอกปทุมกำหนึ่งพลางตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามขอให้เป็นที่รักของมหาชนเหมือนดอกปทุมนี้ทั้งยังอธิษฐานเพิ่มเติมอีกว่าการอยู่ในครรภ์มารดาเป็นสิ่งลำบากขอให้ได้เกิดในดอกปทุมไม่ต้องไปอาศัยอยู่ในครรภ์มารดาอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับนางยังตั้งความปรารถนาประการต่อมาว่าการเกิดเป็นหญิงนั้นแสนลำบากเป็นเพศที่อาภัพแม้ธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังจะต้องไปสู่อำนาจของบุรุษอื่นเพราะฉะนั้นขออย่าได้เข้าถึงความเป็นหญิงเลยพึงเป็นบุรุษไปทุกภพทุกชาติครับ
1: ค่ะครั้งสุดท้ายนะคะเธอก็ได้ตั้งความปรารถนาต่อไปอีกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะท่านผู้เจริญด้วยบุญที่ดิฉันได้ถวายภัตตาหารถวายดอกบัวด้วยจิตที่เลื่อมใสอันไม่มีประมาณนี้ขอให้ดิฉันเนี่ยพึงล่วงพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏพึงได้บรรลุอมตะธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วด้วยเทอญครั้นทำความปรารถนา4ประการนี้แล้วนะคะนางก็ได้นำดอกปทุมอีกกำหนึ่งบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้ากราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้กระทำความปรารถนาว่าขอให้กลิ่นกายและผิวพรรณของข้าพเจ้านั้นจงเป็นเหมือนดอกปทุมนี้ด้วยเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าสะใภ้ของท่านเศรษฐีเป็นคนที่ทำบุญด้วยจิตศรัทธาอันไม่มีประมาณจึงได้รับบาตรแล้วก็ดอกปทุมแล้วได้เหาะขึ้นไปบนอากาศทำการอนุโมทนาแก่สะใภ้เศรษฐีค่ะเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วนะคะก็ได้เหาะกลับไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะสะใภ้เศรษฐีเห็นดังนั้นเกิดความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศวิบากอันเป็นฝ่ายกุศลนั้นจึงส่งผลเลยค่ะ
0: ทำให้ในวันนั้นเองนะครับอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ในภพชาติก่อนๆ ก็หมดสิ้นไปทันทีเลยนะครับคนที่เคยหน่ายก็รักสามีที่เคยจืดจางต่อเธอมาโดยตลอดก็หันกลับมาดีด้วยเธอเป็นที่รักของมหาชนและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมาโดยตลอดเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นมหาปทุมะเทพบุตรเปลี่ยนอัตภาพจากหญิงเป็นชายเปลี่ยนทันทีเลยนะครับด้วยแรงอธิษฐานนั้นอีกทั้งมีดอกปทุมเป็นวิมานในสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นมหาปทุมเทพบุตรเสวยบุญจนครบอายุไขของเทวดาก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเกิดใหม่ในสวรรค์ชั้นสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ชั้นยามาดุสิตานิมมานรดีและปรนิมมิตวสวัตตีเมื่อครบทั้ง6ชั้นแล้วนะครับก็ถอยกลับลงมาตามลำดับทั้งอนุโลมแล้วก็ปฏิโลมอย่างนี้ยาวนานเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็เป็นเทพบุตรที่อุบัติ

0: าปทุมวิมานนะครับเสวยทิพยสมบัติอย่างมีความสุขมาโดยตลอดครับ
1: และเมื่อจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะท่านก็ได้บังเกิดในดอกปทุมในสระโบกขรณีอยู่ในอุทยานของพระเจ้าพาราณสีคืนวันนั้นพระมเหสีทรงสุบินว่าพระองค์แวดล้อมด้วยสตรี 20,000 นางเสด็จไปอุทยานได้พบกับพระโอรสในดอกประทุมค่ะเมื่อราตรีสว่างพระนางก็รีบเสด็จไปยังอุทยานทันทีทรงเห็นดอกประทุมใหญ่ดอกหนึ่งได้เสด็จตรงเข้าไปหาเลยนะคะทันทีที่พระนางทรงจับเท่านั้นกลีบดอกประทุมนั้นก็แย้มบานออกทรงเห็นพระกุมารผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคำนอนอยู่บนเกสรอันอ่อนนุ่มนะคะจึงได้ทรงรับมาเลี้ยงเป็นพระโอรสค่ะปทุมกุมารก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนเทพกุมารมีหญิงมากถึง 10,000 คนเลยนะคะเป็นพี่เลี้ยงแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระกุมารก็สามารถสอนตนเองได้คิดว่าความสุขในสวรรค์เนี่ยเราได้เสวยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนอยู่แล้วทุกในมหานรกก็เคยไปชดใช้กรรมมามากเหลือแต่สุขอันเป็นอมตะนี่แหละที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกซึ่งเรานั้นยังไม่สมหวังเลยดังนั้นท่านจึงปรารถนาสุขในนิพพานค่ะ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าพระกุมารนี้เคยถวายอาหารแก่ทักขิณยะบุคคลและตั้งความปรารถนาไว้4ประการซึ่งสำเร็จไปแล้ว3ประการครับท่านจึงปรารถนาจะอนุเคราะห์ให้พระกุมารเนี่ยได้สมปรารถนาในทุกสิ่งจึงเหาะมาโปรดที่พระราชวังทันทีที่พระกุมารเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็รู้ว่านี่คือวิถีทางสู่ความสุขอันเป็นอมตะนะครับได้ยึดดอกปทุมเป็นอารมณ์ท่านพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของดอกปทุมในที่สุดก็ได้ตรัสรู้
1: ผังรวยกันนะคะอธิษฐานกันให้ดีๆนะคะวันนี้เป็นบุญใหญ
0: ่ครับผมก็ไปทบทวนบุญกันต่อเนื่อง
2: ที่ศิษยานุศิษย์จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายทุกย่างก้าวของคณะประธานผ้าป่าทุกคณะงดงามตระการหน้านำธรรมะขององค์พระสัมมาขยายไปสู่หัวใจของชาวโลก

ห่วงเวลาอันสว่างสวยคณะประธานพระป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป

พิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้นำมาซึ่งความอิ่มเอมใจทั้งยังได้สร้างมหากุศลซึ่งจะบังเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาสืบสารปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่มุ่งหมายจะนำชาวโลกก้าวพ้นห้วงแห่งทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขที่แท้จริง

แสงทองแห่งธรรมส่องสว่างกลางใจพุทธบริษัทณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมน้อมนำทุกท่านกราบคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนจะได้ดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางรันดวงใจให้เป็นดวงบุญใสสว่างน้อมรำลึกถึงม่วงเวลาสำคัญณวัดโบสถ์บนบางปูเบียนคือวันที่พระชนะมาวันที่ได้พบกับหนทางที่จะนำพาพวกเราได้ก้าวพ้นม่วงภัยในวัฏสงสาร

และในวันสว่างที่สุดนี้คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ได้ทุ่มใจสวดสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 8,739,109,109 จบเสียงระฆังพองระฆังธรรมได้ดังขึ้น109ครั้งวันนี้คือวันที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลก

0: ค่ะเชื่อแน่ว่าลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่จดจำวันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ26กันยายนที่ผ่านมาลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะต่างเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็ได้มาร่วมน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะทั้งปฏิบัติบูชาอามิสบูชาและยังได้สั่งสมบุญใหญ่กันนะคะกับพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินอีกนะคะของวัดพระธรรมกายมากถึง 30,000 วัดทั่วไทยและภาคค่ำคือตลอดทั้งค่ำคืนนะคะก็ได้มีการจุดประทีปซึ่งแสงสว่างนะคะแล้วก็ฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนั้นต้องบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของลูก
1: กันท่านที่ยังคงต้องประสบภาวะปัญหาน้ำท่วมขังก็ขอส่งแรงใจนะครับซึ่งโดยบารมีธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ผนึกพลังเครือข่ายบวรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือมาถึงปัจจุบันนี้นะครับมอบถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งไปแล้วกว่า 9,700 ชุดครอบคลุม14จังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยบารมีธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดราชการบูรณาการความร่วมมือทางด้านอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและการดูแลสุขภาพตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจต่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะครับคลองหลวงนะครับคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล นะครับแล้วก็อยู่ในช่วงน้ำท่วมนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เลยนะครับวันที่3ตุลาคมเนี่ยทางพระอาจารย์นะครับแล้วก็หมู่คณะร่วมกับทางอำเภอคลองหลวงนะครับโดยเครือข่ายบวรบ้านวัดราชการลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับวันที่2เนี่ยลงพื้นที่ในส่วนของเทศบาลเมืองคลองหลวงการบริหารส่วนตำบลคลอง4คลอง5คลอง6และคลอง7ก็คือ7ตำบลของอำเภอคลองหลวงเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วบางทีก็มีผู้สูงอายุผู้ที่เจ็บป่วย
0: ผู้ป่วยติดเตียง
1: นะครับก็เข้าไปดูอย่างทั่วถึงซึ่งตรงนี้ต้องขอชื่นชมในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยทำอาหารปรุงสุกใหม่นะครับยารักษาโรค

0: เนี่ยทั่วถึงเลยนะครับแล้วก็มีการเร่งการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะลดสภาวะผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังโดยเฉพาะคลองหลวงเนี่ยอยู่ใกล้คลองทั้งคลองส่งน้ำทั้งคลองแอนนะครับเป็นถนนซอยอย่างที่เห็นเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยมีผลกระทบที่ทั่วถึงมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งของจำเป็นยารักษาโรคที่นำไปส่งมอบเนี่ยจึงเป็นแรงใจนะครับให้ทุกท่านนั้นผ่านพ้นสภาวะปัญหาน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายตอนนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้วัดพระธรรมกายก็ได้ดำเนินการอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะที่อำเภอคลองหลวงนะครับยังได้ดำเนินการต่อเนื่องทั่วประเทศครอบคลุม14จังหวัดนะครับมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 9,700 ชุดด้วยกันนะครับซึ่งก็หลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งได้ร่วมสมทบนะครับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาพที่เห็นนี้นะครับก็เป็นการนำเอาไปส่งมอบแล้วก็ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นขอโอกาสประชาสัมพันธ์ไปถึงวัดศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่ส่งข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราอยากจะได้การสมทบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับดูที่หน้าจอได้เลยนะครับสามารถติดต่อมอบบริจาคนะครับได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายนะครับจังหวัดปทุมธานีหรือหมายเลขโทรศัพท์028311ภัยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของวัดพระธรรมกายเนี่ยวรมูลนิธิธรรมกายโดยบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยยังได้อนุเคราะห์นะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องของที่จอดรถด้วย
1: ใช่วันนั้นนะคะพอคุณองอาจได้ประกาศนะคะก็เห็นผู้คนเนี่ยเดินทางนำรถมาซึ่งกว่าจะหาเงินมากันได้นะคะซื้อแต่ละคันหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยค่ะลำบากมากๆ
0: ใช่ครับคือเห็นใจเพราะว่าไหนบ้านน้ำก็จะท่วมบางท่านมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน
1: มีเด็กคุณแม่
0: มาท่านมีลูกหลานมาท่านมีครอบครัวไหนก็จะรถไหนก็จะบ้านนะครับไหนก็จะ
1: ทรัพย์สินภายในบ้าน
0: เนี่ยพอเรื่องรถนี่เรื่องสำคัญเพราะว่าต้องใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็บางท่านอย่างที่คุณใส่ใจว่ามาเก็บหอมรอมริบกว่าจะเป็นทรัพย์สินเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: พอท่านได้เอามาฝากไว้ที่วัดก็โล่งใจไปเปาะหนึ่ง
1: มากมากเลย
0: นะครับแล้วท่านก็กลับไปดูแลผู้เป็นที่รักหรือทรัพย์สินอื่นๆก็ตอนนี้ก็ยังจอดอยู่นะครับ
1: ยังมีหลายๆครัวเรือนยังไม่ได้มารับนะคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าท่านใดคลี่คลายแล้วก็ทยอยมารับกลับไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องการเปิดรับเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือไปเพราะว่าเต็มศักยภาพที่รองรับได้นะครับเกือบ 8,000 คันนะครับก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้สร้างอาคารจอดรถตรงนี้ไว้จริงๆท่านตั้งใจที่จะเป็นสัปปายะรองรับผู้ประพฤติธรรมให้คลายกังวลจากการปฏิบัติธรรม
1: ค
0: ือมาวัดปฏิบัติธรรมมาเผยแผ่พระศาสนามาทำบุญร่วมกันก็จะได้ไม่กังวลว่าจอดรถที่ไหนจอดอย่างไรนะครับคลายกังวลให้ผู้ประพฤติธรรมพอมาในภาวะของอุทกภัยก็คลายกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายนะครับก็เป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับแล้วก็ทีมงานของวัดพระธรรมกายโดยคณะสงฆ์นะครับนำโดยพระอาจารย์เจ้าวาดแล้วก็ทีมงานอุบาสกบาสิกาแล้วก็อาสาสมัครรวมถึงผู้นำบุญทุกท่านรวมถึงเจ้าภาพทุกท่านด้วยที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารจอดรถนะครับก็ได้มีส่วนในบุญกุศลนี้แล้วก็ส่งแรงใจให้กับทุกท่านนะครับก็ยังไงแล้วยังคงต้องอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าเพื่อนมนุษย์ที่ยังมีทุกข์อยู่เมตตาที่งดงามที่สุดคือเมตตาที่เราได้ช่วยเหลือดังปณิธานที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้วางไว้ให้กับคณะศิษยานุศิษย์และเราก็ได้ร่วมสืบสานร่วมกันเสมอมานะครับต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุครับ
1: สาธุค่ะแม้ในบางพื้นที่น้ำอาจจะลดไปแล้วแต่ก็อีกหลายๆที่ก็ยังคงท่วมสูงอยู
0: ่
1: พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต่อเนื่องกันไปทั่วโลกบ้างนะครับ
1: ไปดูบุญที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศกันบ้างนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้พวกเราได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญไปกันที่แรกที
0: ่สโตนนะครับ
1: อเมริกาเลยค่ะ
0: ครับ20กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะครับโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube นะครับชื่อช่อง SMC 072เข้ากันไปเลยนะครับ YouTube SMC 072กดติดตามช่อง

0: ของวัดพระธรรมกายเซียเตอร์ด้วยนะครับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นและคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญนะครับได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะครับต่อด้วยการนั่งสมาธิกลั่นใจใสเมื่อถึงเวลาสว่างก็ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวันเข้าพรรษาผสานการเข้าถึงธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์คุณกำพลคุณไพศาลคุณดีลกเลิศเกียรติไกรยิ่งเลิศเกรียงไกรยิ่งนะครับขออภัยครับคุณนงนุชภูลสวรรค์คุณสุนันท์เยสุวรรณคุณสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวครับจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5ตามด้วยพิธีถวายกีฬานเพศัตท่านประธานคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และคุณสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้านพักอุบาสิกาท่านประธานคือคุณอมนิตตันสมบุญคุณลอเรนซ์ดาบินนะครับพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานท่านประธานคือคุณสืบสวัสดิ์ศาสตร์รองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวจากนั้นประธานบุญพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายกีฬานเพศัตแด่คณะสงฆ์และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยเปลี่ยนธรรม8ประโยคก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรในช่วงท้ายทุกท่านถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันตักบาตรสร้างความปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะคะ
0: อนุโมทนาบุญนะครับทุกท่านเลยทุกกองบุญเลยนะครับ
1: ค่ะจากอเมริกาแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่โซนโอเชเนียกันต่อเลยนะคะมีกิจกรรมงานบุญเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะเมื่อวันอังคารที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะพระครูภาวนาญาณวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นแล้วก็ประธานการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่ชุมชนท้องถิ่นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ได้รับนิมนต์ค่ะเข้าร่วมงานศาสนสัมพันธ์ Harmony of Faith ค่ะณรัฐสภาแห่งรัฐวิกตอเรียนะคะซึ่งนับเป็นอีกวาระสำคัญของการรวมพลังจากหลายศาสนาเลยค่ะเพื่อที่เป็นการส่งเสริมสันติภาพความสามัคคีความปรองดองกันในสังคมมนุษยธรรมและความเมตตากรุณาอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมและโลกที่สงบสุขค่ะงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจาก The Honor Rabbi Ben Caron MP มุขมนตรีแห่งรัฐวิกตอเรียค่ะได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนาและผู้นำชุมชนต่างๆของรัฐวิกตอเรียซึ่งก็ได้เป็นตัวแทนที่มีความหลากหลายศาสนาได้แก่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาซิกและพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็ทางวัฒนธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพแล้วก็มีความเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐวิกตอเรียซึ่งภายในงานนะคะผู้นำจากแต่ละศาสนาเนี่ยได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดหลักคำสอนและก็แนวทางการปฏิบัติจากศาสนาของตนโดยมีประเด็นที่สำคัญร่วมกันนั่นก็คือสันติภาพความรักและความเมตตากรุณาการเคารพซึ่งกันและกันและการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและอยู่ร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมีความเอื้ออาทรต่อกันและนำไปสู่สันติภาพในระดับโลกค่ะในโอกาสนี้ค่ะพระครูภาวนาญาณวิเทศได้แบ่งปันมุมมองตามหลักพระพุทธศาสนาว่าการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นในสังคมและโลกนั้นเนี่ยจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญจากการสร้างสันติสุขภายในจิตใจของแต่ละบุคคลก่อนที่จะมาขยายความสงบความรักและความปรารถนาดีออกไปสู่ผู้อื่นจากนั้นพระครูภาวนาญาณวิเทศก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาแล้วร่วมกันแผ่เมตตาโดยเริ่มจากการผ่อนคลายร่างกายค่ะมีการปล่อยวางความตึงเครียดแล้วก็ค่อยๆทำจิตใจให้สงบแล้วก็หยุดนิ่งพร้อมทั้งน้อมใจนะคะสัมผัสถึงแสงสว่างแห่งสันติสุขความเมตตาและความกรุณาที่เกิดขึ้นจากภายในเมื่อจิตใจเริ่มสงบผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะก็ได้รับการแนะนำให้ค่อยๆขยายความรักและก็ความปรารถนาดีจากตนเองไปสู่ครอบครัว มิตรสหายนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยให้การสนับสนุนก่อนจะแผ่เมตตาไปยังทุกคนที่มาร่วมงานในรัฐสภาประชาชนชาวออสเตรเลียนะคะแล้วก็เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งความหวาดกลัวความโดดเดี่ยวแล้วก็ความทุกข์พร้อมตั้งความปรารถนาให้ทุกคนนั้นปราศจากความเกลียดชังแล้วก็ความหวาดกลัวแล้วก็ให้ได้พบกับความเข้าใจความเมตตากรุณาแล้วก็สันติสุขค่ะช่วงเวลาแห่งความสงบนิ่งและการเผยแผ่เมตตานะคะและการแผ่เมตตาร่วมกันภายในรัฐสภาวิกตอเรียนั้นเป็นภาพที่สะท้อนสาระสำคัญว่าสันติภาพของโลกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในค่ะเมื่อแต่ละบุคคลสามารถสร้างความสงบความรักความเมตตาและความเข้าใจภายในจิตใจคุณธรรมเหล่านี้ค่ะย่อมสามารถที่จะขยายออกไปสู่ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกได้นะคะงาน Harmony of Faith ณรัฐสภาแห่งรัฐวิกตอเรียนี้นะคะจึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านศาสนสัมพันธ์ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้คนจะมีความแตกต่างทางศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติแต่ทุกคนนั้นสามารถที่จะมาพบกับบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ค่ะการเคารพซึ่งกันและกันความเข้าใจและความเมตตากรุณาพร้อมร่วมกันร่างสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความสามัคคีและสร้างสรรค์โลกให้มีสันติสุขยั่งยืนค่ะ
0: โอ้สุดยอดเลยนะครับ
1: วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะ
0: คือนึกถึงหลักความดีสากล5ประการที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้เรียกว่าสรุปให้พวกเราเป็นแนวทางนะครับซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็ทำจิตให้ตั้งมั่นหรือสมาธินะครับก็เป็นหลักที่ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพนะครับแล้วก็มีสมาธิเป็นแกนกลางด้วยนะครับช่วงนี้เรามีข่าวดีๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะท่านที่มีความสนใจที่จะรับบุญพิเศษ by DMC เหมือนที่พวกเราทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราเปิดอาจจะต้องมีทักษะที่ติดตัวมานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาพัฒนากันต่อ
1: ได้
0: นะครับเหมือนคุณใส่ใจอย่างเงี้ยนะครับแต่เดิมเนี่ยโอ้โห
1: ไม่เคยทำเลยนะคะ
0: ไม่กล้ามานั่งตรงนี้เลยนะครับ
1: ใช
0: ่พูดอะไรก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ก็ต้องนั่งฟังคุณใส่ใจพูดนะครับ
1: เริ่มพูดได้เริ่มพูดได้
0: กล้าแสดงออกมั่นใจเวลาอยู่หน้ากล้องนะครับมีไหวพริบปฏิภาณดีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้พูดจาชัดถ้อยชัดคำออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้องมีทัศนคติที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีคุณสมบัติมีมนุษยสัมพันธ์ดีรักบุญรักการฝึกฝนและพัฒนาตนเองทำงานเป็นทีมได้ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขในการสร้างบารมีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569นะครับสนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศธรรมติดต่อได้ที่พี่อีฟนะครับนี่ทีมผู้ดูแลพิธีกรนะครับของสถานี GBN by DMC นะครับ0637929563
1: วีระสุภาค่ะแล้วก็หัวข้อวาทศิลป์และทักษะการใช้เสียงค่ะวิทยากรคุณวัชรามโนสิรินุกูลค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกหน้ากล้องวิทยากรดร.ลีลาวดีวัชโรบลการเตรียมงานการวิเคราะห์บทรายการการทำงานในห้องบันทึกรายการและการถ่ายทอดสดนะคะโดยวิทยากรคุณกฤตภักดิ์ศรีสามค่ะการฝึกปฏิบัติและการประเมินผลวิทยากรคุณสุชดาระยะอินคุณทิพวรรณคำพรมกุลและคุณกุลทนศรีสามนะคะอบรมณสตูดิโออีกทีนะคะทางเพจ Facebook นะคะ GBN by DMC ค่ะเพราะว่าจะต้องมีวันมารวมตัวกันอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็พบกับวิทยากรมาร่วมกันเรียนรู้ฝึกฝนสร้างสรรค์เพื่อเป็น
0: กำหนดการงานบุญวันนี้นะครับเดี๋ยวเราร่วมกันเตรียมความพร้อมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ 9:30 ช่วงบ่ายเราจะมีสัมมนาพิเศษนะครับ 13:30 โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักษ์โขและพิธีมอบพระของขวัญจากนั้นนะครับหลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์จะเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนะครับในเวลา 15:30 แล้วก็หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านประธานสงฆ์ก็จะได้เมตตาได้ทบอ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโย

0: นะครับจากนั้นก็จะได้รับถวายปัจจัยนะครับแล้วก็ร่วมกันทำบุญกุศลประจำเดือนนะครับเอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามร
1: ับ
0: ชมโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ร่วมกันครับ
1: เชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่าหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั้นเรามารับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1นาที2นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่าขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัวเราเองและโลกของเราถึงเวลาที่จะต้องสำรวจความพร้อมของตัวเราทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่จะเกื้อกูลให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้อย่างสะดวกง่ายดายขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณสุชดาระยะอินด้วยนะคะที่นำโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูไม่ใหญ่มาฝากพวกเราค่ะ
0: ครับจากนี้ไปเตรียมความพร้อมนะครับชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาข้าวพระเติมพลังบุญเป็นพลังใจเพื่อไปทำหน้าที่ในการสื่อสารงานพระศาสนาร่วมกันนับถอยหลังกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยนะครับช่วงนี้คุณสายใจวลีและกระผมอาจธรรมนิธาลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

เอาใจจรดเข้าที่พระของขวัญนั้นขออาราธนาพระองค์ให้ทรงโปรดข้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้า

่าวไปขายของขายง่ายขายได้ขายสะดวกเหมือนเทน้ำเทท่าพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพุณีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบนมินาสการะนะ
1: ตังภควันตังอภิปูชยามิ
0: ตังภควันตัง

0: ้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พระนังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

0: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำ

0: พระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอ

0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตการ
1: ในอดีตการ
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณไม่ได้จะ
1: นับจะประมาณไม่ได
0: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประกาศ
1: ข้าประกาศ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมุติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร

0: ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี้
1: ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เถิด
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด
0: นิพพานปัจจโยโหโต
1: นิพพานปัจจโยโหโต
0: กราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาสองนิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆสำหรับผู้มาใหม่ก็ให้นึกถึงภาพภายในนะจ๊ะโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงแก้วใสใสเหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้นะจ้าที่เราพึงพอใจกำหนดบริกรรมมณีมิตรเป็นดวงใสใสหรือใครคุ้นเคยที่จะกำหนดเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เรากราบไหว้บูชาแล้วเราก็มีความเคารพเลื่อมใสนึกได้ง่ายก็จะนึกถึงภาพองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะไอ้ท่านอยู่ในอริยบทสมาธิหรือปางสมาธิอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะที่เรามั่นใจว่านั่นคือศูนย์กลางกายฐานที่7ขนาดไหนก็ได้ที่เราพึงพอใจให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราคุ้นเคยแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปก่อนนะจ๊ะจะเป็นดวงแก้วใสๆเหมือนกับเพชรหรือจะเป็นพระแก้วใสๆเหมือนกับเพชรก็ได้นะจ๊ะให้สว่างเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆเพราะต้องสบายๆและผ่อนคลายเท่านั้นใจจึงจะหยุดนิ่งได้ง่ายต้องสบายสบายต้องผ่อน

ให้ใจใสๆใจเย็นๆสำหรับผู้มาใหม่นักเรียนใหม่นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดดดังจากกลางท้องเหมือนคำภาวนาคล้ายๆคำภาวนาสัมมาอรหังนั่นน่ะดังออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอานุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรานะจ๊ะมากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสให้ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้นะไปเรื่อยๆจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่กับกลางดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนะจ๊ะส่วนภาพดวงหรือองค์พระเรามาใหม่ก็นึกเอาว่าเราจะชอบแบบไหนจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นทั้งดวงใสหรือองค์พระใสๆในเบื้องต้นก็แค่เป็นหลักยึดให้ใจของเราที่ฟุ้งซ่านซัดสายไปมานึกถึงเรื่องราวอะไรต่างๆในโลกภายนอกให้กลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตำแหน่งในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจนกว่าใจหยุดนิ่งยึดหลักจับหลักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้แล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือใจที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเดียวนะจ๊ะถ้าเรานึกถึงดวงก็จะเห็นดวงใสๆถ้าจะนึกถึงองค์พระก็จะเห็นเป็นพระแก้วใสๆนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆทั้งดวงแก้วใสๆและองค์พระใสๆในเบื้องต้นแค่เป็นบริกรรมมาในมิตรจนใจหยุดได้ในระดับหนึ่งจากภาพที่เรานึกสร้างขึ้นมาเป็นภาพหยาบๆมันก็จะชัดขึ้นเองชัดในระดับที่ใจสบายใจโล่งๆว่างๆโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายตัวหายไปมีแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่ชัดแจ่มกว่าเดิม

แล้วก็เห็นได้ง่ายกว่าเดิมแต่เดิมเรานึกเห็นตอนนี้เราเห็นได้ง่ายโดยแทบจะไม่ต้องนึกคือมันง่ายกว่ามันสบายกว่าอาจารย์ก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายกว่าเดิมมากตรงนี้เขาเรียกว่ากุศลนิมิตคือมันละเอียดเลยบริกรรมนิมิตมาอีกระดับหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ตลอดเวลาที่เรานึกถึงจะชัดใสแจ่มทีเดียวนะจ๊ะจะเป็นดวงใสหรือองค์พระใสใสตรงนี้คือรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรให้โอกาสตัวเองมาหยุดมานิ่งอย่างตรงนี้ให้รักษาไว้ให้ดีทีเดียวให้แจ่มหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ต้องให้เห็นชัดใสแจ่มพอเรานิ่งนุ่มๆมีปีติสุขเพิ่มขึ้นจนไม่อยากจะเอาอะไรแล้วเนี่ยใจมันก็จะนิ่งนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลพอถูกส่วนแล้วก็นี่จะตกโสนเข้าไปข้างในเหมือนเราหล่นลงมาจากที่สูงนะมันหล่นไปเลยซึ่งอาการที่หล่นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรู้สึกหวาดหวาดนิดๆเพราะไม่ทราบว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นและการอย่างนี้ก็ไม่เคยเจอแต่สิ่งที่ควรทำคือให้ทำเฉยๆให้คุ้นเคยจิตมันจะได้ไม่ถอนพอถูกส่วนถ้าเราทำเฉยๆเป็นนะจ๊ะนิ่งนุ่มอย่างเดียวก็จะวุบลงไปคือจิตมันดับจากตรงนั้นแล้วก็ไปเกิดใหม่วุบเข้าข้างในแล้วคราวนี้ดวงใหม่จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกว่าเดิมใสละเอียดใจชุ่มชื่นเบิกบานลอยขึ้นมาจากกลางท้องมาอยู่ที่ฐานที่7อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางกับขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะมาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและก็ความบริสุทธิ์ของใจที่กิ้งเกลี้ยงใจจะใสๆจะบริสุทธิ์จนกระทั่งเรานับถือตัวเองได้ปีติและภาคภูมิใจใสๆมีปีติสุขเบิกบานทีเดียวดวงนี้เขาเรียกดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเสด็จไปตรงนี้เป็นต้นทางทีเดียวถ้าใจเรายิ่งนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะผ
ึกซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นแบบความเห็นความจำความคิดความรู้เนี่ยมันเหมือนไหลรวมไปอยู่ที่ตรงนี้เป็นจุดเดียวกันหยุดนิ่งอย่างเดียวตรงกลางเป๊ะเลยถ้าเรานิ่งไว้เรื่อยๆก็จะทะลุผ่านกลางดวงปฐมมรรคนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งกายที่มีอยู่แล้วดั้งเดิมซ้อนๆกันอยู่จนกระทั่งไปถึงกายธรรมซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและตัวของเราเองด้วยอยู่ภายในกลางกายนั่นแหละซ้อนๆกันอยู่แต่เบื้องต้นต้องหยุดให้เป็นก่อนหยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนประคองใจอย่างเนี้ยให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายให้องค์ประกอบนี่ครบเลยคือความสุขความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจหยุดนิ่งจนกระทั่งความชัดความใสความสว่างมาพร้อมๆกันทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุขทั้งบริสุทธิ์ทั้งหยุดนิ่งนุ่มเบาเบาใจเกลี้ยงเกลี้ยงอย่างนี้นะจ๊ะฝึกตรงนี้ให้ได้และโดยเฉพาะก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาก้าวพระถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยใจของเราก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาก้าวพระซึ่งเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากต้องบังเกิดขึ้นด้วยวิชาธรรมกายเมื่อพระต้นวิชาพระผู้ปรับมาบังเกิดขึ้นปฏิบัติภารกิจที่จะปรับมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อเมื่อเสร็จ

ิชานี้จึงมันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้บุญใหญ่กันอย่างเต็มที่ซึ่งจะเป็นบุญที่จะทำเราติดตามติดท่านไปสร้างบารมีจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประกอบพิธีบูชากราบละให้รู้ทุกคนหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มใจใจอย่างสบายสบายนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบเงียบ

กายวาจาจะเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังวัตสาภาควาโตปปภาคณม

0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว

0: นรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้

0: นรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: อิมัง
0: อิมัง
1: สุปาพยัญชนะ
0: สุปาพยัญชนะ
1: สัมปันนัง
0: สัมปันนัง
1: สาลีนัง
0: สาลีนัง
1: โภชนัง
0: โภชนัง
1: อุตตกังวะ

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาข้าพระ
1: บูชาข้าพระ
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: แด่บรมพุทธเจ้า

0: รัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้

0: ญาณรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งขาว
0: ทั้งหวานทั้งขาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้

0: ตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: บูชาข้าพระนี
0: ้บูชาข้าพระนี
1: ้ขอบุญนั้น
0: ขอบุญนั้น
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให
1: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน
1: ์ได้ความสุข
0: ได้ความสุข
1: ได้สำเร็จมรรคและผล
0: ได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ
1: นิพพานปัจจัยโยโหโต
0: นิพพานปัจจัยโยโหโต
1: เมื่อได้กล่าวคำบูชาข้าพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะรวมใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใส

ใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปในกลางกายนะจ๊ะเรานิ่งนุ่มได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะเช่นนิ่งนุ่มเบาสบายบางคนนิ่งในกลางดวงใสๆได้บางคนในกลางองค์พระใสๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะแต่ต้องสบายแล้วก็ผ่อนคลายถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยเวลาเราหยุดนิ่งนุ่มข้างในมันจะโล่งเมื่อผ่านการตกโสนมาซ้ำๆทับครั้งไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้อย่างง่ายๆคือพอปล่อยวางใจก็มันก็แวบเข้าไปเลยกลางดวงกลางกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่ปลอมหลุดพรมกายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีกายธรรมพระอรหันต์ก็จะผ่านแวบไปเลยถ้าเราทำแค่คล่องจนคล่องจนคุ้นชำนาญแล้วมันจะผ่านแวบถึงในกลางองค์พระทุกกายจะซ้อนเข้าไปหมดเลยผ่านองค์พระไปเรื่อยๆจิตก็บริสุทธิ์เพิ่มกันไปเรื่อยๆยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งสว่างแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนน้อมไว้ในกลางกายเหมือนเรานึกถึงดวงน่ะนึกอย่างนั้นพอนึกก็แวบทายธรรมก็มาอยู่ในกลางกลางองค์พระใสๆทุกองค์ไปเลยมันจะพลึดเข้าไปเลยนะแล้วก็รัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านที่เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายกราบรัตนาพระเดชคุณหลวงปู่ผู้ปราบมารคุณยายอาจารย์ทั้งสองท่านมารัตนาปฏิกาอาจารย์ก็นึกโยมมารัตนาปฏิกาทางสุขสำแดงปั้นเป็นต้นซึ่งแดงคอยเราอยู่แล้วนะพอเรานึกถึงนั่นนะครับรวบเราก็ไปเลยรวบคือเอาทุกกายของเราเนี่ยพร้อมนั่งทายธรรมแวบเข้าไปเลยเนี่ยซึ่งใจต้องนิ่งนมนิ่งแน่นอย่างสบายสบายเป็นจุดเดียวกันไปเลยแล้วท่านกับประกอบวิชาธรรมกายกลั่นของหยาบให้เป็นของละเอียดคือทายธรรมหยาบอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่จะเป็นของหยาบอยู่ในให้ละเอียดไปเรื่อย

จนกระทั่งความละเอียดนี้เท่ากับพระนิพพานในอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานก็คือที่อยู่ของพระนิพพานคือพระที่อยู่ในนิพพานก็เรียกพระนิพพานมีตั้งแต่พุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็มีทั้งพระสัพพัญโญพุทธเจ้าแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมกายทั้งสิ้นนาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาใสบริสุทธิ์เป็นที่โล่งว่างไม่มีอะไรกำบังสว่างนี่ธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีกิเลสอาสวะสว่างใสเต็มนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนอยู่ในอริยบทสมาธิหมดนิ่งนิ่งสงบท่านก็คราวนี้โลดทั้งท่านไปเรียนเลยทายาทในเรือน้องไปถวายเป็นพุทธบูชาท่านจะเป็นเนื้อนาบุญแห่งพวกเรามาผู้เจริญใจกับทัพทวีไปเรื่อยๆน้องไปถวายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดโลสุดยาหนึ่งนั้นบุญก็เกิดขึ้นปุญญาภิสันดารทอดทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นมาติดที่กลางกายของเราเนี่ยทุกกายเรามีกี่กายก็ติดหมดมหาปุจจยาจารย์ก็ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทั้งทับทวีทายธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็คุมบุญเชื่อมให้ติดกับเราแล้วก็ตรวจตาเอาบุญนี้ไปเชื่อมสายสมบัติไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมาในอดีตตั้งอดีตปัจจุบันและอดีตในอดีตเพื่อไม่ให้ติดไปในอนาคตคือหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ตั้งบังใหม่ซ้อนบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีกว่าชาตินี้ติดไปในภพเบื้องหน้าทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานผู้พ้องบริวารอะไรต่างๆเหล่านั้นให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปให้เราได้ใช้ทรัพย์เป็นใช้สังขารเป็นใช้ทุกสิ่งเป็นในช่วงเวลาที่เรามาเกิดสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์ไม่เอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทลายหรือไปออกนอกลู่นอกทางจากการสร้างบารมีเพราะชีวิตในสังสารวัฏยังไม่ปลอดภัยเนื่องจากพระกับมารยังปะทะกันอยู่

ชีวิตในสังสารวัฏมีแต่ความทุกข์ทรมานแล้วก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดอีกทั้งไม่รู้เรื่องราวความไม่จริงในชีวิตอีกมากมายทีเดียวพยามารก็คอยขัดขวางการทำความดีของเราการสร้างบารมีของเราแต่เอากิเลสมาบังคับให้เราสร้างกรรมแล้วก็เก็บผลกรรมนั้นส่งเป็นวิบากเราก็วนเวียนเกิดตายเกิดตายอย่างไม่รู้เรื่องนี้นับครั้งไม่ถ้วนนับพบนับชาติไม่ถ้วนบางชาติก็ได้สร้างบารมีนิดนึงบางชาติก็สร้างไม่ได้อะไรอย่างนี้นะบางชาติก็สร้างได้มากผังเหล่านี้ถูกเซตเป็นโปรแกรมเนี่ยด้วยบาปศักดิ์สิทธิ์ของเขาพระธรรมปุชเนจาก็จะต้องเอาบุญศักดิ์สิทธิ์แก้ไขในเวลาเดียวกันเนี่ยตรวจตาหมดเนื่องจากท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติของท่านที่จะท่านทำได้ทิฏฐิของเราเองซึ่งเป็นเจ้าของบุญเรายังทำอย่างท่านไม่ได้ก็ให้ทำใจชุ่มชุ่มนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนึกอธิษฐานจิตให้ดีทีเดียวเพราะปัจจุบันชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้เรามีสายสมบัติที่เราจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้ซื้อง่ายขายกล่องกับแรงงานเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขคนภัยคนพาก็ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ปฏิบัติธรรมะก็ให้ปฏิบัติได้สะดวกตรัสรู้ได้เร็วบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการในระดับที่ถอนจิตของเราให้ดีทีเดียวให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายอย่างได้อธิษฐานจิตในช่วงที่มหาพุทธญาณกำลังคุมบุญให้เราอยู่นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสพโสมแต่ทลัตธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: แล้วเรากล่าวคำลาเข้าพระพร้อมกันว่าเสสังมังคลังยาจามะกันนะ
2: เสสังมังคลังยาจามะ
1: ลำดับต่อไป

ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธรรมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพภาคณมการังกะโรมะเส

0: านิภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิก

0: วารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
4: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะรวมใจของเราหยุดนิ่งไปในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั่งตึกรึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายหลวงเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาเป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับผ่อนพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ

เดี๋ยวพระครูธรรมธรอารักษ์ยานรักโขท่านมีข่าวดีมีเรื่องดีๆมาบอกพวกเรานะอยู่ฟังท่านก่อนนะ

0: ขอเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกหลงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็มีข่าวเร็วสำคัญจากคุณครูไม่ใหญ่มาถึงพวกเราทุกคนปีนี้ก็ต้องฝากบอกว่าปีนี้วันพระกฐินของวัดพระธรรมกายซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2569เนี่ยหลวงพ่อท่านขออาราธนาคุณยายของเราให้เป็นประธานใหญ่ปีนี
1: ้สาธุ
0: ก็มีหลายท่านก็มาถาม

0: ที่มาที่ไปเหมือนกันบอกจริงๆนี่เนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านปลื้มเรื่องราวของคุณยายนะที่ผ่านการเล่าเรื่องของหลวงนาสุวิชาโพในโรงเรียนปัณณปัณวิทยาเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมเนี่ยแหละวันครบรอบโรงเรียนอนุบาล24ปีเนี่ยหลวงพ่อท่านคิดถึงโรงเรียนท่านมีความเป็นหัวใจของท่านเป็นครูนั่นนึกถึงก็เลยแวะมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็ให้เขตไหนทดลองไปนั่งฟังพวกเราก็ดีใจในเขตไหนตอนนี้ลูกพระลูกเนนอุบาสิกาก็ได้มีโอกาสไปฟังหลวงพ่อท่านเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็โชคดีว่าช่วงต้นก็มีอุบาสกบทตลอดชีวิตมีสามเณรบทตลอดชีวิตมันก็เลยมีแพทเทิร์นว่าเนี่ยในโรงเรียนก็จะมีเล่าเรื่องราวของแต่ละองค์แต่ละท่านที่มาสร้างบารมีในชาตินี้เราฟังแล้วเราปลื้มไปด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจริงๆในละเอียดนี่หลวงพ่อคุณยายท่านตามมาแต่ว่าชาตินี้มันจะจุดพลิกผันมาได้อย่างไรอย่างเงี้ยมันก็เรื่องราวเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้แล้วก็มีช่วงของประธานสาขาในประเทศมานั่งท่านก็มีการเล่าเรื่องราวบางองค์นี่ก็ขำดีก่อนมาบวชเนี่ยเป็นผู้จัดการหมอลำอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอหลวงพ่อก็เปลี่ยนชีวิตก็ได้ประธานศูนย์ได้แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงผู้บริหารรุ่นบุกเบิกที่ท่านก็ให้มาเล่าเรื่องก็มาถึงคิวของหลวงนาสิเวชาโพเนี่ยวันที่10ถึง12กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะวันที่3ของการเล่าเรื่องเนี่ยท่านพูดถึงสิ่งหนึ่งที่คุณยายอยากเป็นมากคือประธานกฐินตอนคุณยายอายุ80ปีหลวงพี่ท่านก็เล่าให้ฟังหลวงพ่อก็อ่านตามที่ท่านเล่าว่าคุณยายท่านมาหาหลวงพี่สุวิชก็เรียบร้อยดีแล้วยายยังไม่ได้ไปประธานกฐินสักครั้งเลยก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังอย่างนี้แหละรอบแรกหลวงพ่อท่านฟังแล้วก็นิ่งๆนะท่านก็มาเล่าให้หลวงนาสิวิชาโพฟังว่าที่หลวงพ่อของเรานิ่งๆเนี่ยแปลว่าอะไรหลวงนาท่านก็ตอบดีของพระนิ่งดุษฎีแปลว่าเห็นด้วยอย่างไงแต่จริงๆตอนหลังข้าไปกราบก็ไปกราบหลวงพ่ออีกทีหลวงพ่อก็ถวายคุณยายก็ดีใจมากเลยว่าในชีวิตท่านนะได้ทำทุกอย่างหมดแล้วได้ทำวิชาได้อะไรแต่กฐินไม่ได้เป็นสักครั้งหนึ่งโชคดีมากที่ปีนั้นคุณยายเป็นประธานกฐินทำให้บารมีคุณยายทำให้เรามีงบประมาณที่ไทยแผ่นดิน 2,000 ไร่เป็นไทยแก่ตัวเลยวันนั้นจริงๆนะสาการนั้นค่อนข้างจะยากมากนะถ้าใครจำเหตุการณ์ได้ว่าช่วงก่อนที่คุณยายรับเป็นประธานกฐินเนี่ยมันมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกรกฎาคมก็ข่าวก็ไม่ค่อยดีหรอกก็หาว่าโทนทำนองว่าวัดเรานี่นะลังกาชาวนาซึ่งมันไม่ใช่แผ่นดิน 2,000 ไร่นี่ก็ตระกูลสนิทวงศ์เขาเป็นคนขายต่างเราเป็นผู้ซื้อซึ่งเราก็มีแบ่งซื้อ2ตอนช่วงต้นก็ไร่ละ 25,000 เป็นเงิน25ล้านบาทนะพอซื้อครบแล้วก็เจ้าของขึ้นราคาหลวงพ่อก็ให้สู้เพราะถ้าพันไร่ไม่พองานในอนาคตต้อง 2,000 ไร่ขึ้นก็สู้กันนะไร่ละ 50,000 ก็สู้กันไปแปลงนี้ก็พูดง่ายๆว่าค่าภาษีค่าชดเชยลูกนาก็เกือบ100ล้านน่ะทีนี้พอช่วงกรกฎาคมมันมีความเข้าใจผิดจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านให้ค่าชดเชยลูกนาสูงมากสมัยก่อนใครเช่านา1เซนได้ค่าชดเชยเนี่ยเมื่อปี25ก็40ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเงิน 210,000 บาทเงิน 200,000 เมื่อ40ปีนี่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเองก็ปลดหนี้ตั้งตัวได้เลยแต่ก็มีคนบางคนไปยุยงให้ก่อการประท้วงก็เลยมีเรื่องราวก็สื่อมวลชนก็เมื่อเราลงข่าวเนี่ยติดต่อกันเดือนนึงก็กระทบยอดบอกบุญแน่นอนแต่เหมือนคุณยายท่านปฏิหารนะท่านมาทีเดียวท่านพลิกสถานการณ์เลยท่านปัดทีเดียวเนี่ยแหละเข้าใจคุณยายเนี่ยพวกเราพออ่านข่าวไปบ่อยมันบางทีมันโมโหบางทีมันซึมเศร้าอย่างเงี้ยไงมันเฉาก็มีอย่างเงี้ยแต่พอคุณยายเป็นประธานกฐินนั้นท่านคุยเรื่องเดียวรู้เราดูวิธีคุณยายเสร็จท่านคุยเรื่องเดียวกับพระทุกองค์เจ้าหน้าที่ทุกคนพนักงานคุยเรื่องเดียวว่ายายเป็นประธานกฐินนะคุณมาร่วมกับคุณยายนะพูดเรื่องเดียวทุกที่ทุกเวลาไม่น่าเชื่อนะบารมีคนใหญ่ค่อยๆพลิกสถานการณ์เนี่ยกระทั่งวันกฐินอีก4เดือนนี้นะโอ้โหคนมามืดฟ้าโมดินมาทอดกฐินคุณยายและกฐินปีนี้ก็สามารถมีปัจจัยไปถ่ายแผ่นดิน 2,000 ไร่ทั้งหมดเลย
1: สาธุ
0: ปกติสมัยก่อนกฐินวัดพระธรรมกายตอนนั้นเราได้ปีละ10ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วถ้ามีข่าวในการรักษายอดระดับเดินถือว่าโอ้โหนี่ก็ใช้ได้แล้วแต่พอคุณยายมานี่ไม่ใช่รักษาระดับนะท่านยกระดับท่านยกระดับตัวเองด้วยแล้วยกระดับลูกหลานของท่านด้วยสมัยก่อนลูกหลานยายเนี่ยทำทีละร้อยพันนึงเนี่ยพอมาเจอกองคุณยายท่านบอกกองละหมื่นทุกคนสู้เพราะฉะนั้น

0: เองเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเป็นสถานการณ์แล้วยกใจลูกศิษย์ทุกท่านให้ห้าวหาญชวนกระแสปีนั้นจึงทำสถิติใหม่เนี่ยเรามีปัจจัยกฐินได้มาถึง40ล้านบาทปีนั้นเพราะบารมีคุณยายเนี่ยเหตุการณ์ที่มันลุ่มเรานั้นท่านปัดทีเดียวเนี่ยพลิกสถานการณ์เลยเพราะฉะนั้นเองพอเรื่องเราก็ถูกเล่าให้ฟังในโรงเรียนหลวงพ่อท่านปลื้มท่านปลื้มมากเลยท่านเลยถามนักเรียนในโรงเรียนวันนั้นว่าแล้วปีนี้ประธานใหญ่วัดพระธรรมกาย2569เนี่ยมีแล้วหรือยังในฐานะเจ้ารับผิดชอบก็ลุกขึ้นตอบท่านว่ายังไม่มีครับพ่อหลวงพ่อยังไม่ได้เลือกหลวงพ่อท่านบอกงั้นปีนี้ขออาราธนาคุณยายเป็นประธานใหญ่ปีนี้เลย
1: สาธุ
0: อ่ะเรามาฟังเสียงในโรงเรียนกันว่าหลวงพ่อท่านเชิญคุณยายอย่างไรอ่ะฟังนะ
2: รู้ไหมจ๊ะ
3: ปลื้มค
2: ่ะในใครได้ร่วมงานถ้าถึงครั้งก็ได้คุณยายบ้างจ๊ะสาธุเอ๊ะแล้วปีนี้มีประธานกฐินยัง ปีนี
0: ้ว่าเออเนี่ยยายมีครบแล้วนะคือท่านก็ต้องเป็นประธานที่สมศักดิ์ศรีของคุณยายเงี้ยทีนี้พอหลวงพ่อท่านเรียนเชิญคุณยายในโรงเรียนแล้วพอกลับถึงที่พักท่านค่ายอุปถากเนี่ยโทรมาถามว่าแล้วประธานใหญ่ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ประธานใหญ่วัดธรรมกายทำเท่าไหร่ท่านก็อยากให้คุณยายเนี่ยทำสมกับบารมีท่านก็รายงานตัวเลขให้ท่านทราบท่านก็เลยบอกว่างั้นให้มาชวนลูกหลานคุณยายนะมาเข้ากองประธานใหญ่คุณยายแล้วใครเข้ากองของคุณยายนี่ก็จะได้ล็อกเก็ตพิเศษ
1: นะ
0: เดี๋ยวเรามาดูมาร์ชประธานใหญ่กันอ่ะเชิญชม

0: ถูกอ้าวนอกจากบุญของตัวเราเองก็มาเอาบุญนะพ่อคุณคุณไม่อยากก็ฝากให้ตั้งเอาไว้อย่างน้อยก็เอาต่ำสุดก่อน300กอง
1: นะ
0: แล้วก็จะให้ล็อกเก็ตพิเศษก็เป็นกลุ่มเก่าที่คุณยันนั้นซ้อนเอาไว้เนี่ยให้เขากระบวนทุกคนแล้วที่อัศจรรย์คือมีคำสั่งมาเมื่อคืนถ้าบอกปีนี้พิเศษคล้ายๆคุณยายท่านอัญเชิญเองแล้วกล่าวเองในวันกฐินปีนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็ให้เชิญลูกหลานคุณยายเนี่ยขบวนนี้เป็นครั้งแรกนี้นะที่จะอัญเชิญเทวรสมาอันใครอยากจะมาเป็น

0: ข้าขบวนใหญ่นี่นะก็เตรียมตัวนะและช่วงนี้หลวงพ่อนะบอกคุณยายท่านก็ซ้อนเป็นพิเศษเลยใครมาตามขบวนท่านนะก็จะหอบไปหมดทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงชีวิตทางธรรม
1: สาธุ
0: นะทุกครั้งที่คุณยายท่านมาเนี่ยท่านจะพลิกสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยเหมือนที่วัดเราเนี่ยพอท่านมาเนี่ยสถานการณ์จะเปลี่ยนหมดเลยก็มั่นใจว่าคุณยายท่านมาคราวนี้ท่านจะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ยังจิตใจลูกหลานให้ห้าวหาญในการสร้างมันเลยยิ่งกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นเองก็อาทิตย์อีกเดือนเดียวเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะเราก็จะมาเข้าขบวนกฐิน118ปีคุณยายกันและสำหรับภาคบ่ายเนี่ยก็จะมีการมอบของขวัญ นะ
1: คร
0: ับใครที่ทำกฐินก็จะมีพระราชเลขกับรูปหล่อหลวงปู่ทองคำนะตอนบ่ายก็มารับกันได้อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะ
1: สาธุ
0: ตั้งใจบูชาพระกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดีค่ะ

0: ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ก็ขอบารมีมหาปูชยาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็คุ้มครองรักษาพวกเราทั้งเติมบุญเติมอะไรพิเศษให้เราสามารถทำกฐินคุณยายนี้ให้สำเร็จอย่างอัศจรรย์เกินควรเกินคาดทุกท่านเถิด
2: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั่นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในพระมหาปริยธรรม9ประโยคของวัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ท่านเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเคยเฉียดนาทีชีวิตมาแล้วได้ประสบอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็เกิดความคิดนะครับว่าจะต้องเพิ่มบุญให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็มีความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจนะครับจนคว้าชัยนะครับในการที่จะเป็นประเด็นธรรม9ประโยคครับวันนี้จะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะได้เข้าสู่เส้นชัยเช่นเดียวกันครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: พร
0: ค่ะกราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าคะ
2: ครับสำหรับหลวงพี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นคนใต้แต
0: ่
2: ก็จะไม่เหมือนคนใต้นิดนึง
1: เหมือนคนเหนือ
2: มันคนเหนือเนาะมีแต่คนทักแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็ตั้งแต่เด็กก็จำความได้เนี่ยก็เข้าวัดแหละเข้าวัดในงานบุญสำคัญอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมแม่กับโยมน้าเนี่ยพาเข้าวัด
1: คร
2: ับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ที่บ้านติดจานเราทำด้วย
0: โ
2: อ้ก็จะได้ดูการ์ตูนบุญโตสื่อธรรมะ อะไรต่างๆก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากผ่านสื
1: ่
2: อผ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออายุ9ขวบครบบวชก็ได้บวชภาคฤดูร้อนใช่
1: เป็นโครงการของวัดไหมครับ
2: เป็นโครงการของวัดที่ทุดงคสถานพิษณุโลก
1: เป็นบวชที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเพราะว่ามีบ้านญาติๆอยู่แถวนั้นด้วย
1: ครับ
0: ใช
2: ่
0: นั่นคือการบวชครั้งแรกเลยสามเณร
2: เป็นการบวชครั้งแรก
0: ช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมเจ้าคะ
2: ปิดภาคเรียน
0: ค่ะ
2: ก็ได้เรียนรู้เยอะ
0: ครับ
2: เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระคุณพ่อแม
1: ่ครับ
2: พุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามหลักสูตรภาคฤดูร้อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กแบบนี
0: ้
2: มาเรื่อยๆ
1: ชอบไหมครับไปบวชครั้งแรก
2: สนุก
1: เพราะว่าไกลด้วย
2: ไกลแล้วก็ที่สำคัญมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดไม่มีว่าง
1: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็นสามเณร
2: สามเณรท่านนับ

0: ประมาณสักหกครั้ง
1: โอ้โห
0: ฤดูร้อน
1: ทุกฤดูร้อนเลยตั้งแต่9ขวบไป
0: ครับบางทีก็มีฤดูฝนด้วยกลางเทอมก็บวชใช่ก็ได้
1: ก็เป็นโครงการของวัดหมดเลย
0: หมดเลย
1: แล้วไปที่ทุดง
0: มีทุดงก็สามพิโลกราชบุรีผาสุกวนิช
1: ครับครับ
0: แล้วก็ทุดงก็สารชุมพร
2: ค่ะ
0: สามที่ประมาณนี้วนๆกันไป
1: แต่ว่าโยมแม่นี่ก็เป็นผู้นำบุญที่แบบเข้มแข็งเลย
0: โยมแม่ก็เป็นผู้นำบุญด้วย
1: ใช่ไหมครับถึงได้แบบมีโอกาสไปบวชในหลายที่ของ
2: ทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าเหตุการณ์นั้นทำให้มีพระอาจารย
0: ์แม่ก็ชวนแม่อยากให้บวชเรียนอยู่แล้วจริงๆมีพี่ชาย2คนโยมแม่ก็อยากให้บวชเรียนเหมือนกันแต่ว่า2คนไม่ได้บวชเรียนทีนี้มาถึงหลวงพี่โยมแม่ก็ชวนอีกชวนทุกเจอหน้าก็ชวนตลอดชวนให้บวชเรียนให้โยมแม่หน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ยังสนุกยังสนานอยู่แบบตอนนั้นย้ายมากรุงเทพละย้ายมากรุงเทพไม่ได้อยู่กับโยมแม่แล้วมาอยู่กับน้าก็พอครบบวชเรียนก็คือจบป.6
1: ครับ
0: ปี2554ครบบวชก็กลับบ้านเยี่ยมบ้าน
1: ครับ
0: ไปอยู่กรุงเทพเนาะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็ไปเล่นกับเพื่อนนี่แหละสนุกยังไงก็ไม่บวชยังไงก็ไม่บวชสนุกยังสนุกอยู่จนวันคืนหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุรถชน
1: กลางคืนด้วยไง
0: ใช่หลวงพี่ขับจักรยานแล้วก็
1: ม
0: ีคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค
1: ์
0: พอขับมาเร็วมากๆมองไม่เห็นเขาไม่ได้เปิดไฟอ่
2: ะ
0: ทำให้มองไม่เห็นมืดหลวงพี่ก็ข้ามถนนแล้วก็โดนชน
2: โอ้โหหนักขนาดไหนเจ้าคะ
0: หนักขนาดที่หลวงพี่ลุกไม่ได้ไป1อาทิตย
2: ์โอ้เป็นอาทิตย์เลย
0: เป็นอาทิตย
1: ์ไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับ
0: แต่ไม่เป็นไรเลยก็งงเหมือนกัน
2: แต่ลุกไม่ได้มันก็หนักอยู
0: ่ช้ำข้างใน
2: อ๋อ
0: เจ็บลุกไม่ได้
2: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าความสนุกเนี่ยมันหายไปเลยไอ้คิดความคิดสนุกพอเจอความตายเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาบุญให้ตัวเองบวชเรียนสักปีหนึ่งแล้วกัน
2: บอกโยมแม่ยังไงนะตอนนั้น
0: ก็โยมแม่โอเคอยู่แล้วใช่ก็คือโยมแม่จะพาเราไปอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้ไปบวชเรียนอะไรเราก็แค่ตามที่โยมแม่บอกก็ไม่ได้บอกอะไรแม่จะพาไปอยู่แล้วอะไรเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตัวเองก็บวชทุกปีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยดูร้อนอะไรเงี้ย
1: ก็เลยแบบสั่งสมเรื่องบุญบารมีไว้พอสมควรแล้ว 5-6 ครั้งแล้ว
2: แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไป
0: ไม่ไปอาจจะดื้อเลยไม่ยอม
1: แล้วไปบวชที่ไหนครับ
0: ก็ตัดสินใจไปบวชที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี
1: แล้วทำไมไม่บวชที่วัดพระธรรมกายเลยเพราะว่าจะมี
0: เพราะว่า
1: เข้าสู่เส้นทาง
0: หลวงพี่บอก
1: อย่างนี้สาม
0: ารถว่าโยมแม่ไว้ว่าหลวงพี่จะบวชแค่ปีเดียว
2: ตอนนั้น
1: ก็เลยอยากจะเรียนแบบใส่สามัญด้วย
0: นะก็เลยหาที่มีเรียนทางโลกด้วย
2: ก็เลยเลือกที่
0: ที่จะเรียนโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร
2: ์ที่เขาแก้วเสด็
0: จ
2: เพื่อน้องๆ
1: ใส่สามัญด้วย
2: ชมรายการอยู่นะคะเป็นน้องๆที่แบบว่าอยากจะเรียนสายสามัญไปด้วยก็จะได้เลือกไปแ
0: บบได้ครับ
2: ที่เขาแก้วเสด็จถูกต้องนะเจ้าค่ะ
0: ใช่
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นถึงจาก1ปีถึงได้ต่อวีซ่ามาเรื่อยๆ
0: ในช่วงที่บวชสามเณรเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เข้าใจการสร้างบารมี
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้ฟังประวัติของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: แล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองจริงๆแล้วเกิดมาทำไม
1: ครับ
0: เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
0: ก็ทำให้อยากที่จะสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไป
2: ค่ะเท่ากับว่าที่เขาแก้วเสด็จเนี่ยก็มีการเรียนการสอนคือสามเณรเนี่ยเหมือนที่วัดพระธรรมกายทุกอย่างถูกต้องไหมเจ้าคะแต่แค่มีการเรียนเพิ่มสายสามัญถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: สายสามัญขึ้นมาใช่ครับ
2: อยู่ที่นั่นกี่ปีเจ้าคะ
0: อยู่ที่นั่น6ปี
2: 6ปี
0: เรียนม.1 ถึงม.6 เลย
2: ค่ะ
0: ใช่
1: ก็เรียนบาลีไปด้วย
0: ใช่ครับสามัญบาลีสามัญ
1: สามัญบาลีสามัญนี่ก็คือแล้วได้ประโยค1 2ตอนปีไหนครับ
0: ได้ประโยค1 2ปีแรกเนี่ยตก
1: ปีแรกตก
0: ก็คือม.1ตกแล้วก็
1: เพราะก็ยังปีม.1ก็คือมีรู้สึกว่า
0: ถ้าพูด
1: ยังไม่สนยังไม่ตั้งใจที่จะอยู่ต่อ
0: ใช่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องมาเรียนบาลี

0: อ๋อคือสายสามัญก็ต้องเรียนบาลีก็ต้องเรียนอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: มันเป็นบังคับเนาะเราก็เข้าเรียนไปงั้นๆอะไร
2: ก็เลยตั้งใจเรียนแต่สายสามัญ
1: ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจเรียนบาลี
2: ก็เลยไม่ผ่าน
1: ตกแต่จริงๆได้ซ่อม
2: ได้ซ่อม
1: วิชาไวยากรณ
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ตกอยู่ดีเพราะแปลไม่ได้
2: แปลไม่ได
1: ้สองวิชาเนาะวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
2: ์ของทางนั้นก็คือมีวิธีการเรียนยังไงบ้างครับ
1: ที่นั่นก็จะช่วงสายเนี่ยจะเรียนบาลี
2: บาลี
1: ใช่ช่วงบ่ายไปเรียนสามัญ
0: ครับ
1: แล้วก็วันเสาร์เรียนนักธรรม
2: นักธรรมโอ้เรียนเยอะมากพี
1: ่หยุดวันอาทิตย
0: ์
2: ทีนี้พอเราพลาดตรงไวยากรณ์แล้วเราต้องแก้ไขยังไงฮะตอนนั้น
1: พอได้ไวยากรณ์ใช่ไหมครับอีกปีนึงก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะตั้งใจเรียนตั้งแต่ปีแรกแต่ว่าต
2: ั้
1: งใจเรียนทีหลังนะครับพระอาจารย์ก็เริ่มชี้ชมเชียร์ละ
2: โอ้
1: ใช่บรรยากาศที่นั่นก็ทุกคนตั้งใจหมด
2: ครับ
1: บรรยากาศพระอาจารย์ส่งเสริมเต็มที่มีรางวัลให
2: ้โอ
1: ้สมณเณรชอบอยู่แล้วมีรางวัลใครสอบได้ใครเขียนได้เงี้ยมีรางวัลตลอด
2: ครับ
1: ใช่มีปานะขน
2: ม
1: ให้ตลอดแล้วก็ก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เริ่มสำคัญเพราะว่าอาจารย์เริ่มแบบพาคนที่จบป.ร.9 อย่างเงี้ยมาเทศให้เราฟังมาอะไรฟังเราก็เริ่มอยากที่จะเรียนละเริ่มสนใจแล้วไม่พอมีจัดพิธีมุทิตาพิธ
2: ี
1: นี้สำคัญเลย
2: เป็นยังไงครับ
1: ทำให้หลวงพี่เนี่ยคิดว่าอ๋อสีบาลีนี่น่าสำคัญเราเป็นเด็กมันก็ไม่เข้าใจอะไรแต่รู้ว่าเขาจัดพิธีมุทิตาให้คนที่สอบผ่านเนี่ยแสดงว่าสำคัญก็เลยน่าเรียนน่าสนใจเรียนครับ
2: เราเป็นยังไงมีรุ่นนั้นมีสามเณรกี่รูปนะครับรุ่นหลวงพี่เนี่ยครับ
1: รุ่นหลวงพี่มีบวชเริ่มมาเนี่ยมีร้อยกว่ารูปเลยนะ
2: ร้อยกว่ารูป
1: ร้อยกว่ารูปแล้วก็มันก็ศึกไปเยอะเหมือนกัน
0: ค่ะ
2: แล้วเราที่ได้ปริญญาธรรมนี่เยอะไหมครับ
1: ที่ได้ปริญญาธรรมตอนนี้เหรอครับ
2: ครับไม่ต้องก้าวก็ได้ครับ
1: ไม่
2: ตั้งแต่3 5
1: ถ้าตั้งแต่หลวงพี่มาด้วยกันบวชไม่กี่รูปแล้วครับ5 6รูปเองครับ
2: เออแล้วครับ
0: จากร้อยกว่ารูป
2: คือคัดเพชรแบบเพชรจริง
1: ๆที่ยังเรียนอยู่ก็ประมาณประโยค5รูปนึงประโยค6รูปนึงแล้วก็ประโยค8
2: โอ้
1: ที่ยังเรียนอยู่นะครับ
2: ครับแล้วเป็นยังไงเส้นทางของพระอาจารย์พอประโยค3ได้รับการมุทิตาจริงจริงได้มุทิตาตั้งแต่ประโยค1 2ถูกมั้ยฮะ
1: รู้1 2กับมุทิตา
2: เป็นไงครั้งแรกเลยที่แบบเราได้รับชื่นชมยินดีจากครูคณะ
1: ต้องพูดว่าพอเราผ่านประโยค1 2เนี่ย
2: ครับ
1: เราก็อยากให้โยมแม่ภูมิใจ
2: เออ
1: เราก็โทรไปบอกโยมแม่โยมแม่ไม่รู้ยังไม่รู้จัก
2: เ
1: ราก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจเรียนต่อไปอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
1: จริงๆโยมแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจ
2: ครับ
1: ให้เราอยากที่จะเรียนสอบได้ด้วย
2: ครับ
1: นะครับโยมทางบ้านนะภูมิใจอะไรเงี้ย
0: คร
1: ับ ใช่จริงๆก็ดีใจครับพอผ่านแล้วก็โอเคเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วยังไงก็จบประโยค3เป็นอย่างน้อย
2: เป็นอย่างน้อย
1: ใช
2: ่แต่ว่าพระอาจารย์ก็ตั้งเป้าไปทีละสเต็ป
1: ทีละสเต็ปไม่ได้ก้าว
2: ประโยค3นะโอเคเดี๋ยวพอ3แล้วก็ไป6
1: 6ใช่
2: ใช่
1: ใช
2: ่ยังไม่ได้เป้ายาวถึงว่าจะต้องก้าวให้ได
1: ้ไม่ขนาดนั้น
0: ค่ะเทคนิควิธีการของอาจารย์เจ้าค่ะทำให้เราสอบผ่านหรือว่ามียังไงไปติวที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าเจ้าคะถึงสอบผ่านได
1: ้สำหรับเทคนิคของหลวงพี่ก็คือหลวงพี่เนี่ยต้องมีบรรยากาศนิดนึงใช่ซึ่งก็เป็นโชคดีที่ที่หลวงพี่อยู่นะโรงเรียนเตรียมเพื่อศาสตร์เขาก็มีบรรยากาศในการเรียนบาลีที่ค่อนข้างดี
2: ครับ
1: ใช่พระอาจารย์ก็เชียร์ตลอดอยากให้สอบได้อยากให้เรียนได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก
0: ะ
1: แลมิตรก็สำคัญ
0: ค
1: เพื่อนรอบข้างที่เราคบก็หลวงพี่เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพาหลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจในการเรียนไปด้วย
2: คร
1: ับ ใช่บางปีที่หลวงพี่เรียนคนเดียวเนี่ยหลวงพี่ไม่มีกำลังใจเลยรู้เลยว่ากะแลมิตรสำคัญสำหรับหลวงพี่มากในบางปีเรียนรูปเดียวตกเลย ก็เลยพอมาอีกปีนึงก็มีคนผ่านขึ้นมาเนาะก็มีคนมาเรียนด้วยทำให้หลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจรู้สึกว่ามีบรรยากาศในการเรียนบาลีครับการ
2: ไม่สำคัญมากมีปริญญาธรรม9ประโยคกี่รูปแล้วครับ
1: ตอนนี้น่าจะ10กว่าจำไม่แม่นละ10กว่ารูป
2: แล้วท่านก็กลับไปสอนให้ที่แก้เสด็จด้วยไหมครับ
1: มีบางรูปกลับไปช่วยสอน
2: แต่ตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่บางบานหรือว่าอยู่แก้เสด็จ
1: ตอนนี้อยู่วัด
0: อยู่วัด
1: พระธรรมกาย
0: ใช
2: ่แล้วคืออยู่ที่แก้เสด็จถึงปีไหนครับ
1: หกแก้วเสด็จเนี่ยหลวงพี่ถึงปี59จบที่นั่น60ก็ย้ายมาอยู่
0: พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศการเรียนที่เขาแก้วเสด็จบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนสนใจอยากจะไปศึกษาที่นั่นบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
1: อ๋อบรรยากาศเขาแก้วเสด็จเนี่ยธรรมชาตินี่ดีมาก
0: ค่ะ
2: ไม่ร้อน
1: เขียวกระจี
0: ต้นไม้
1: อากาศจะอบอ้าวบ้างร้อนบางวัน
2: แต่ก็สดชื่น
1: แต่ต้นไม้ธรรมชาติเยอะมาก
0: ต้นไม้เยอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
1: เยอะครับ
2: เราเคยไปสวน
0: ครั้งหนึ่งเนาะ
2: สวนอะไรนะ
0: ผู้ออกแบบชีวิต
2: ออกแบบชีวิต
1: อ๋อ
2: ที่เป็นสวนพฤกษาอะไรของ
0: ต
2: ้
0: นไม้เยอะมาก
1: จ
0: ัก
1: รวาลธรรม
2: จักรวาลธรรม
1: ทับเรื่องบรรยากาศนี้ดี
0: สปายะเลยนะคะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง
2: 59นี้ได้ประโยคไหนแล้วครับถึงมา
1: 59ตอนจบเนี่ยแล้วก็ได้ประโยค6
2: ประโยค6
1: จบป6ได้ประโยค6
2: จบป6
1: ป6
2: ม
1: 6จบม6
2: อ๋อที่แก้วเสด็จนี้เป็นมัธยมด้วยหรอครับ
1: เป็นมัธยมด้วยม1
2: อ๋อเหรอครับครับอ๋อพระอาจารย์จบป6ไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ม6
2: หมายถึงว่าจบตอนไปบวชก
1: ็
2: คือจบ
1: ป6
2: อายุ12ขวบอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ไปเรียนม1ม2ม3ถึงม6เลย
1: ใช่ก็ถ้าที่โรงเรียนเนี่ยตกแค่ปีแรก
2: โอ้
1: แล้วก็ผ่านรวดเดียวเลย
2: โอ้สุดยอดเลยเรียนม6ด้วยแล้วได้ประโยค6ด้วย
1: ได้ประโยค6ด้วย
0: โอ้ต้องขยันดับเบิ้ลเลยนะคะ
1: ใช่
2: ซึ่งแต่ตอนนี้คือโยมแม่เข้าใจแล้วเพราะว่าได้
1: เข้าก้าวนี้ยังไงก็เข้าใจ
2: ไม่หมายถึงตอนที่ประโยค6ก็คือได้รับคัดที่ในพระบรมมหาราชวังด้วย
1: โยมแม่ก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าอ๋อรับกราบในหลวงอะไรตอนนี้ไม่ในหลวงในเป็น
2: ตอนนั้นเป็นพระบรม
1: ศิษย์ชาย
2: พระบรมโอสถธิราช
1: ใช่ครับ
2: แต่ก็รับกับพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับ
2: ก็ไปพาคุณแม
1: ่
2: โยมแม่กับโยมพ่อไปด้วยไหม
1: ครับใช
2: ่เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเลยรุ่นหลวงพี่นี่คือเข้าพ่อผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้
1: ผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้ข้างใน
0: โอ้ท่านก็ต้องป
2: ลื้มเลย
1: ปลื้มโยมแม่ปลื้มมากดีใจ
2: ครับแล้วมีการมุทิตายังไงบ้างครับต้องยิ่งใหญ่เลยที่แก้วเสด็จ
1: ที่เขาแก้วเสด็จจัดพิธีใหญ่ครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเมื่อก่อนดีไซน์จะยังไม่ได้อยู่บางบานจะไปอยู่ที่เขาแก้วอยู่ก็จัดร่วมกันมันก็เลยเป็นพิธีใหญ
2: ่
1: ได้ก็ได้เห็นหลวงพี่ที่ผ่านพระทศก้าวเนี่ยครับก็ได้นั่งฟังท่านก็ดีใจแล้วก็เขาจัดให้เราด้วยเราก็ปลื้มครับปลื้มให้น้อง
2: ๆแล้วเวลาที่ก่อนจะไปรับพัดก็ต้องเดินบันไดมาจากอาคาร100ปีด้วยไหมครับ
1: เหมือนกัน
2: ประโยคก็เหมือนกัน
1: แล้วก็ประโยคก้าวเนี่ยก็ให้เราตั้งแถวเนาะต
2: ั้
1: งแถวแล้วก็จะมีสามเณรแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สาธุชนนะครับ
2: ครับ
1: มายืนสองข้างทาง
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ตอนที่เราจะขึ้นรถหลวงพี่ปื้มก็เป็นได้นึกถึงความเพียรของเราแหละครับ
2: ครับ
1: ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรครับคุณของครูบาอาจารย
2: ์ครับ
0: ค่ะ
1: เดินไปก็โอเคให้เป็นกำลังใจน้องๆด้วย
0: ค่ะ
1: น้องได้เห็นได้เป็นมีกำลังใจต่อเป็นแรงบันดาลใจ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: ซึ่งตอนนั้นก็คือจากแก้วเสด็จก็ย้ายมาบางบานเลยไหมฮะไม่ถึงคนอื่นๆได้ครับ
1: ส่วนใหญ่จะมาทั้งหมด
2: ม6
1: บางรูปอาจจะไม่ต่ออาจจะศึกแล้วก็มีบ้าง
2: ครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่มาหมดเลย
2: มาหมดเลยไปบางบานหมดเลย
1: บางบานหมดเลย
2: พระอาจารย์ก็ไปด้วย
1: ไปด้วย
2: ไปด้วยก็ไปต่อประโยค7 8 9ที่นั่น
1: ใช่ครับไปก็ไปเรียนต่อที่ดีไซน์แต่ว่าก็มีเรียนเพิ่มด้วย
2: ครับ
1: อาจจะมีเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่ม
2: ครับ
1: เรียนคัมภีร์พุทธศาสนาเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ย
2: ก็เข้ากับว่าไปเรียนปี1ปี2ปี3ปี4
1: เหมือนมหาลัยเลย
2: เป็นมหาลัยเลย
1: คล้ายๆมหา
2: เพราะว่าจบม6ที่แก้วเสด็จ
1: เข้าแก้วเสด็จ
2: ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่ DCI
1: DCI ใช่มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษทั้งปี
2: ก็เรียนเพื่อจะไปเผยแ
1: ผ่ใช่ครับ
2: ด้วยเช่นเดียวกัน
1: มหาลัยตั้งใจอย่างนั้น
2: ครับ
1: เรียนภาษาอังกฤษ
2: เห็นว่าปีนี้ปีหลังๆมานี้ก็มีมาเรียนแบบเพื่อจะมาบวชเพื่อจะเรียนทางด้านภาษาโดยเฉพาะสำหรับเพื่อการเผยแผ
1: ่ก็ใช่ครับก็รับเปิดรับสมัครคนที่แบบอยากพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็อยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
2: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่ย้ายจากแก้วเสด็จเอ้ยแก้วเสด็จมาที่บางบานต้องปรับเปลี่ยนต้องมาสร้างอะไรเยอะแยะไหมครับ
1: ไม่ได้ต่างกันมาก
2: เตรียมพร้อมแล้ว
1: พร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเป็นดีไซน์นะก็จะมีอิสระมากขึ้น
2: พอเป็นผู้ใหญ่ละ
1: ผู้ใหญ่
2: เป็นปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ก็ต้องดูแลตัวเอง

0: ครับ
1: ฝึกฝนอบรมตัวเอง
0: ครับ
1: นะครับดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเนนเนนนี้จะมีพระอาจารย์คอยดูตลอดทั้งวัน
0: แล้วบวชพระตอนไหนครับพระอาจารย
1: ์บวชพระปี2562
0: 62
1: ใช่ก็คืออยู่ปี2
0: ปี2
1: ใช่ปี2ก็ได้บวชเรียน
0: ประโยค7
1: ตอนนั้นพอมาอยู่ดีไซน์ก็เรียนประโยค7ก็ผ่าน
0: ก็ผ่าน
1: ก็ผ่านประโยค7ใช่ครับ
0: เกณฑ์ของการบวชของ DCI เป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย
1: ์ก
0: ็ต้องได้ประโยค3ขึ้นไปนะครับ
1: ตอนนี้รู้สึกจะต้องได้ประโยค3
0: แต่
1: ตอนที่หลวงพี่บวชยังไม่ได้บังคับ
0: แต่หลวงพี่ได้ประโยค7แล้ว
1: ได้ประโยค7ก็พอวันบวชเนี่ยเป็นวันที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดกลัวตัวเองจะไม่ได้บวช ด้วย
2: ทำไมล่ะ
1: กลัวเพราะว่าแบบก็กลัวเฉยๆไม่มีอะไรก็เพราะว่าแบบเฮ้ยเรานิ้วขาดนิ้วนึงเนี่ยเราไม่ได้บวชแล้ว
0: จริงเหรอ
1: ชาตินี้ไม่ได้บวชแล้วตั้งใจแต่เป็นสามเณร
2: ครับต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรก็คือต้องให้ครบที่สุดอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ
1: ใช่ก็คือเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับ
2: ค่ะ
0: ที่ว่าปลื้มปลื้มยังไงบ้าง
1: ยมพ่อยมแม่เนี่ยปลื้มอยู่แล้วก็ชวนบวชตลอดเลยครับอยากให้บวชเรียนถวายหลวงพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ทางนี้ให้อยู่ทางนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อยมแม่ปลื้มอยู่แล้วส่วนหลวงพี่ตัวหลวงพี่เองก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยากบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก
0: ็
1: คือประมาณม .1 ม .2 เนี่ยอยากบวชพระ
0: คร
1: ับ ตั้งใจที่จะบวชพระพอได้บวชสำเร็จแล้วเนี่ยก็ดีใจโล่งใจแล้วก็ปลื้มที่สุด
2: โอ้พระอาจารย์บุญเยอะมากๆอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าการเรียนบาลีอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพอถึงประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือประโยคที่เราตั้งใจที่สุดแล้วนะคะประโยคนี้สุดท้ายแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะวันประกาศผลเนี่ยพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศ
1: ก็ประโยค9เนี่ยหลวงพี่ตั้งใจมากยังไงก็ต้องจบให้ได้เพราะอีกขั้นเดียวเนาะก็ไม่ได้ผ่านในปีเดียวก็ประโยค9เนี่ยเรียนอยู่4ปีครับก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรความเพียรเราถึงไหมแล้วก็ความรู้เราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้บุญเองก็ตามเราก็ทำเต็มที่เพื่อจะที่จะสอบผ่านประโยค9ให้ได
0: ้ครับ
1: ก็พอผ่านเนี่ยหลวงพี่ก็พอได้ยินชื่อตัวเองก็ดีใจที่สุด เสร็จ เป้าหมายของเราละที่จะจบประโยค9ก็คือปริยัติหลวงพี่ก็ดีใจเพราะว่าปลดกังวลละเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยอยากจะนั่งธรรมะ อยากจะนั่งสมาธิละจริงๆอยากเรียนให้รีบจบเนี่ยเพราะว่าอยากจะปลดกังวล
0: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปฏิบัติต
2: ่อแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านให้ความสำคัญมากๆเลยในการเรียนภาษาบาลีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าว่าเพราะเหตุใดหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรทำให้พระอาจารย์ทุกรูปเลยรวมถึงแม้แต่อุบาสกบาสิกาเนี่ยยังต้องเรียนภาษาบาลีสำคัญมากขนาดไหน
1: ก็ความสำคัญเนี่ยพวกเราก็น่าจะได้ยินหลวงพ่อให้โอวาทเนาะว่าภาษาที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว
0: ้
1: ก็เรียกภาษาบาลีเนา
2: ะ
1: ก็การที่ได้มาศึกษาคำสอนเราเรียนเพื่อที่จะไม่เรียนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากโลกไม่ได้เรียนเพื่อจะอยู่ในโลกเนาะก็คือพ้นจากทุกข์นั่นแหละใช่ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกคนที่จะอยากที่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์เพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานซึ่งคำสอนเหล่านี้ก็อยู่ในภาษาบาลี
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ดังนั้นการที่ได้มาศึกษาภาษาบาลีเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมีความลึกซึ้งทั้งอรรถทั้งพยัญชนะแล้วก็ถึงแม้บริบทของมันว่าคำนี้ท่านตรัสหมายความว่ายังไงในแบบภาษามคธหรือภาษาบาลีครับ
2: ค่ะ
0: แล้วที่บางบานนี้พระอาจารย์ไปต่อ7 8 9เราก็ต้องเรียนปริญญาตรีไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ประโยค
0: เรียนพุทธศาสตร์ไปด้วย
1: ก็คือเรียน

0: เรียนภาษาไปด้วยก็เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่แหละครับ
1: ก็เร
0: จ
1: ียน
0: ริงๆไม่ได้พ้นจากธรรมะเลย
1: ก็คือส่งเสริมกันไป
0: ส่งเสริมกันไปเรียนการเทศเรียนวิธีการเผยแ
1: พร่
0: ถ้าลึกหน่อยก็จะเรียนสายวิชาการคัมภีร์
1: คัมภีร์
0: ใช่
1: ครับแล้วจบแล้ว
0: จบแล้วครับ
1: โอ้จบแล้วเรียบร้อย
0: พี่ก็ต่อพี่ก็คิดว่าเป้าหมายของพี่เนี่ยปท.9อยู่แล้ว
2: ค่ะ
0: มันจะมีเอกให้เลือก
2: ค่ะ
0: มันจะมีเอกพุทธคัมภีร์พุทธก
1: ็
0: คือเรียนสายนักวิชาการ
1: คร
0: ับ พี่ก็เลือกสายนี้เพราะมันใกล้ภาษาบาลีที่สุด
1: แ
0: ต่มันก็จะเรียนเพิ่มก็คือไปเรียนบาลีโรมันบาลีลึกที่ลึกขึ้นเรียนแบบตะวันตกก็คือเรียนแบบวิเคราะห
1: ์โอ้
0: ใช่ก็จะเรียนละเอียดมาก
1: ครับ
0: ก็เลือกที่จะเรียนสายน
1: ี้มีโอกาสต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศด้วยไหมครับ
0: ไม่มีเลย
1: ไม่มีเลย
0: ไม่ได
1: ้ตั้งใจด้วยไหมครับ
2: แค่ตอนนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมเจ้าคะแต่ต่อไปนี่ไม่รู้ยังไงใช่ไหมคะ
0: สำหรับต่างประเทศนี่อนาคตไม่รู้เลยครับ
1: ไม่รู้เลย
0: ไม่รู้เลย
1: แต่อยากตอนนี้คือได้ประโยคก้าแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจับปฏิบัติธรรม
0: อยากปฏิบัติธรรมก
1: ็ให้มา
0: เอาสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าที่เรารู้มาไต่ตองปฏิบัติจริงๆให้เรารู้จริงไม่ใช่แค่รู้ในตำรา
1: คือปริยัติได้แล้วก็จะปฏิบัติ
0: ปฏิบัติให้รู้จริงครับ
2: ค่ะ
0: แล้วถึงจะเทศสอน
1: โอ้
2: สาธุช่วงน
0: ี้เป็นอนาคต
2: อนาคตแต่ว่าช่วงหน้านี่จะบอกว่า
1: ช่วงหน้าก็ยังจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าบรรยากาศการเรียนที่ DCI ที่บางบานเป็นยังไงบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยความปลื้มปิติได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในวันที่มุทิตาสักการะที่พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าปลื้มทุกครั้งที่มีการมุทิตาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับในวันที่มีการมุทิตาประเด็นธรรม9ประโยคนะครับในทุกๆที่ทุกๆแห่งนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายพระอาจารย์ปลื้มปิติอย่างไรติดตามช่วงหน้านะ

0: ผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธิ์โทนะครับปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความ

0: สียงรู้สึกยังไง
1: เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
0: เห็นบ้างไม่
1: ใช่ครับ
0: แต่ปกติถ้าเห็นแล้วจะมีความรู้สึกปลื้มปิติ
1: เจ้าหน้าที่ดูแลพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม2สัปดาห
2: ์
1: ก็ทางองค์กรก็ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ
0: ครับ
1: ครับก็อยากให้มาจากพระอาจารย์อยู่เรื่อย
0: ๆครับ
1: และสิ่งที่ท่านพูดก็เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
0: ท่านในการพัฒนาตัวเราเอง
1: ในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไป
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ได้มานั่งธรรมะแล้วก็ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ที่ท่านนั่งมาก่อนเราอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านก็ย่อยมาให้เราแล้วว่านั่งยังไงถึงจะถูกนั่งแบบไหนผิดอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ท่านก็วิจัยมาแล้วแบบที่ดีที่สุดให้เราละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวที่อยู่ก็คือเรามาฝึกจริงจังตั้งใจอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ปลื้มอันนี้เป็นปลื้มแรกเนาะก็คือได้มีความสุขแบบพระ
0: ครับ
1: ได้ชีวิตสมณะเนาะอยู่ในร่มกาสาวพัดปลื้มอย่างนึงก็คือได้สอนบาลี
2: ครับ
1: พอเราศึกษามาเรามีความรู้เราก็ถ่ายทอดต่อซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยเองก็ตามก็
0: ครับ
1: บอกกับพระที่จบประโยค9
0: ครับ
1: ให้จบแล้วก็ให้ไปสอนต่
2: ออ ืม
1: นี
0: ่ครับ
1: ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสอน
2: ค่ะ
1: จริงๆแต่ว่าหลวงพ่อพูดก็โอเคก็ว่าตามนโยบายหลวงพ่อครับ
0: อยากให้พี่สามน้องให้เข้าใจ
2: ค่ะ
0: เห็นพระอาจารย์พูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในลักษณะถ้อยคำที่สำคัญนี้พระอาจารย์นี่มีความตั้งเป้าหรือว่าเห็นความสำคัญหรือว่าความหมายในความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ได้ปริยัติแล้วตอนนี้กำลังมุ่งที่จะปฏิบัติและก็ปฏิเวทที่เราเคยได้ยินกันมาสม่ำเสมอเนี่ยครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายขยายความตรงนี้สักนิดหนึ่ง
1: ก็คือปริยัติก็ศึกษาธรรมะในคัมภีร์นะครับ
0: ครับ
1: ว่ามีอะไรบ้างแต่เราแค่รู้เนาะแต่เรายังไม่แจ้งการที่จะทำให้แจ้งได้เราก็ต้องปฏิบัติลงมือเรียนรู้จริงๆว่าทำอย่างนี้เกิดผลยังไง
0: ครับ
1: มันก็จะมีประสบการณ์ทำให้เราเนี่ยรู้ธรรมะแล้วเรามีประสบการณ์ในการที่จะเล่าต่อได
2: ้ครับ
1: แล้วทุกครั้งที่เราไปเทศสอนเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ
0: ์
1: หรือว่าเรื่องเล่าของเราเองที่เราเข้าใจจริง
2: ๆครับ
1: ในการเทศสอนเนี่ยก็จะลึกซึ้งมากขึ้นก็เป็นแผนที่หลวงพี่วางไว้ประมาณนี้ในการที่จะปริยัติแล้วก็ปฏิบัติก่อนให้แจ่มแจ้งและถึงจะเทศสอนได้อย่างเต็มที่ครับมีโอกาสก็ศึกษาภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วยก็อาจจะ go inter
2: พระอาจารย์สนใจภาษาใดเป็นพิเศษ
1: ตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
1: ไปด้วยใช่ครับ
0: หนักไหมครับตอนนี้งานที่ทำอยู
1: ่ต่องานไม่ได้หนักละ
0: ไม่ได้หนัก
1: ใช่จะเน้น
0: แสดงว่าเป็นงานที่รัก
1: เป็นงานที่ใช่ในจุดที่หลวงพี่เลือกมาเองใช
2: ่ค่ะขณะที่สัมภาษณ์อาจารย์นะคะโยมก็มีความปลื้มปิติใจไปด้วยอยากให้อาจารย์ได้พูดอะไรกับโยมพ่อโยมแม่เชื่อแน่ว่าท่านฟังอยู่ชมอยู่ต้องปลื้มปิติมากๆเห็นพาลูกชายอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะและประสบความสำเร็จอยากพูดอะไรกับท่านเจ้าค่ะ
1: ก็สำหรับหลวงพี่ก็ที่ได้มาถึงจุดนี้จริงๆก็โยมพ่อโยมแม่นะครับเพราะว่าการได้มาบวชเนี่ยก็โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางไว้ให้
2: เจ้าค่ะ
1: ที่จะให้เรามาบวชศึกษาพระบาลีแล้วก็บวชมาได้ปฏิบัติเนี่ยก็ได้โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางแล้วพอบวชมาเราก็มีอยากให้โยมแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยคนที่สนับสนุนเรามาเนี่ยภาคภูมิใจก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาบาลีให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา
2: เจ้าค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ซึ่งโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มใจมากที่ลูกพระนะครับได้ประสบความสำเร็จก็คือจริงๆเป็นคนละคนกับตอนเป็นโยมเลยอะไรเงี้ยตอนเป็นโยมก็ดื้อๆ ค่อยตั้งใจเรียนแต่พอมาบวชแล้วตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จก็เป็นธรรมดาที่ทางบ้านจับปลื้มแล้วก็ดีใจด้วย
0: ในความสำเร็จในวันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนากับญาติโยมนะครับเจ้าภาพที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกโครงการนะครับที่วัดได้จัดขึ้นแล้วก็พระอาจารย์เองก็อย่างในโครงการมุทิตาสการะหรืออะไรก็ตามนะครับ

0: พระจนพระอาจารย์ได้บวชมาถึงเส้นทางตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนในการอนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆที่สำคัญเลยก็คือสาธุชน
0: ครับ
2: คือหลวงพี่มีปัจจัยสี่ที่ถึงพร้อมในการศึกษาพระบาลีหรือไม่ปฏิบัติเองเนี่ยก็มาจากปัจจัยที่สาธุชนเจ้าภาพเนี่ย
1: เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานแขกรับเชิญพระอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทอดพระป่าบูชาหลวงปู่สดผู้งามงดด้วยธรรมเลอสวัยผู้ปราบมารองค์พบวิชาชัยของเอกองค์จอมไตรอนันชินจุดประทีปแสงทิพย์ระวีสวรรค์ไฟสะอาดมหัศจรรย์วิจิตรศิลป์เชิญแสงฟ้ามาจุดไฟในแดนดินนำพาโลกหมดสิ้นความมืดมน10ตุลาวันวิเศษวิสุทธิ์สิทธิ์กัลยาณมิตรลูกพระธรรมล้ำกุศลมาทุ่มชัยบูชาพระมงคลเทพมุนีองค์ต้นวิชาธรรมกายด้วยผลบุญมหาทานอันวิเศษพรหลวงปู่ปกเกตเราทั้งหลายได้ตามติดหลวงปู่และคุณยายสร้างบารมีตราบสุดสายชนะมารโดยกวีวรรณนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีครับนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะครับสวัสดีและก็สว่างดีนะครับเราก็มาพบกันอีกครั้งในกับรายการสู้ต่อไปกับผมหัวหน้าชั้นวินิจพันธ์วิริยรัตน์นะครับต้องบอกว่าบุญของเราตอนนี้ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับจากวันครูผู้คนพบวิชาธรรมปลื้มมาอย่างต่อเนื่องนะครับจนมาถึงต้นเดือนแล้ววันเสาร์หน้าขึ้นภาพก่อนเลยครับก่อนอื่นขึ้นภาพก่อนเลยก่อนจะถึงวันเสาร์หน้าวันออกพรรษาครับเรามีนัดกันนะครับด้วยธรรมจักร 8,220 ล้านจบวันออกพรรษาวันนี้วันแรงนะครับนี่เราจะฉลองใจตัวเลขนี้กันนะครับแล้วก็อีกวันข้างหน้าครับวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะครับปรากฏว่ามันคล้ายวันเกิดโดยรูปกายเนื้อครบ142ปีนะครับต้องบอกว่าโอ้บุญวันนั้นเยอะมากทั้งวันเลยนะครับพี่น้องทั้งวันเลยอ่ะดูค้างค้างไว้ครับค้างไว้เพราะว่ามีหลายกิจกรรมซึ่งรายละเอียดต้องติดต่อผู้ประสานงานบุญของท่านนะครับอันแน่เลยช่วงสายก็นั่งสมาธิช่วงบ่ายทอดปลาปลาสมทบกฐิน30,000 วัดแล้วก็กฐิน118มีคุณยายครั้งที่3แล้วก็ช่วงบ่ายพิธีปลูกทรัพย์บานชื่นเพื่อธรรมยัติ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นเราเป็นนักศึกษา
1: ค่ะ
0: เห็นภาพคุณยายถือพานกฐินความรู้สึกอ่ะเราอยาก
1: เราอยากตามติดยายมีความอยากบูชาธรรมท่านก็เต็มที่ปิดบัญชีกันไปเลยถ้าดูเนาะจำได้ว่าพานี่ยายคุณยายแท้ๆของมุกค่ะใช่พาคุณยายมาด้วยแล้วก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างบรรยากาศแล้วก็สิ่งก่อสร้างแล้วก็เนี่ยรถมายุรานวากาศใช่แล้วก็แบบว่าที่พื้นที่ถวายสังฆทานเห็นพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนมากเนี่ยโอ้โห

0: ใจแล้วก็แบบปลื้มบอกไม่ถูกค่ะแล้วเราไม่กังวลอะไรเลยวันนั้นก็กลับบ้านไปแม่บอกว่าเหลือเงินอยู
1: ่กี่บาท
0: 80บาทดู
1: บูชาครับคุณยายเหลือ80บาท
0: 80บาททุกคนก็ไม่ได้กังวลอะไรเลยคือว่าคือรู้สึกว่าโชคดีอันนี้ตอนนั้นเป็นนักศึกษาชุดนักเรียนชุดนักศึกษาก็ไม่ได้รู้สึกว่ากังวลอะไรเลยค่ะรู้สึกว่าเราอ่ะคือผู้ได้โอกาสใช่ที่จะเอาบุญกับคุณยายจะหาที่ไหนสังฆทาน 30,000 วัดไม่เคยพบเคยเห็นก็เราก็มีแต่ความปลื้มค่ะ
1: โอเคนั่นคือพอมาหอฉันยายก็เอาอีก
0: ก็ตอนนั้น
1: ขึ้นภาพต่อไปเลยเนาะหอฉันยายที่เราเห็นนี่
0: หอฉันคุณยายใช่ค่ะพอที่ตอนนั้นจะมีคัดหินเกล็ด
1: หินเกล็ดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ได้คุณแม่ก็พาพนักงานที่บริษัทแล้วก
1: ็
0: เราก็มาช่วยกันคัดแบบปานี่แล้วก็อธิษฐานอันนี้ที่หอฉันคุณยายแล้วเราก็แบบอธิษฐานจิตว่าโอ้โหคุณยายความตั้งใจของคุณยายอ่ะมาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านคือแบบโอ้จะหาบุคคลแบบนี้ได้ที่ไหนที่ว่าแบบมีหัวใจยิ่งใหญ่แล้วเราอยากจะมีส่วนในบุญนี้ก็คุณแม่ก็เต็มที่กับบุญนี
1: ้
0: ใช่เหมือนเดิมก็แบบอ้าวเกี่ยวเนื่องกับคุณยายอีกแล้วเอาเป็นบุญสาธุ
1: เนาะตอนนี้ก็พระก็มาฉันก็ยายก็ได้เลี้ยงเราก็มีส่วนนะคร
0: ับ
1: ได้บุญพัฒนาหารจนมาวิหารยายตอกเริ่มตั้งแต่ซอกเสาเข็มเลย
0: โอ้วิหารใหญ่อันนี้ก็ คุณแม่ก็ได้ถวายปัจจัยก็ใช่ค่ะกับหลวงพ่อใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะก
1: ็
0: ทุกคนในบ้านก็มีหัวใจดวงเดียวกันหัวใจไม่เกี่ยงใช่ว่าอย่างไรว่าตามกันก็แบบว่าอะไรที่เป็นบุญเกี่ยวกับมหาปุจจาจารย์นี่โดยเฉพาะคุณยายได้เต็มที่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็จะมีได้ทราบว่ามีหลวงพ่อจะสร้างวิหารคุณยายค่ะเราก็แบบเขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นภูเขาทองคำนะเนี่ยก็มาตอกเสาเข็มก็อันนี้คุณพ่อกับคุณแม
1: ่
0: ก็เลยแบบว่าแม่ก็เต็มที่เต็มกำลังอีกเช่นเดียวกันเราก็แบบตอกไปแบบว่าเสียงตอกก็แบบดังก้องอยู่ในสูงงานการแล้วปื้มแบบว่าน
1: ี่พี่หรือน้อง
0: พี่สาว
1: พี่สาวเนาะเจอกันตอก
0: กันคนละเสาใช่กับแม่เสากับพ่อเสาหนึ่ง
1: เสาหนึ่ง
0: ก็ปื้มมาที่ฐานว่าโอ้แบบได้มีส่วนในการที่เราจะได้วิหารสร้างวิหารเนี่ยที่จะประดิษฐานบุคคลผู้ควรบูชาอย่างยิ่ง
1: ใช่ครับ
0: มากมากค่ะ
1: โอ้สาธุมันมีอีกหลายบุญนะคะร้อยปีคุณยายก็คือเอาหมดตะเกียบกับคุณยายเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: สุดสุด
0: สุดสุดเลยค่ะ
1: เรามาถึงกฐินมั่งกฐินนะครับ
0: กฐินค่ะ
1: ที่เป็นประธานจริงๆก็ทำมาเรื่อยๆแต่ได้เป็นประธานในปี60
0: ใช่ค่ะประธานที่ประธานครั้งแรกเลยปี60
1: รองนี่เน
0: า
1: ะให้คุณแม่มาเป็นตัวแทน
0: ให้คุณแม่เป็นตัวแทนตอนนั้นอยู่ที่สหรัฐค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อตัวเองอยู่ที่สหรัฐ
0: ใช่ค่ะ
1: เดิมตั้งใจว่าการทานกฐินเนี่ยตั้งใจว่ายังไง
0: คือคิดว่าอยากจะเป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เป็นปัจจัยของเราเองที่พอเราโตมาแล้วเรามีครอบครัวใช่ไหมคะเราก็อยากจะสร้างบุญด้วยตัวของเราเป็นใหญ่ในทรัพย์แล้วก็สั่งสมบูรณ์แบบเต็มที่เต็มกำลังก
1: ็คือที่ผ่านมานี่คุณแม่คุณพ่อ
0: คุณแม่กับคุณพ่อเราก็อนุโมทนาเราก็จะไปบอกบุญบ้างเลย
1: เราต้องเอาของตัวเองเลย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็เลยทำอะไรอยู
0: ่ตอนนั้นก็เนี่ยค่ะสามีก็ทำธุรกิจรถเนี่ยค่ะใช่แต่ทีนี้เราอ่ะก็อยากได้บุญเต็มที่แบบอยากปลื้มแบบเต็มที่เต็มกำลังก็เลยออกไปทำงานเพื่อที่จะเก็บเงินก็จำได้ว่านั่งรถไฟต่อรถเมล์แล้วก็เพื่อที่จะไปทำงานแล้วก็เก็บเงินค่ะเป็นกฐินสาวเสิร์ฟ
1: ตอนนี้เป็นสาวเสิร์ฟ
0: ใช่ใช่
1: คือจะอยู่บ้านก็ว่าคุณสามีก็โอเคแล้วไม่ต้องทำอะไร
0: โอเคใช่ค่ะ
1: แต่ว่าเราอยากได้บุญเนี่ยอยากได้น้ำพักน้ำแรงเราไปเป็นสาวเสิร์ฟเลย
0: ใช่เราก็จะปื้มจะได้ปื้มเต็มที่กับบุญนี
1: ้
0: ใช่ก็เลยบอกว่าทุกบาททุกสตางค์เราได้มีส่วนในบุญนี้แบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าท้องลูกสาวอยู่ใช่ใช่ใช่
1: มาเมื่อการนี้เลย
0: มาเมื่อการนี้พอเราบอกบุญไปเก็บตังค์ไปปิดแบบเติมกองไปเรื่อยเรื่อย
1: ครับ
0: อ้าวรู้ว่ามีน้องอะไรเงี้ยก็เลยขอตั้งชื่อลูกไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญชื่อน้องกฐิน
1: โอ้โ
0: หใช่ใช่
1: มาเพื่อการนี
0: ้ก็เพื่อการนี
1: ้เก็บจนได้ทั้ง
0: เก็บจนครบใช่ค่ะ
1: คุณสามีด้วยเทพบุตรด้วยของเราด้วยจนได้เป็นกอง
0: ชี้ตังเ
1: มโอ้สาธุแต่ตอนนั้นยังอยู่ที่นู่นก็ให้คุณแม่มาเป็นตัวแทน
0: ก็ให้คุณแม่มาเป็นตัวแทน
1: โอ้สาธุปลื้มมาก
0: ปลื้มมากๆ
1: ด้วยน้ำพักน้ำแรง
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวเราค่อยว่าอานิสงส์แต่ว่าปี65นี่มากับตัวเองเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมตั้งใจมาเพราะว่ายังไง
0: ก็ปีนั้นคือเป็นได้กลับมาเยี่ยมแม่ที่เมืองไทย
1: ครับผม
0: แล้วก็แบบเราตั้งใจว่าจะได้มาเป็นประธานอัญเชิญ
1: อัญเชิญ
0: ม
1: าไป
0: อัญเชิญด้วยตัวเองใช่ๆๆ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เราแบบว่าอยากจะปลื้มแบบปลื้มไม่ถึงที่สุดปล
1: ื้
0: มไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมก็เลยเรามาเมืองไทยแล้วก็ตัดสินใจแบบว่าเต็มที่เต็มกำลังเราก็ปิดกองแล้วก
1: ็
0: วันตอนนั้นก็ทำหน้าที่ทั้งชวนบวชแล้วก็มาเป็นประธานกฐินก
1: ็
0: จำได้ว่าออกซื้อต่อไปชวน
1: ในกฐินในกฐิน
0: ใช่ที่น้องกฐินค่ะก็ปีก็เลยมีความตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราจะได้มาเดินอัญเชิญด้วยตัวของเราเองแล้วก
1: ็
0: จะได้ปลื้มแบบติดๆปลื้มเต็มที่เต็มกำลังค่ะก็เลยเป็นที่มาของปี65ที่ได้มาทั้งครอบครัวค่ะ
1: สาธุแน่นอนอยู่ในทางแดนศูนย์ในต่างแดนก็เป็นศูนย์ที่ทำให้เราได้สร้างบารมี
0: ใช่ค่ะ
1: บอกก่อนมานี่ปี64ก็เป็นประธานศูนย์เท็กซัสมาก่อนแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ได้อะไรยังไงครับ
0: ก็ค่ะก็ที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสจ้ะค่ะก็จะต่อปีนั้นก็พอดีเขาต้องการประธานกฐินเราก็เลยคุยกันว่าเราจะเอาบุญพิเศษตุลิตังพอเขาแจ้งมาปุ๊บก็รับทันทีเลย
1: สาธุ
0: แล้วก็แต่ตอนนั้นยังไม่ทราบว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใช่ๆยังไม่ทราบว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนหรอกแต่ว่าม ีแต่ความปลื้มปิติใช่แล้วก็ในใจก็มีแต่มหาปุจฉาจารย์ก
1: ็
0: อธิษฐานนั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานก็บอกลูกว่าทินช่วยมามีอธิษฐานด้วยนะให้ได้ปัจจัยมาปิดกองกฐินให้เป็นอัศจรรย์เพราะว่าเรามาอยู่ที่เท็กซัสก็อยากจะเอาบุญกับพระธรรมกายเท็กซัสด้วยแล้วก็พอแบบปกติก็คือก็จะรู้ว่ารายได้ก็จะมาประมาณนี้
1: ประมาณนี้ประมาณนี้
0: แต่พอตอนช่วงใกล้ๆจะปิดกองก็คือแบบ
1: มา
0: แบบว่าทุกทิศทุกทางที่เราไม่คิดว่าจะมาก็มาแล้วสามีก็โทรมาบอกว่าแม่เนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วเราก็คือวันนั้นอ่ะเราก็ปิดเลยก่อนที่จะถึงวันทอด
1: ก่อนจริงด้วยโอ้โห
0: เป็นอาจารย์ชิตังเมตาดูก็คือเคล็ดลับก็คือว่าใจใสไม่กังวลนะคะใจก่อเกี่ยวกับบุญแล้วมหาปุชยาจารย์ตลอดก็อธิษฐานกับหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็หลวงปู่แล้วก็คุณยายว่าใช่ขอให้แบบได้เป็นประธานกฐินแบบอาจารย์แบบซับมาแบบอาจารย์นะคะ
1: ใช่ค่ะทูเนี่ยมาอาจารย์เนี่ยเราค่อยมาขยายพักสักนิดนึงเพราะว่านี่เรายิ่งกว่าเนาะนุ่งผ้าใบไม้กันนะเอาไปฟังเอ็มนี้หน่อยนึกถึงโอ้นักสร้างบารมีในยุคอดีตเนี่ยก็นุ่งใบไม้ทำกฐินกันนะเอาไปฟังดูครับสักกะวาว่ารวยไว

0: ไปคู่กับกำลังโอนเนาะยุคนี้โอนได้เลยแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วกฐินของเรานี่ก็ต้องบอกว่าทำมาทุกปีจะมากจะน้อยจะเป็นประธานรองไปอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: ตอนที่ไปอยู่เมืองไทยที่รอบนี้ได้ไปวัดสิริวิเวกที่ลาวค่ะหนึ่งที่แล้วก็ตอนนั้นก็มีถวายออนไลน์ของย่างกุ้งค่ะใช่ใช่ค่ะของพม่
0: า
1: แล้วก็เดี๋ยวปีนี้ก็แผนว่าจะไปอินเดีย
0: อินเดียแล้วในเมืองไทยได้ไปกี่วัดล่ะเมืองไทย
1: เมืองไทยไปอู
0: ้หลายวัดเลยนะ
1: ที่ศรีสะเกษที่อยุธยาวัดวงสุทธาวาสอันนี้ก็ไปหลายที่ค่ะในภาคกลาง
0: บรรยากาศเป็นยังไงความรู้สึกของเราได้เห็นในพื้นที
1: ่ได้เห็นในพื้นที่ก็คือว่ามีหลวงพ่อรูปหนึ่งเจ้าวาดวัดน่าจะเป็นวัดวงสุทธาวาสค่ะท่านพูดไปแล้วท่านก็คือท่านก็สะอื้นท่านก็ดีใจปลื้มท่านบอกว่าหลวงพ่อธรรมชโยไม่ได้มาตรงนี้แต่ตอนเนี้ยแสงธรรมของหลวงพ่อบันน้ำใจของหลวงพ
0: ่อ
1: บุญของหลวงพ่อมาถึงวัดเราแล้วแล้วเราทุกคนก็สาธุกันดังมากว่าก็ปลื้มเจ้าภาพก็ปลื้มว่าโอ้เราเป็นตัวแทนของหลวงพ่
0: อ
1: และยังความปลื้มนั้นให้เกิดขึ้นกับท่านเจ้าอาวาสแล้วก็คณะศรัทธาสาธุชนทุกคนก็เป็นกฐินในนามหลวงพ่อทุกคนก็ปลื้มไปพร้อมกันนะคะก็เลยแบบประทับใจมากๆแล้วก็คนในพื้นที่ก็มีความรู้สึกปิติว่าบางคนเขาก็ไม่เคยเห็นหมู่คณะ
0: เรา
1: ใช่ที่แบบว่าเป็นระบบระเบียบเรามีการแบบว่าตั้งริ้วขบวนแล้วแบบเขาก็ปลื้มปิติใจตาม
0: ไปชุดขาวๆ
1: ใช
0: ่
1: ช
0: ุ
1: ดขาวๆใช่ค่ะเขาก็ปลื้มกับหลวงพ
0: ่
1: อธรรมชโยด้วยว่าโอ้โหแบบตัวแทนศิษยานุสิตได้มาเป็นตัวแทนถวายกฐินค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนไปทอดกันเยอะๆ
0: สาธุก็ติดต่อผู้ประสานงานบุญเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็โอกาสทำหน้าที่หลวงพ่อคุณยายก็บอกแล้วพูดไปเถอะผู้มีบุญนะรออยู
1: ่
0: นะเห็นว่ากฐินปีนี้นะ118ปีก็แปลนไว้แล้วจะแปลนเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ก่อนพูดไปเถอะ

0: สาธุพูดไปเถอะพูดกับตัวเราเองก่อนเนาะว่าเราต้องเต็มที่เต็มกำลังและคนข้างๆเทพบุตรนะน้องกฐินทำงานไม่ได้ต้องช่วยอธิษฐานตอนนี้ของส่วนตัวที่สุดๆตอนนี้เป็นว่าเทพบุตรก็มาเมืองไทยเนาะแล้วก็จะมาเติมกฐินเท่าไหร่ครับที่จะประเดิมให้เสร็จก่อนณเบื้องต้นเนี่ย
1: ก็เขาตั้งใจว่าจะเติมไว้ 2S
0: ก่อนสาธุเอาละมาละมารวยกฐินงานนี้เลยเนาะ
1: ใส่ใส่ใส่เดี๋ยวซับมา
0: เดี๋ยวมาเนาะแล้วมันมีมาจริงๆนะเดี๋ยวเรามาขยายแต่ว่าจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือเคยทำมาตลอดคือการทำหน้าที่เกรนิตและตัวเองตอนนี้ก็ได้รับบุญพิเศษประสานงานทางอินเดีย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อินเดียต้องเริ่มก่อนนี่เนาะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วว่าตอนพระประธานเนา
1: ะ
0: พระประธานที่เราเชิญพระมุสาธิกธาตุเนี่ยตามแปลนนี้จะไปวันไหนครับ
1: ก็ที่คุยกันไว้ก็คือจะอารัธนาท่านลงเรือวันหลังจาก12ตุลาหลังจากวันเกิดหลวงปู่อะค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: ก็จะ
0: ทำพิธีวันไหนที่
1: จะทำพิธีที่อินเดียวันที่6ธันวา
0: อ๋อ6ธันวา
1: ใช่ค่ะ
0: ที่วัดที่เขาถวายให้เรา
1: วัดพุทธสันติวันธรรมชัยค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งไปทำหน้าที่มาบาศกบาศิกาแก้วอธิบงานขึ้นภาพมาเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะก็
0: บอกว่าเขาอเลิร์ตมากเลย
1: อเลิร์ตมากค่ะก็15ปีที่แล้วที่ไปจัดที่เป็นลูกนาฟ้าโล่งใช่ไหมคะ500คนแล้วหลังจากนั้นก็15ปีผ่านไปไม่ได้เคยจัดเลยจนได้วัดมาเนี่ยค่ะแล้วก็เลยได้มาจัดย้อนล้ำลึกความหลัง
0: ใช่ความหลัง
1: 15ปีผ่านไปค่ะแล้วก็500
0: โอ้คือคักมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้
1: ก็แบบปื้มมากคือแบบที่เดิมจุดเดิม
0: ที่
1: เคยมาจัดใช่แล้วก็แบบสุดท้ายตอนสุดท้ายก็ปื้มเหมือนเดิมพระอาจารย์ก็ถามว่าใครเห็นองค์พระยกใครเห็นดวงก็ยกใครเห็นความสว่างโอ้โหเกือบหมดห้องจ้าทุกอันนี้ค่ะก็คือแบบรอคอยนี่พระอาจารย์กิติพงศ์เหมวโสที่เป็นเจ้าวาด
0: เจ้าวาด
1: ก็มีทั้งคนเก่าเมื่อ15ปีที่แล้ว
0: ก็ยังมา
1: ใช่ค่ะแล้วที่ก็ยังมาแล้วเพิ่มเติมคือเอาลูกมาด้วยอันนี้ว่าสบายแก้วที่ปากเป็นภาษาฮินดีใช่ค่ะก็เป็นแบบสว่างสวัยทั้งดินแดนพุทธภูมิแบบว่าปลื้มนะคะพระอาจารย์หันชัยไปเป็นประธานสงฆ์ค่ะ
0: แล้วอบรมอะไรมั่งช่วงที่รอบที่ผ่านมา
1: อบรมUG5 แล้วก็มีอบรมเรื่องมีเรื่องการนั่งสมาธิ
0: สมาธิ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องศีลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็

0: กับชาวอินเดียก็จะให้มีเปิดกองกระถิ่นคุณยายใช่เพราะว่า
1: ตัวเองจะไปอีกรอบ
0: จะไปพรุ่งนี้ค่ะใช่ใช่
1: ค่ะอันสัมภาษณ์เสร็จก็จะไป
0: ใช่ค่ะ
1: จะไปจัดงานอะไรครับ
0: ค่ะค่ะก็จะมีงานชุดงส
1: ุ
0: ดสัปดาห์ชุดงแก้วครั้งแรกของอินเดียค่ะแล้วก็จะได้ไปประชาสัมพันธ
1: ์กระถิ่น
0: กระถิ่นยายเพราะว่าตอนนั้นหนูจำได้ว่าตอนคุณยายอยู่ได้ทราบว่าคุณยายเดินทางไปประเทศนู้นประเทศนี
1: ้ทั่วประเทศ
0: ใช่ค่ะต่างประเทศไต้หวันก็ไปแล้วก็เพื่อไปเป็นกัลยาณมิตรไปชวนคนทำบุญกฐินก
1: ็
0: เลยแบบตามรอยคุณยายก็จะไปทำหน้าที
1: ่
0: ที่อินเดียค่ะแล้วก็จะเนี้ยค่ะจะได้ให้คนอินเดียได้มีผังทอดกฐินได้ผังตามติดยายตรงนี้ด้วยค่ะ
1: จริงๆไม่ใช่เฉพาะอินเดียก็คนรู้จักตอนนี้ก็เริ่มชวนแล้ว
0: ชวนแล้วค่ะ
1: ต่างประเทศก็ชวนแล้ว
0: ออนไลน์ไปที่สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะทั่วโลกค่ะใช่ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละครับก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะทำเองด้วยเต็มที่แล้วก็อาทิตย์ทั้ง6ของเราที่เรามีสวดตรงนี้แล้วก็นั่นแหละเป็นเหตุว่าเราทำตั้งแต่นู้นมาจนถึงเราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายจริงๆนะอยู่เมืองไทยมากี่เดือนกี่ปีแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับไป
0: เพิ่งกลับมาอยู่เมืองไทยตอนที่คุณ
1: ดู
0: โอ้ใช่แล้วก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องอาทรัพย์ให้รับบุญให้เต็มที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ได้สร้างบารมีมันเป็นโอกาสก
1: ็
0: ให้ทำให้เต็มที่เต็มกำลังอย่าลืมเอาบุญมาฝากด้วยนะ
1: คือต้องบอกว่าเชื่อมั่นในคุณยายหลวงปู่พ่อคุณยายนี่เนา
0: ะ
1: แล้วก็เชิญนั่นในบุญด้วยเพราะว่าเจอมาตลอดเลย
0: โอ้โห
1: ตั้งแต่ยุคคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ค่ะ
1: จำได้ไหมที่เราพูดตอนต้นเนาะสลายร่างคุณยายเหลือ80บาท
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ไม่เคยกังวลทั้งบ้านไม่กังวลเลยอะไรเกิดขึ้นจากงานนั้น
0: เพราะหลังจากงานนั้นคุณแม่ก็ได้มีช่องทางทำธุรกิจเกี่ยวกับนวดใส่คลายสลายไขมันแล้วก็ทำธุรกิจสปาใช่ซึ่งเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้มีกิจการ
1: ที่ขยายออกไป
0: ใช่ที่ขยายออกไปที่จะเป็นทางมาแห่งทรัพย
1: ์
0: คนก็มาจองคอร์สกันแบบเต็มไปหมดเลยคือบอกว่าเธอต้องเบรกว่าอ๋อเดี๋ยวคอร์สเต็ม
1: คิวไม่ทันแล้ว
0: คิวไม่ทันแล้วก็แบบก็ยังงงๆเพราะว่าไม่ได้มีฐานจากธุรกิจมาก่อนนะคะใช่ค่ะก็แบบว่าแต่ก่อนคุณแม่ก็รับราชการ
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะก็เลยด้วยบุญเนี้ยที่แบบเราเต็มที่เต็มกำลังก็คือแบบเลยแบบอาจารย์แล้วก็ได้ขยายธุรกิจพอได้ปัจจัยมาเอามาทำบุญต่อ
1: ใช่
0: ก็เนี่ยค่ะก็มันเป็นอะไรที่แบบว่าเกินคนเกินคาด
1: เกินคนเกินคาด
0: ใช่ค่ะเรา
1: ราชการเนาะแต่มาทำธุรกิจนี้ได้
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แต่ไม่ใช่บุญจะเรียกว่าอะไร
0: ใช่ค่ะเป็นบุญจริงเพราะว่าคิดไม่ออกเลยเพราะว่าก็ไม่ได้มีใครมาให้โน้ตฮาวหรืออะไรก็รู้แต่ว่ามีหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยู่ในใจแล้วก็เต็มที่ทุกภารกิจค่ะแล้วก็มาแบบอาจารย์ค่ะเราก็ได้แบบว่าถ้าไม่ถูกเราไม่ใช่ค่ะแล้วซับมันก็มาแบบอาจารย
1: ์อาจารย์
0: ค่ะ
1: ซึ่งก่อนนี้ต้องบอกว่ามาทางเทพบุตร
0: ใช่ค่ะใช่
1: ซึ่งกับบุตรเขาเข้าใจเรื่องบุญเรื่องการอุจจารเจออนุภาพด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เจอยังไงอ๋อล่าสุดที่เจอตอนกฐินครั้งนั้นที่ว่าก่อนทำกฐินแล้วก็เจออุบัติเหตุเนาะ
0: ค่ะตอนนั้นก็คือไปเขาขับรถ10ล้อ
1: ครับผม
0: แล้วก็ไปลื่นตกลื่นหิมะค่ะ
1: ครับ
0: ตกข้างทางที่รัฐไอดาโฮแล้วปรากฏว่าด้วยความที่รถมีน้ำหนักมากค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าคืออาจจะไม่ได้กลับมาเจอกันแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่พ่อรู้ไหมวันนี้เป็นวันที่พ่อโชคดีโชคดีพ่อถามเอาโชคดีไงรถตก

0: จารย์ด้วยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจบูชาพระกันก่อนนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

0: สัมพุทธัสสะขอกราบเท้าเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงเจริญพรท่านนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายตัวจริงทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: ใครมีเป้าหมายไปถึงที่สุดแห่งธรรมยกมือขึ้นสาธุก็ต้องสู้กันหน่อยนะ
1: คร
0: ับ ปลื้มไหมที่คุณยายเป็นประธานกฐินปีนี
1: ้ปลื้มคร
0: ับปลื้ม

0: ผ้ากฐินทานนี้เป็นของสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยลงมาจากนภาอากาศและตกลงในท่ามกลางสงฆ์มิได้เฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดผ้ากฐินทานนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตเอาไว้ว่าให้มอบให้แก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าผู้มีความสามารถอาจจะกระทำกฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์จะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมใจมอบให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญ
1: ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระภิกษุพิพัทธิตะสุโธผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะทำกฐินัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้หากพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัพพะสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมเพรียงกัน

ันนี้นับเป็นสุภวารดิถีอันประเสริฐด้วยเหตุที่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางไกลมาจากทั่วประเทศเพื่อมาประกอบพิธีกรทานที่เรียกว่าผ้ากฐินสามัคคีอันมีคุณยายอุบาสิกาจันขนนกยูงพร้อมด้วยบรรดากัลยาณมิตรได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ร่วมใจกันน้อมนำมาถวายแต่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสณอาวาสนี้ขอให้ท่านทานนบดีคือคุณยายอุบาสิกาจันขนนกยูงพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยตลอดจนอุปัตตวันตรายอย่าได้เข้ามาแผ่วผ่านขอจงเจริญรุ่งโรจน์โชตนาการไพศาลปิญโยสโมสรสมณัติในอมตะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันหนึ่งขออนุ

ภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอานุภาพของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงจงติดตามอำนวยรักษาให้เป็นไปดังสัจจวาจาตามประกาศปานี้โดยประการทั้งปวงเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิจตุ

0: ปลื้มไหมปลื้มไหม
1: ปลื้มครับ
0: กฐินคุณยายสำคัญนะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าแล้วว่าได้บารมีคุณยายทำให้เรามีปัจจัยไปไถแผ่นดิน 2,000 ไร่เป็นไถแก่ตัวมี 2,000 ไร่ทำให้เราได้สามารถสถาปนาอะไรมากมายทีเดียวแม้แต่วันนี้ที่เรามาเจอกันก็ตามแม้แต่ตอนน้ำท่วมเห็นไหมเราก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านมีรถมาจอดถึง 8,000 คันอย่างนี้ไงมีคนก็ประมูลนะว่าสมมตินะเอาคันละ 500,000 นี่นะเราช่วยพิทักษ์สมบัติเขาตั้ง 4,000 ล้านนะอย่างนี้ไงถ้าจมน้ำมันก็

0: กลายเป็นไม่ก็เหลือไม่เท่าไหร่นี่ไงเห็นไหมว่าพอแผ่นดินมันใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะรวบรวมนักสร้างบารมีสามารถจะทำอะไรได้มากมายแล้วก็แผ่นดินตรงนี้แหละก็สามารถรองรับพระภิกษุสงฆ์เขตในเขตนอกเยอะแยะทีเดียวแต่ถ้าเกิดปีนั้นคุณยายไม่ได้เป็นประธานนี่มันก็จะยืดเยื้อไปอีกหลายปีเนี่ยเราก็จะเนิ่นช้าออกไปอาโมทนาบุญคุณยายอีกครั้งนะ
1: สาธุ
0: อันนี้เหตุการณ์เมื่อ38ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ปีนี้ก็หลวงพ่อก็อัญเชิญคุณยายเป็นประธานอีกครั้งนึงตอนนั้น80ปีปีนี้118ปี118นะแล้วปีนี้ก็หลวงพ่อก็อยากให้คุณยายเป็นประธานใหญ่ที่สมบารมีท่านก็ชวนเลือกลูกหลานเนี่ยนะมาเข้ากองประธานใหญ่ด้วยนะให้ปลื้มๆกันมาดูเพลงมาร์ชกันเลยดีกว่ามาร์ชประธานใหญ่

0: สาธุ
1: สาธุ
0: ใครทำสำเร็จชิตังเมนแล้วบางยกมือขึ้นโอเค
1: สาธุ
0: ใครกำลังสำเร็จยกมือขึ้นโอเค

0: อากาศอย่างนี้ยังไงก็จะนำขบวนลูกหลานนี่แหละข้างในมีคนขับนะก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างอัศจรรย์ทีเดียวอาละมาชมกันวันต้นเดือนหน้าวันกฐินพอดีนะลูกหลานยายก็มาให้มืดฟ้ามัวดินเหมือนปี31เลยทีนี้กฐินยายจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำนี่นอกจากว่าบำรุงวัดพระธรรมกายแล้วก็ยังมีส่วนที่จะ เป็นเช่าภาพกฐินทั่วไทย 30,000 วัดด้วยซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3นะปีที่3ที่หลวงพ่อท่านเป็นกังวลเป็นห่วงทางข้อมูลทนก็เลยนี่แหละมีโครงการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยปีนี้เป็นปีที่3ซึ่งก็ดีขึ้นเยอะนะพระสงฆ์ท่านก็มีกำลังใจและกติกาของเราชัดเจนว่าใครจะรับกฐินของหลวงพ่อจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์5รูปอยู่จำพรรษาแล้วก็ความที่เราแข็งในกติกาโอ้เดี๋ยวนี้พระก็เพิ่มขึ้นเยอะนะทั่วประเทศนี่แหละก็มีผลมากๆเลยเนี่ยมีผลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทศกาลกฐินนี่ก็จะเริ่มต้นแล้วออกพรรษาปีนี้26ตุลาคมก็เราจะลองช่วยกับไปตัวแทนหลวงพ่อไปทอดกฐินทั่วประเทศ 30,000 วัดอ้าวปีที่แล้วใครไปมาแล้วบ้างยกมืออ่าสาธุแล้วปีนี้ใครจะไปอีกยกมืออ่าสาธุเอาให้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าก็มีพระลูกชายของท่านน่ะโอ้โหว่ากฐินหลวงพ่อมีผลมากต่อคณะสงฆ์อะไรหลายอย่างท่านชื่นอกชื่นใจยังไงเรามาชมกันสุดปลื้มๆเลยนะ
1: การ 40,000 วัดครั้งนี้เนี่ยใครได้ยินแล้วก็ถือว่าเป็นบุญหูใครได้ทำบุญก็ถือว่าเป็นมหากุศลพระในพื้นที่เจ้าคณะปกครองท่านพูดเองเลยนะว่าคนที่พูดแต่เรื่องใหญ่ๆแต่ทำได้จริงเนี่ยมีแต่วัดพระธรรมกายแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยตอนนั้นปี2553ก็กลับไปหาโยมแม่อยู่อุบลท่านกำลังนั่งดูทีวีอยู่โยมแม่ก็บอกว่าพระรูปนี้ท่านชื่อหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมพระรูปนี้ท่านสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสในชีวิตหลวงพี่เองไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนเลยนั่งฟังหลวงพ่อ3วันเต็มๆประโยคเดียวที่หลวงพ่อบอกว่าคนเรานั้นอะไรก็ตามแต่ถ้าเอาใจไปผูกพันกับเรื่องคนสัตว์สิ่งของสิ่งแรกที่เข้ามาคือความผูกพันแรกๆอาจจะหวานชื่นแต่จะขมขื่นเมื่อสูญเสียสิ่งที่รักไปท่านกำลังสอนเราพอฟังประโยคนี้ปุ๊บโดนใจโยมแม่ของพี่บอกว่าเพิ่นกำลังจัดบวชรุ่นเข้าพรรษาแสนแรกก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปสมัครที่ศูนย์บวชเลยจริงๆหลวงพี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ได้ซ้ำไปแต่พอบวชปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำให้หลวงพี่เปลี่ยนความคิดจริงๆคือสมาธิตัวเดียวเท่านั้นเรามีประสบการณ์ภายในเราเห็นดวงแก้วแล้วมีความสุขมากถ้าหลวงพ่อสอนให้ไปสร้างศูนย์ที่หลวงพ่อถามน่าจะเลยช่วงบุกเบิกเราไปคนเดียวเราเนี่ยเหมือนกับพระหนุ่มเนรน้อยเราจะทำยังไงให้ภารกิจที่เรารับมาจากหมู่คณะรู้ล่วงไปได้ดีนึกถึงคำพูดหลวงปู่ว่าจริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่างพอนึกถึงนี้ปุ๊บ ก็มีญาติโยมคนหนึ่งขอปวารณาเป็นประธานปฐมกฐินภูนี้อัศจรรย์มากเป็นเสียงที่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาหลวงพี่ไปชวนพระบวชได้13รูปแล้วก็อยู่จำพรรษาช่วยกันสร้างทุดงค์ขันธ์3น่าเจริญมาเป็นที่ปักหลักพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญค่อนข้างที่จะวิกฤตศรัทธาแต่กฐินของหลวงพ่อทำให้พระและเจ้าวาดยิ้มได้ถือว่าบำรุงวัดตลอดปีเลยแสนปลื้มเราก็ปลื้มในฐานะที่เราเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่แล้วในเรื่องของชุมชนที่ผ่านมาก็จัดปฏิบัติธรรมบาศกแก้วบาจิกาแก้วพันกว่าคน3รูปทุดงค์ขันธ์3น่าเจริญก็ใช่ว่าจะพร้อมทุกสิ่งนอนในเต็นท์ตื่นตีสี่ครึ่งแล้วพอมาปฏิบัติธรรมแบบกายสบายใจสบายเขามีความสุขกลับไปชุมชนเขาก็จะเป็นผู้นำในเรื่องของศีลธรรมอยู่ในพื้นที่เราก็จะทำงานสะดวกมากขึ้นปีแรก40กว่าวัดปีนี้ทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย400กว่าวัดเป็นกำลังใจที่หลวงพ่อธรรมชโยจะทำบุญกับวัดวาอารามในพื้นที่จังหวัดน่าเจริญโครงการกฐินตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นหลักใจและหลักชัยที่เราจะเข้าไปเชื่อมใจของคณะสงฆ์แล้วหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านบอกว่าพระที่บวชเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วมีการจำพรรษานั้นเนี่ยเกิดจากอานิสงส์การทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยของหลวงพ่อธรรมชโยหมู่คณะเรานำโดยหลวงพ่อธรรมชโยเป็นกำลังหลักที่จะช่วยยอและยกพระพุทธศาสนาทั้งกฐิน 30,000 วัดสู่มหาสังฆทาน 40,000 วัดทั่วไทยเป็นเรื่องอัศจรรย์ในยุคนี้คุณจะทำ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยถือว่าเป็นภารกิจงานบุญที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้น่าจะเริญก็ได้รับภารกิจจากหมู่คณะไปนิมนต์พระ550วัดจำนวนวัดจำนวนญาติโยมที่ส่วนกลางมอบให้อำนาจเจริญเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วพระในพื้นที่เจ้าคณะปกครองท่านพูดเองเลยนะว่าคนที่พูดแต่เรื่องใหญ่ๆแต่ทำได้ จริงเนี่ยมีแต่วัดพระธรรมกายแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยอำนาจเจริญรวมทั้งพระและโยมมาทั้งหมด 3,000 คนมหาสังฆทาน 40,000 วัดครั้งนี้ใครได้ยินแล้วก็ถือว่าเป็นบุญหูใครได้ทำบุญก็ถือว่า

0: เป็นมหากุศลดังนั้นเนี่ยเตรียมใจเตรียมปัจจัยมาร่วมบุญพอมองภาพที่มหาธรรมกายเจดีย์ปุ๊บใสสว่างเลยเห็นพระและโยมเป็นเรือนแสนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย
1: ์หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนสร้างบุญใหญ่บูชาธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำประสีเจริญซึ่งยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านอยากเลี้ยงพระเนนให้ได้ทั่วประเทศเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเราก็ควรจะสืบทอดจิตนาท่านทำความปรารถนาของท่านให้สมหวังมันก็เป็นบุญของเราเป็นมหาทานบารมีของเราและเราก็ได้มีโอกาสได้บูชาธรรมตลอดจนกระทั่งได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่สนับสนุนหลวงปู่หลวงตาตามวัดวาอารามต่างๆภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่ได้อุทิศตนเข้ามาในพระพุทธศาสนามาสร้างบารมีมาทำงานที่สำคัญมากๆ
0: สิ่งที่หลวงพ่อทำเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามตัวหลวงพี่เองก็ไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรแต่อาศัยบารมีท่านทำงานในพื้นที่ได้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่มอบโอกาสให้กับผมไปสร้างบารมีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยกำลังใจที่ผ่านโอวาทต่างๆมากราบขอบพระคุณด้วยความเมตตาอย่างสูงครับ
2: สาธุ
3: เป็นไงพระลูกชายหลวงพ่อเก่งไหม
2: เก่งครับ
3: นี่ไงก็ตอนนี้กำลังกระจายไปทั่วแผ่นดินไทยเลยงั้นกฐิน 30,000 วัดนี้แหละก็จะไปยังจิตใจให้ทั้งญาติโยมทั้งพระท่านเบิกบานสดชื่นแต่ที่เรามีงบประมาณก็นี่ไงกฐินคุณยายนี่แหละตอนนี้ก็งบที่จะไปช่วยนี่ก็ใกล้ๆจะบรรลุเป้าหมายแล้วแต่ถ้าเรามากฐินคุณยายนี่ไงจะได้เดี๋ยวออกพรรษาก็จะได้กระจายไปทั่วแผ่นดินไทยดีไหม
2: ดี
3: นะเห็นไหมเวลาทำกฐินคุณยายเราได้หลายอย่างเลยนะพระลูกชายหลวงพ่อจะได้เป็นตัวแทนนะแล้วเดี๋ยวนี้ทำโอ้โหเดี๋ยวนี้ใครต่อใครก็มาหาพระลูกชายเยอะเลย
2: ครับผม
3: นะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างดีขึ้นนะอย่างสมัยก่อนเราจำได้ว่าเวลามีพิธีกฐินนี่นะเขาจะให้มัคคทายกกล่าว
2: ครับ
3: ตั้งแต่ตอนหลังพวกเราเนี่ยขอกล่าวปรากฏว่าเขาขอกล่าวหมดทั้งประเทศเลยนั่นเริ่มมีขบวนชุดลงปฏิบัติธรรมเห็นไหมจะค่อยไปพร้อมๆกันทีนี้อยากจะเอาภาพที่อบรมสัมมนาเนี่ยเนื่องจากว่าจะถึงอยู่แล้วเราก็ต้องมีการเตรียมการแล้วก็ต้องเชิญผู้นำบุญแล้วก็ผู้นำศูนย์ทั่วประเทศเพราะว่าแม้เราจะมีปัจจัยก็ตามเนี่ยนะแต่ก็ต้องได้อาศัยผู้นำบุญทั่วประเทศแล้วก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหลวงพ่อถ้ามีนโยบายนะเวลามีกฐินสามัคคีทั่วไทยนี่นะให้เราไปสร้างพวกนะไม่ได้พากพวกให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้สมัยก่อนหลวงพ่อจะเป็นโซโลแกนไงผลงานเป็นของท่านผลบุญเป็นของเราจำได้ไหม
2: คร
3: ับคือเนี่ยเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีอาศัยจุดนี้แหละมันก็จะไปเชื่อมโยงเนื่องจากเป็นงานใหญ่มากต้องมีการประสานงานกันทั่วทั้งแผ่นดินกติกาต้องพร้อมๆกันเนี่ยส่วนกลางก็เลยนิมนต์แล้วก็ประธานศูนย์แล้วก็ผู้นำบุญแล้วก็ตัวแทนของวัดเนี่ยที่จะต้องรับพระกฐินมาสัมมนากันนะเพื่อไปในทิศทางเดียวกันนะก็ทำกันทุกปีเนี่ยแหละเพราะว่าเราดูเบาไม่ได้ไงเพื่อให้มันราบรื่นทุกประการก็อยากให้เรามาดูภาพเนี่ยเราก็มีรวมใจสัมมนาที่เขาใหญ่นะรวมใจผู้นำบุญเพื่อเตรียมโครงการ 30,000 วัดทั่วไทยอ้ามาชมกัน

ายอยู่กับมหาปูชนียาจารย์วิชาธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเราเดินทางกันมาถูกทางแล้วมันเป็นทางที่รอดเป็นทางที่ใช่เป็นทางที่ปลอดภัยจากอบายจากวัฏ

ชื่อหลวงพ่อมัชโยนี่ท่านพิเศษมากเลยว่าท่านแน่วแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านมองไม่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมองแค่เป้าหมายที่จะให้พุทธศาสนามั่นคงยั่งยืนแล้วก็เผยแผ่คำสอนอย่างกว้างไกลเพราะทุกท่านที่มาในครั้งนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดทุกท่านเนี่ยถูกคัดมาเนาะคัด

0: ระยิบระยับเต็มห้องนี่เลยนะเพื่อมาเป็นแสงสว่างเพื่อมนุษย
1: ์ชาตินี้เราโชคดีได้มาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อคุณใหญ่อันนี้สำคัญบุญที่เราทำกับท่านทำให้เรามาเจอกันใหม่ในชาตินี้และชาตินี้ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีเนี่ยจะมีอุปสรรคเงื่อนไขในโลกนี้ไม่เอื้อให้เกาะกันให้ดีแล้วเราจะปลอดภัยแล้วถ้าผ่านชาตินี้ไปได้เนี่ยจะสบายทุกชาติเลยถ้าชาวโลกเนี่ยนะดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับแต่ชาวธรรมดีมาดีกลับร้ายมาก็ดีกลับเพราะว่านี่คือวิถีของพระโพธิสัตว์เราก็ต้องตามหลวงพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่หมายเพราะฉะนั้นในชาตินี้ดีใจแทนพระอาจารย์ก็ดีใจว่าชาตินี้คุ้มที่เกิดมาเจอวัดพระธรรมกาย
2: หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยท่านบอกว่าจะรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายนี่คือปณิธานครูบาอาจารย์ของพวกเราหมู่คณะของเราเนี่ยหลวงพ่อธรรมะบอกว่าจะลงมาเกิดหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟื้นฟูเพราะฉะนั้นหมู่คณะของเราจะเป็นประเภทฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกจะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองแล้วก็สว่าง
3: ภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยจึงทำให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มาร่วมกันสร้างบารมีต้องถือว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อเราก็ไม่ได้มาเจอกันต้องถือว่าทุกท่านเนี่ยเป็นตัวแทนในการที่เราจะไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อถวายกฐิน 30,000 วัดเมื่อเราทำบุญแล้วเนี่ยเราน้อมบุญกฐินถวายให้หลวงพ่อด้วยอธิษฐานให้หลวงพ่อเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงให้หายจากทุกโศกโรคภัยและให้หลวงพ่อออกมาเจอพวกเราไว
4: ๆมหากาลทานครั้งนี้นะเป็นการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงฮะเป็นบรมพุทธานุญาตจำกัดด้วยการนะเป็นกาลทาน1ปีทำได้1ครั้งฮะแล้วใน1วัดรับได้1รูปใครทำบุญกฐินขอให้ได้ที่1ทุกท่านเลยนะ
5: การหาครูบาอาจารย์ที่มีปณิธานที่จะพาสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานนี่หาให้เจอออกฟังคำครูตรองคำครูแล้วก็ปฏิบัติตามคำครูเพราะฉะนั้นนี่เราเป็นนักสร้างบารมีเป็นลูกหลวงพ่อให้เรามั่นใจในการสร้างบารมีกับการที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อ

0: ครูบาอาจารย์เราไม่เคยทอดทิ้งมาปุ๊บท่านดูแลจนถึงปรโลกอุเราคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ยากหรอกลูกทำให้วัดน่าเข้าเราน่าใกล
1: ้ทุกภารกิจของหลวงพี่ที่ทำหลวงพี่คิดเสมอว่าหลวงพ่อคอยช่วยเราอยู่หลวงพ่อบอกให้ทำอะไรทำทันทีขุนพลบอกให้ทำอะไรเราทำทันทีแม่ทัพบอกให้เราทำอะไรเราทำทันทีแปรเปลี่ยนทุกอนุวินาทีให้เป็นบุญบารมีทุกย่างก้าวเรามีหลวงพ่อคอยประคับประคองคอยส่งกำลังใจให้กับเรา

0: มาสัมมนาโครงการวันนี้ให้คำสอนเยอะมากเหมือนเรามาชาร์จแบตมาสร้างพลังให้ตัวเองเพื่อจะสานฝันปณิธานของหลวงพ่อให้สำเร็จค่ะ
1: แล้วก็ได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ทำให้เราปลื้มในสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ
0: ได้เห็นความเมตตาของหลวงพ่อว่าท่านทุ่มเทมากแค่ไหนเราแค่ทำงานตรงจุดนี้เราจะท้อไม่ได้นะทำให้เรามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยหลวงพ่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้สว่างไสวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
2: มารอบนี้ก็คือมันปลุกพลังยิ่งกว่ามันเหมือนกับว่าปลุกยักษ์ในตัวเราอ่ะให้ตื่นนะครับเพื่อออกไปทําหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกได้เลยครับมาร้อยปลื้มร้อยครับมาล้านปลื้มล้านแน่นอนครับเหมือนเรารวมใจเป็นหนึ่งเพื่อที่จะมาร่วมกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนา
3: โครงการกฐิน 30,000 วัดเป็นโครงการที่ดีที่สุดสําคัญที่สุดที่สามารถที่จะกอบกู้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในโลกของเรา
2: ทำที่ท่านก็จะได้ที่เรากราบขอบพระคุณในความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
3: คิดถึงหลวงพ่อรักหลวงพ่อแล้วก็ปลื้มใจที่ได้มาเจอหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อเราคงไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอยู่อย่างนี้

0: เราปรบมือดังๆให้กับผู้นำบุญทั่วประเทศนะโครงการนี้ยากนะมันต้องมีทีมมีที่มีทุนมีทุนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีทีมที่หัวใจเข้มแข็งตอนนี้ทีมก็พร้อมทั่วประเทศแหละแล้วก็พวกเราด้วยก็เดี๋ยวจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่นะเพราะฉะนั้น26ตุลาคมออกพรรษาแล้วนะก็เตรียมตัวกันให้ดีไปทำหน้าที่ทั้งกฐินวัดพระธรรมกายด้วยทั้งกฐินทั่วไทยเรามาเกิดมาสร้างบารมีอยู่ในใต้ธงหลวงพ่อแล้วเนี่ยว่าท้อไม่มีนะแล้วก็เหนื่อยก็ไม่มีมีแต่บุญบารมีผมฟังเรื่องราวของท่านนะแล้วท่านก็ได้อาศัยพระราชเหล็กด้วยนะ เดี๋ยวมาชมกันมาชมกันนะ
1: พอเราเห็นเงินล้านที่มันอยู่ในมือที่จะมาถวายกับหลวงพ่อมือไม้มันสั่นขนมันรู้ผมมันตั้งจะเอากลับบ้านดีหรือว่าจะถวายดีมันเกิดความรู้สึกหวงในทรัพย์แต่ใจก็อยากจะถวายชีวิตครอบครัวมันแตกแยกแม่เสียตอนที่พี่อยู่ป.4พ่อเขาก็มีภรรยาใหม่หลังจากป.6ก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพปวส.เราก็เรียนต่อสายพันธุ์ที่เซนจอนก็จะตามเพื่อนเพื่อนพาไปเที่ยวตอนกลางคืนเที่ยวผับก็ไปกับเพื่อนตลอดก็ดื่มจนอาเจียนเที่ยวถึงเช้าเลยแต่งชุดนักเรียนออกนอกบ้านแต่ไม่เคยไปเรียนคุณครูต้องเรียกผู้ปกครองมาเตือนไม่เข้าเรียนเลยเกเรในใจมันก็ไม่มีอะไรบอกเราเลยว่าสิ่งที่ทำนี่มันผิดมันดีหรือไม่ดีเราไม่รู้ก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีพอเพื่อนแยกย้ายกันไปตอนพักพี่ชายเขาก็ชวนเรามาที่วัดพระธรรมกายพอเรามาเจอวัดเจอสังคมใหม่นั่งฟังธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยมันโดนใจสิ่งที่เราผ่านมามันไม่มีประโยชน์มันไม่ดีกับเราแล้วเราเป็นตัวของตัวเองทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องอาศัยเพื่อนแล้วเราก็มีความสุขกับการมาวัดไม่เที่ยวแล้วค่ะจบปวส.แล้วเราก็กลับมาเรียนต่อจนจบป.ตรีหลวงพ่ออยากให้ทุกคนมาวัดเอาจุดออกรถไปตั้งตามจุดต่างๆเพื่อจะรับคนมาวัดเป็นการให้โอกาสกับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวพอไปเห็นคนขึ้นรถเราก็ช่วยถือกระเป๋าเรามีความสุขในการดูแลคนบนรถพอเราทำไปเรื่อยๆเขาจะมีบัตรให้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมเราก็เลยไปภูเรือระหว่างนั่งรอที่หน้าห้องไปเจอหนังสือเล่มนึงเขียนว่าวัดพระธรรมกายจ่ายค่ารถพาคนมาวัดไปเท่าไหร่เราอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้เพราะเราเห็นเราค่าใช้จ่ายของวัดมันเยอะนั่งปฏิบัติธรรมใจมันฟูมากเลยนะพอลงมาปุ๊บเราก็มาหาข้อมูลอธิบายให้เขาเข้าใจก็เลยไปกราบหลวงพี่สุพจน์ว่าต่อไปจุดออกรถไฟฟ้าบางกรวยจะขอไม่เบิกค่ารถจากทางวัดเลยเมื่อก่อนมันเป็นรถพัดลมปรับเป็นรถบัสแอร์2ชั้นขึ้นรถมามีขนมมีโอวัลตินมีกาแฟเสิร์ฟบนรถให้สมาชิกบนรถช่วยๆกันใครที่ไม่มีตังค์ก็สามารถขึ้นได้เลยไม่ต้องจ่ายค่ารถก็ได้แล้วก็มากินกาแฟได้ทุกคนแต่ว่าคนที่มีเขาก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพค่ารถให้เราด้วยตอนหลังตัดสินใจมาเป็นรถตู้แล้วก็จะให้ไปรับหน้าบ้านเลยขากลับก็ให้เขาถึงบ้านได้รับความปลอดภัยมากที่สุดเราจัดรถมาทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทุกงานบุญของวัดงานธรรมญาติตางานตักบาตรต่างจังหวัดคือไปทุกที่ที่วัดให้ไปโดยที่เราไม่เบิกค่ารถจากทางวัดเลยรวมแล้วน่าจะเกิน20ปีช่วงโควิดเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนต่างคนต่างเอาตัวรอดและเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็ลงหุ้นก็ตกคนตกงานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วการค้าขายทุกสิ่งอย่างมันปิดหมดแต่ใจผูกพันอยู่กับวัดอยากจะช่วยวัดในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ใครจะมาทำบุญวัดก็ปิดแต่เราก็แอบมาขายที่ได้ 500,000 พี่ก็มาถวาย 100,000 เป็นค่าข้าวสารแล้วก็กฐินปีนั้นซึ่งเป็นช่วงโควิดที่เราเข้าใจว่าวัดจะต้องดูแลเจ้าหน้าที่แล้วก็พระในวัดเยอะก็ตัดสินใจว่ากฐินปีนี้เราจะต้องทำให้ได้ 1M เราไม่มีเงินค้อนนะก็ไปเปิดบัญชีไว้บัญชีหนึ่งเก็บทุกเดือนทุกเดือนตัดเงินเดือนออกมาเงินโบนัสมีเท่าไหร่เราโปะเข้าไปในนี้บัญชีมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งครบ1ล้านปกติเราเห็นเงินในบัญชีเราก็เฉยๆแต่พอเราเห็นเงินล้านที่มันอยู่ในมือที่จะมาถวายกับหลวงพ่อมือไม้มันสั่นขนมันรู้ผมมันตั้งจะเอากลับบ้านดีหรือว่าจะถวายดีมันเกิดความรู้สึกหวงในทรัพย์แต่ใจก็อยากจะถวายเงิน1ล้านมันเยอะสำหรับมนุษย์เงินเดือนของเราเนี่ยเราก็ให้ทุกคนที่ขึ้นรถเราทั้งหมดมาถวายด้วยกันเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของเงินของร้านนี้ด้วยพอถวายเสร็จตัวมันโล่งมันปลื้มเราชี้ตังมีตอนที่เจ้าหน้าที่เขาส่งรายละเอียดคร่าวๆติวาข้าพเจ้าจะมีองค์พระแบบนี้แบบนี้แต่พอเราอ่านปุ๊บเราสัมผัสได้ใจว่าพระราชเหล็กเนี่ยเป็นของเราหนึ่งองค์แน่นอนเขาก็บอกว่าร่วมบุญ 1.5S ปกติเราก็จะเหนียวๆตังในการทำบุญกว่าจะโอนให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลานานแต่พอพระราชเหล็กทำทันทีโอนเข้าไปเลย 150,000 โดยที่

0: ไม่ลังเลเลย
1: เงินที่เอาไปทำบุญพระราชเหล็กจริงๆมันเป็นเงินที่พี่จะเอาไปซื้อบ้านเพราะเราจะปลดเกษียณปีหน้าแล้ว
0: ตอนนั้นยังไม่ได้พักของขวัญพระราชเหล็กมาเลยนะแต่ว่าใจผูกพันถึงพระราชเหล็กแล้วก็ตีว่าข้าพระโทตลอดในใจคิดว่าอยากได้บ้านที่ถูกใจมันมีบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆวัดพอมาดูบ้านทาวน์เฮาส์มันไม่ปลอดภัยสำหรับเราเจ้าของโครงการเขาก็เลยพาเราไปดูบ้านเดี่ยวแต่มันเกินงบเรา3.2 ล้านก็คุยกันแบบง่ายๆก็ให้เลย2.7 ล้านคือแทนที่เราจะได้บ้านทาวน์เฮาส์อยู่ท้ายซอยที่2.7 ล้านกลายว่าเรามาได้บ้านกลางซอยราคาที่2.7 ล้านและก็ยังเป็นบ้านเดี่ยวและบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมได้บ้านที่ถูกใจมากน่าจะมาจากพระราชเหล็ก
1: แต่เข้าวัดมาเราไม่ได้เดือดร้อนชีวิตก็ราบรื่นมาตลอดเราสามารถมาวัดได้โดยสะดวกเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เคยช็อตเลยมีเงินเหลือเก็บด้วยนะชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ไปอยู่ในแหล่งอบายมุขเรามีความสุขเวลาเรามาวัดพอจัดรถเสร็จแล้วเราก็จะมองหาบุญด้วยความที่ว่าเรายังพอมีแรงก็เลยมาขอสมัครงานที่กองต้อนรับชาวต่างประเทศถึงแม้ว่าเราไม่ใช่อุบาสิกาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในวัดเราก็จะมองหางานอะไรที่เราสามารถช่วยได้เขาจะให้เราทำอะไรเราทำได้หมด
0: เสิร์ฟน้ำขับรถถ่ายรูปซักผ้าล้างจานทำอาหารมาให้น้องๆทานคือมันมีความสุขมาก
2: ในสังสารวัฏกายมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่สร้างบารมีได้กายอื่นมันยากตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีเลี้ยวมีแรงแค่ไหนสร้างบารมีกันให้มันเต็มกำลังชีวิตในสังสารวัฏนี่ก็ใช้บุญกันทั้งนั้นเนี่ยที่จะเอาไว้สู้กับบาปบาปที่เวลามันเข้ามาสิงจิตบังคับให้คิดให้พูดให้ทำและก็มีวิบากทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิต
0: วันที่22เมษายนถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดอยากให้มีทุกปีซึ่งมันเป็นการยากที่จะไปนิมนต์ท่านมารวมกันมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรามันเป็นพลังบวกปีที่เรารับบุญตั้งแต่ตี4คนขวัญได้บุญอยากได้บุญไม่ว่าพระที่มาจากที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนก็อยากได้บุญกับท่านทุกบุญเราก็สวดธรรมจักรตรงหน้ามหาธรรมกายเจดีย์พอถวายแล้วปื้มพระให้พรมันดังเข้าไปในศูนย์กลางกายทุกครั้งเวลาไปวัดเราจะเอาบุญที่เราตั้งใจทำถวายหลวงพ่อตลอดแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นตัวท่านก็ตามแต่ในใจเราก็ยังมีท่านตลอด
3: สาธุ
4: อ่ะตบมือให้กับท่านหน่อยฮะเห็นไหมว่าวัดเราที่เราเนี่ยเคยสร้างมาเนี่ยเราก็เป็นวัดที่สร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระเป็นพระที่ดีเหมือนวันนี้เราเหมือนกันอย่างที่เรามีแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นพูดให้กำเนิดวัดพระธรรมกายก็อย่าลืมก็คือคุณยายอาจารย์ของเราหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าถ้าไม่มียายก็จะไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีพวกเราโดยเฉพาะแผ่นดิน 2,000 ไร่ที่เราแต่ชาวว่าสำคัญมากเลยเนี่ยตั้งแต่ปีนั้นเองเนี่ยถ้าไม่ได้คุณยายมาเป็นประธานเนี่ยมันก็มีความยืดเยื้อสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างจะหนักเพราะว่าก็มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับวัดของเราเนี่ยแหละเมื่อข่าวไม่ดีนี่บางทียอดประมูลหายไปเลยแต่เผอิญเนี่ยปีนั้นเป็นปีที่คุณยายท่านเป็นประธานกฐินนะคุณยายเหมือนผู้ที่มีฤทธิ์เนี่ยเวลาเราดูข่าวแล้วมันก็เฉาเฉาอะซึมเศร้าๆแต่พอคุณยายมาเนี่ยท่านดึงใจลูกศิษย์ท่านกลับมาหายายอะแล้วก็ผูกกฐินนอกจากจะหายซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะคุณยายท่านยังเปลี่ยนจิตใจเราให้เราห้าวหาญก้าวกระโดดจำได้ปีนั้นทุกคนเนี่ยทำสถิติใหม่หมดเลยพร้อมกับคุณยายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณยายมาทีเดียวก็สามารถที่จะปลดหนี้ได้เนี่ยแผ่นดิน 2,000 ไร่และถ้าไม่มี 2,000 ไร่โอกาสที่จะสร้างองค์กรที่ใหญ่โตที่รองรับทุกประเภทเนี่ยมันยากเหมือนตอนนี้ถ้ามี 2,000 ไร่เราจะมีสภาธรรมกายสากลได้อย่างไรหรือจะมีที่วัดเรามีหน่วยงานต่างๆมากมายคนที่มีความรู้สามารถทุกคนเลยแต่ละองค์แต่ละคน

0: จึงมากมายมหาศาลปีนี้ก็เป็นปีที่ก็ดีใจอย่างที่ว่าเราก็ช่วงนี้หลวงพ่อท่านก็ทดลองสอนลูกๆเขตไหนเขตนอกก็รอก่อนนะก็เราก็ช่วยอธิษฐานให้หลวงพ่อแข็งแรงกว่านี้ก่อนตอนนี้เขตไหนก็เป็นตัวแทนก่อนนะอย่าพึ่งอิจฉากันยังไงหัวหน้าชั้นก็ไปทุกวันเลยอย่างนี้ยังไงท่านก็ดีอกดีใจช่วยกันอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนแต่ทำให้ลูกๆในวัดก็โหก็ดีใจนะได้เจอแล้วหลวงพ่อก็ช่วงนี้ก่อนเป็นช่วงที่ตั้งใจจะอ่านเคสเรื่องราวของการสร้างบารมีของแต่ละองค์แต่ละคนนะที่เป็นแกนกลางของการสร้างบารมีนี่นะไอ้ฝังแล้วประทับใจไงนึกถึงหลวงพ่อที่ท่านบอกว่าหลวงพ่อคุณยายต้องเอาบุญมหาศาลไปตามเราเนี่ยเอากลับมาเนี่ยแหละมันใครตั้งใจเป็นลูกศิษย์วิชาธรรมกายเหมือนตั้งใจจะมาเดินขบวนกฐินคุณยายนี่นะท่านจะหอบไปหมดเลยการสร้างบารมีเราต้องมีครูดีหาครูดีให้เจอก่อนเจอแล้วก็ฟังคำครูก็ต้องคำครูตามครูนั่นแหละเหมือนในตัวอย่างเมื่อกี้ไงถ้าเจอเพื่อนไม่ดีชีวิตก็พังเลยแต่ก็โชคดีมีพระพี่ชายเป็นกัลยาณมิตรก็เหมือนกับบุญที่เราทำเนี่ยบุญที่เราชักชวนผู้คนให้ทำความดีถึงจังหวะหนึ่งแม้เราจะเกเรก็ตามเนี่ยนะบุญก็จะดึงเรากลับมาเนี่ยแหละแล้วถ้าเราตั้งใจเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะเอาเรากลับมาแต่ละคนที่มีจังหวะของชีวิตไงอันสำคัญนะนี่ไงเดี๋ยว10 ตุลาคมนะเราก็มาเอาบุญกับหลวงปู่เนี่ยวันเกิดของท่านกฐินก็มาเอากับคุณยายนี่ไงอันชาตินี้คุ้มนะชาตินี้สำคัญนะประคับประคองกันให้ดีแล้วเกิดมาสร้างบารมีนี่เหนแน่หลวงพ่อบอกเราลงมาสร้างบารมีเราไม่ได้มาพักแต่เหนื่อยนี่ดีแสดงว่าบุญมันเกิดขึ้นมากมายและณแผ่นดินตรงนี้ที่เราได้เจอกันสร้างมานี่แหละก็มีทั้งเขตนอกเขตในคนก็มากมายแต่แม้เรารองรับงานได้มหาศาลแม้แต่การจอดรถนี่7,000ก็ไม่ใช่ง่ายนะของเรามาจอดเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลดูแลเสร็จเรียบร้อยมีอาหารมีกาแฟเนี่ยนะเขาก็ประทับใจถ้าแผ่นดินนี้ที่เรานั่งตรงนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้แผ่นเมียคนดีเกิดขึ้นมากมายเนี่ยแหละให้ปลื้มใจปลื้มใจไหมที่เราเป็นเจ้าของใครได้มีส่วนซื้อที่2,000 ไร่เนี่ยยกมือสิสาธุที่เหลือมาไทยก็ต้องแซงหน้ารุ่นพี่นะเพราะฉะนั้นกฐินคุณยายปีนี้ครบเท่าไหร
1: ่118 ปี
0: เราจะทอดกฐินกันวันไหน
1: วันที่1 พฤศจิกายน
0: อัศจรรย์ไหมล่ะคุณยายท่านหลวงปู่บอกเป็น1 ไม่มี 2ปีนี้กฐินคุณยายก็ทอดวันที่1เดือน11
1: 11
0: คุณยายก็มีแต่1 ไม่มี 2เราก็มาเข้าขบวนท่านนะจะได้เอาบุญกับคุณยายนะจำได้เลยตอนที่หลวงพ่อท่านมาเขาจะถามหัวหน้าชั้นนี่เสมอว่าทำที่ท่าน
1: ได้ที่เรา
0: ในกลางกายของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในธรรมกายเขานับไม่ถ้วนนะทำแท้องค์เดียวก็มหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นเหลือไปอะไรอีกเดือนนึงนะก็อยู่ในบุญเยอะๆคุณยายก็มังตามสมบัติให้พวกเรานะแล้วก็ดูแลพวกเราเต็มที่เลยตอนนี้ก็ไปตามเข้าฝันมีหลายคนนั่นก็มารายงานว่านี่นะทั้งคุณปู่คุณย่าเนี่ยมาในฝันเลย บางคนเนี่ยนะพอปิดกองเสร็จไม่เคยฝันถึงพ่อเลยพอปิดกองเสร็จพ่อมาโผล่ในฝันเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้บอกดีใจอย่างนี้ไงมันก็ขอบคุณไงเพราะฉะนั้นคุณยายก็กำลังติดตามเนี่ยลูกหลานท่านกำลังโกลาหลในบุญอันเดือนนี้นะอยู่ในบุญนะอยู่ในบุญเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะอัศจรรย์กฐินคุณยายเนี่ยแหละเพราะคุณยายถ้ามาทีไรท่านจะพลิกสถานการณ์แล้วก็ทุกอย่างจะเกินควรเกินคาดหมดแล้วก็นอกจากกฐินวัดพระธรรมกายกฐินคุณยายแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวเราต้องเป็นตัวแทนหลวงพ่อไปถวายพระกฐินทั่วประเทศปีที่3แล้วทุกอย่างก็ค่อนข้างจะดีขึ้นหลายๆอย่าง

นะปีนี้ก็จะมี4องค์นะก็คือพระฐานบัวสำหรับระดับ 1M นะพระราชเหล็กที่รุ่นที่3ก็จะเห็นแตกต่างก็คือตรงจี้จะเป็นบุษราคำนะเป็นพลอยสีเหลืองอ่ะก็มีรูปหลวงปู่ทองคำซิลิคอนบรรจุทองซึ่งจะรับวันนี้แล้วก็เหรียญหลวงปู่นี่ก็เดี๋ยวหลังงานค่อยมารับกันส่วนพระฐานบัวนี่เนื่องจากว่าต้องใช้ความประณีตยังไม่เสร็จวันนี้ก็จะเอา2องค์ก่อนอันก่อนที่จะรับพระของขวัญอ่ะหลับตาสัก1นาทีนะแล้วก็จดใจนิ่งๆนะตามหลักวิชานั่นแหละทำกายสบายทำใจให้มันสบายจดใจนิ่งๆนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆนะ

0: จดใจนิ่งแล้วก็รวมบุญทั้งหมดนะก็อธิษฐานให้หลวงพ่อเราแข็งแรงในการเห็นหน้าหลวงพ่อใสแจ่มกลางท้องกลางกายนะอธิษฐานหลวงพ่อแข็งแรงจะได้มานำพวกเราได้ดังเดิมนะแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้แก่ปู่เทวดาด้วยผู้ที่รักษาพระราชเหล็กนั่นแหละท่านจะได้ปลื้มอกปลื้มใจว่าตอนนี้พวกเรายอดนักสร้างบารมีกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้ท่านคุ้มครองด้วยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสถีภาวันตุเต
1: สาธุ
0: เดี๋ยวก็มอบหมายให้หัวหน้าชั้นนะนะนำกราบก่อนก็ได
1: ้ครับก็เรียนเชิญลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านนะครับตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
0: ก็ขอให้บารมีพระนิพพานบารมีมหาพุทธเจ้าอาจารย์คุ้มของรักษาพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: ให้ปลอดจากสิ่งที่ไม่ดีเติมบุญเติมบารมีพวกเราเป็นพิเศษให้สามารถรองรับงานในวัดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยกฐินคุณยายให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการเถิด
1: สาธุครับในช่วงนี้ทุกท่านนั่งอยู่กับที่สักครู่นึงก่อนนะครับ1เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่2เพื่อผมจะได้ชี้แจงขั้นตอนนะครับคร่าวๆเพื่อจะได้รวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกบุญนึงนะครับในการจุดเทียนใจนะครับก็ขอใหม่นะครับโอเคครับแน่ๆทุกคนที่จะรับต้องมีบัตร

พิเศษนะครับนิมนต์ได้เลยครับครับนิมนต์เลยครับครับผมขณะที่รับผมขออนุญาตชี้แจงเพราะมีพระอาจารย์ทีมพิเศษที่ทำพระราชเหล็กซึ่งเรื่องนี้เราเคยพูดตอนที่มีพระราชเหล็กออกมาใหม่ๆเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นแล้วพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้โดนกันแล้วทำไมโดนเอาพระราชเหล็กไปปล่อยได้สมบัติมาจะไม่ได้สมบัตินะจะวิบัติเจอแล้ว

3แถวแรกของทุกแถวฟังเสียงผมทีละขั้นตอนนะครับเฉพาะ3คนแรกของทุกแถวอ้าวคนแรกของทุกแถวยกมือขึ้นยกบัตรคนแรกของทุกแถวนะคนแรกของทุกแถวยกบัตรนะครับแถวแรกก่อนนะทีละขั้นตอนผมจะเชิญให้ทำทีละขั้นตอนเฉพาะ3แถวแรกอ้าวแถวแรกเดินมายื่นบัตรยื่นบัตรเดินไปตรงพระอาจารย์พนมมือไว้พระอาจารย์เนี่ยเพิ่งมอบนะครับอยู่ในตรงจุดพระอาจารย์พนมมือไว้ไปตรงพระอาจารย์เลยครับไปตรงพระอาจารย์เลยหน้าพระอาจารย์เลยพนมมือไว้นะครับกราบพระอาจารย์อีกครั้งยื่นมือรับ

0: GBN Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหากาลทาน1ปีมีเพียงครั้งเดียวกำหนดการวันทอดกฐินณศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2569จำนวนทั้งสิ้น128แห่งโดยแบ่งเป็น4สัปดาห์มีรายละเอียดดังนี้สัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคมพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่ง

สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่3ถึง8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน38แห่ง

ดาห์ที่3ระหว่างวันที่9ถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน24แห่งสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่16ถึง24พฤศจิกายนพุทธศักราช2569รวมจำนวน42แห่ง

หมายเลขโทรศัพท์083 540 6603หรือหมายเลข083 540 6613

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆละตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการ

0: อย่าขาดกันนะลุงนะอย่าขาดกันเลยเสียดายที่เรายังมองไม่เห็นบุญไม่อยากให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียว
1: การบูชาข้าพระมีมาแต่เดิมแล้วเพราะวิชาบูชาข้าพระนี้มีมาตั้งแต่คุณยายทองสุขกับคุณยายของเราค้นขึ้นมาวิชาบูชาข้าพระเป็นวิชาที่ยายมอบให้หลวงพ่อเป็นผู้นำท่ามกลางที่ลูกศิษย์ลูกหาตอนนั้นหลายคนของยายงงๆเลยนะเพราะหลวงพ่อเพิ่งเข้าไปใหม่ๆท่านเข้าไปปี06อาจจะแถวปี07เนี่ยท่านก็เริ่มบูชาข้าพระเพราะนั้นที่บ้านหลังเล็กหลวงพ่อธรรมะท่านก็นำมาตลอดจนกระทั่งมาถึงบ้านธรรมสิทธิ์ฉันไปตอนต้นของบ้านธรรมสิทธิ์เลยฉันก็เห็นบูชาข้าพระเวลาบูชาข้าพระนะเสียงพญาทองสุขแต่เวลาสอนนั่งสอนอะไรที่มีประกอบไปด้วยเนี่ยเสียงหลวงพ่อธรรมะเพราะนั้นก็จะมีเสียงพญาทองสุขด้วยมีหลวงพ่อเราเป็นผู้นำด้วยประกอบกันเพราะเป็นสิ่งที่ยายให้หลวงพ่อและหลวงพ่อรักมากมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วจะได้บุญที่สำหรับหมู่คณะของพวกเราที่จะมาทำงานกันต่อไปไว้ที่ต้นเดือนในยุค2511บ้านธรรมสิทธิ์เป็นบ้านไม้สองชั้นบูชาข้าวพระนี่อยู่ชั้นบนมันจะพอดีแน่นชั้นล่างก็มาใช้ทำงานเตรียมของเตรียมอาหารเตรียมอะไรวันที่ต้นเดือนเนี่ยเรื่องอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันฝ่ายหญิงเขาก็จะไปดูเรื่องอาหารแต่ว่ายายขออยู่เรื่องนึงว่าอย่าใช้ภาชนะบิณฑ์เพราะว่าเวลาบูชาข้าพระเวลาน้อมขึ้นถวายภาชนะบิณฑ์มันก็จะไปบิณฑ์อยู่ที่ข้างบนด้วยเพราะนั้นภาชนะบิณฑ์นี่เป็นเรื่องที่ยายถือสายายไม่อยากให้พวกเราใช้ภาชนะบิณฑ์แล้วก็เอาอาหารขึ้นไปบูชาข้าพระทีนี้ลำเลียงขึ้นไปก็เป็นฝ่ายชายลำเลียงขึ้นไปแล้วฉันเขาคงเห็นฉันนะเป็นยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่มือไม้คล่องแคล่วแข็งแรงก็วางส่วนหลวงพ่อถ้าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนท่านก็จะในตอนเช้าเนี่ยท่านจะไปนั่งสมาธิก่อนส่วนหลวงพ่อตาท่านอายุมากขอเขาไม่มีใครกล้าใช้ท่านท่านก็เลยต้องไปเดินดูว่าเหลืองานอะไรวะแล้วก็ไปเห็นรองเท้ามันเกะกะอยู่หน้าบ้านท่านก็เลยเป็นคนที่ไปจัดเรียงวางจัดวางรองเท้าเป็นแนวทำเองถ้านับคนวันที่ต้นเดือนน่าจะบอกว่าประมาณสักร้อยหรือรวมร้อยแล้วสิ่งที่ยายเน้นวันที่ต้นเดือนมากก็เพราะว่าเป็นบุญใหญ่เพราะนั้นให้ทุกคนใจจดจ่ออยู่การที่จะมาเอาบุญใหญ่เหมือนหลวงพ่อเตือนเราทุกวันที่ต้นเดือนเนี่ยอย่าลืมเพราะเป็นวันที่ท่านพร้อมมากที่ท่านจะคุมบุญให้กับทุกคนยายพูดยังไงทำอย่างนั้นนะไอ้คำว่าคุมบุญให้เนี่ยเป็นสิ่งที่ลูกศิษย์อยากได้ตอนปี2517ที่เห็นเนี่ยบ้านธรรมสิทธิ์เป็นบ้านไม้สองชั้นสมาชิกที่มาเนี่ยเต็มห้องชั้นหมด

0: ขาขึ้นมาเต็มห้องฉันก็ไปนั่งตรงบันไดและต่อมาคนมากเข้ามันก็จะเต็มที่บันไดเต็มที่บันไดเสร็จแล้วก็มาเต็มที่ชั้นล่างถ้าชั้นล่างชั้นบนรวมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะเลยร้อยมันจะเต็มมาเรื่อยเต็มมาถึงระเบียงเต็มมาถึงสนามหญ้าเล็กๆที่อยู่หน้าบ้านเต็มถนนที่เดินเข้าบ้านไปถึงปากประตูจนกระทั่งไปถึงประตูแล้วก็ยืนอยู่หน้าประตูการเต็มของที่บ้านธรรมสิทธิ์เนี่ยมันเต็มจนกระทั่งล้นออกนอกประตูแต่เต็มไปถึงปากประตูฉันว่า200แล้วตอนนั้น200อัพหรือเปล่าเท่านั้นมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งของยายยายครับผมต้องไปราชการวันที่ต้นเดือนเป็นคำสั่งมาเพราะนั้นวันที่ต้นเดือนนี้ผมคงมาไม่ได้แต่ผมจะฝากปัจจัยเอาไว้ทำบุญตั้งใจว่าถึงจะไปต่างจังหวัดพอถึงเวลาบูชาข้าวพระก็จะพยายามสงบใจให้แล้วก็ทรงใจมาแล้วท่านก็ถามว่าทำอย่างนี้แล้วผมจะได้บุญสักเท่าไหร่คุณยายท่านตรวจให้เลยนะคุณยายบอกว่าคนที่มาวันที่ต้นเดือนทำบุญวันที่ต้นเดือนได้บุญเต็มร้อยก็คือคนที่มาใครไม่ได้มายังไงก็ไม่เต็มร้อยประเด็นของคุณยางเก่งที่สุด 50% ครึ่งหนึ่งท่านบอกว่าครึ่งหนึ่งแต่ถ้าใจไม่เต็มหย่อนจากครึ่งนี่คือคำตอบยายชัดเจนมากเพราะนั้นพวกเราอย่าทอดทิ้งบูชาข้าวพระนะรวมทั้งบุญรวมทั้งคน
1: อย่าขาดกันนะลุงนะอย่าขาดกันเลยเสียดายที่เรายังมองไม่เห็นบุญที่มันเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระนี้ถ้าเราเห็นนี่เราจะเข้าใจคำที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี่ว่าอย่าขาดบุญอาทิตย์ต้นเดือนเพราะบุญมากมายมหาศาลนี่เดียวการถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวก็มีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปมงคลถวายสังฆทานก็เช่นเดียวกันทีนี้ความเป็นพระพุทธเจ้าคือธรรมกายถวายถูกธรรมกายก็คือถูกความเป็นพระพุทธเจ้าอานิสงส์ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่ากันจะต่างกันไม่ได้ว่าถวายมากพระองค์แล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นได้ยกพระองค์นั้นกลับหนึ่งก็ไม่เคยเกิน5องค์ครับที่เป็นต้นวิชาธรรมกายขยายธรรมกายไปสู่พระสาวกเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์กันก็จำนวนหนึ่งเท่านั้นแต่นี่วิชาธรรมกายไปถวายนับประสงค์ไข่พระองค์ไว้ทุนเพราะนั้นเรื่องบุญนี่มหาศาลมากนะจ๊ะจึงไม่อยากให้ขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวถ้าหากว่าไม่เจ็บป่วยเรื่องขนาดที่เข้าโรงพยาบาลแล้วมาไม่ไหวจริงๆยังมาได้มาเถอะนะจ๊ะมาเอาบุญนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ

0: ะไรที่เกี่ยวข้องที่จะทำให้วัดพระธรรมกายเกิดขึ้นมาได้บอกยายยายจะทำทุกอย่างทำจนกว่าจะเสร็จจนกว่ายายจะละโลก
1: เกือบตายก็จะเอาวัดลงก็จะสร้างวัดได้เหนื่อยจังเลยยายนี่เหนื่อยจังเลยเหนื่อยจนเป็นโรคขาดอาหารเนี่ย
0: หลวงพ่อท่านถึงพูดชัดเจนเลยยายคือผู้สร้างวัดพระธรรมกายยายคือทั้งหมดของวัดพระธรรมกาย

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ท่านธรรมยังพุทธสาภาควโตอุปภาคนามการะ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรพรสรรกำลังเอกกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรมนัสสินชัยรุ่งเรืองกัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นิภากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรวิจิตราชูจิตารมณ์กัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรรัตนาอุบลสุวรรณกัลยาณมิตรสุรสวัตดีแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์อนัญญาพันธเสนกัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรพรพัฒนาพันธเสนกัลยาณมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลกัลยาณมิตรอธิราชพันธเสนกัลยาณมิตรกัญญนัตแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรวีรศักดิ์พดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรพิชิชากรพุทธิเจริญวงศ์กัลยาณมิตรสุภาพรพดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรมานพเขามากกัลยาณมิตรปวาริสาชนกำเนิดกัลยาณมิตรพิมนารากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรไพแพรวรักศีลขันกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรกัลยาณมิตรสภศักดิ์รักศีลขันกัลยาณมิตรทันสนันชัยกิตติพรกัลยาณมิตรอชวินชวาลารัตน์กัลยาณมิตรเด็ดดวงแฉ่งใจกัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์กัลยาณมิตรสุรภีแฉ่งใจกัลยาณมิตรจิรภรณ์ทกลสุเวชกัลยาณมิตรทันชนกวิทแมนกัลยาณมิตรนงลักษ์แก้วสุขสมบัติกัลยาณมิตรวรพงษ์ขวัญไพโรจน์กัลยาณมิตรประมวลพรงามกัลยาณมิตรนวพันธ์กัญจนสิริเพชรกัลยาณมิตรทันตแพทย์ไพโรจน์ตันติเวชวุฒิกุลกัลยาณมิตรเดชสุทธิกุลการกัลยาณมิตรรุจีกัลยาณมิตากัลยาณมิตรวัฒนากุญเจียงกัลยาณมิตรธันวาบรรลือคุณกัลยาณมิตรชวาลโชติกุญเจียงกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศีลขันกัลยาณมิตรนายแพทย์นพรัตน์วิบุญสันติกัลยาณมิตรมานพหิรัญยสิริกัลยาณมิตรสุวรรณาทองฤทธิ์กัลยาณมิตรเตียงศักดิ์เตียงพิทยากรกัลยาณมิตรพัชนีปรีดาพิพัฒน์พงษ์กัลยาณมิตรวิวัฒน์อัครราวานิชกัลยาณมิตรเกียรติศักดิ์แสนลังกัลยาณมิตรกัลยาอัครราวานิชกัลยาณมิตรออนสิริอุ่นจิตติกุลกัลยาณมิตรธิตาภาจันทคุณกัลยาณมิตรจำจันศรีคุณกัลยาณมิตรดิตพงษ์เรืองฤทธิเดชกัลยาณมิตรจุฑามาศวิภากรวิทย์กัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิชกัลยาณมิตรตันเทียนเลียนกัลยาณมิตรแพทย์หญิงปราณีลัคนาภิชนชัดกัลยาณมิตรศรีสมรสุนทรวิทยากัลยาณมิตรวราพรสุวรรณกสินกัลยาณมิตรวรรณรัตน์บูรณสิทธิพรกัลยาณมิตรภาวีชยาศรีวรรณวัฒน์กัลยาณมิตรปรีชาผู้ประเสริฐกัลยาณมิตรสมศักดิ์แซ่ปึงกัลยาณมิตรมยุรีธนทิพานนท์กัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลกัลยาณมิตรมาลาปาน้อยกัลยาณมิตรประสิทธิ์สุทธิพงคูณกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติกัลยาณมิตรยูดวงพรมนทนกัลยาณมิตรนิชาภากาญจนเสถียรกัลยาณมิตรวัชรีสุทธิวสินกัลยาณมิตรอัญชลีชัยวัฒน์กัลยาณมิตรสุวรรณีธีรภาพธรรมกุลกัลยาณมิตรขวัญชนกรุณเจริญกัลยาณมิตรสรันธนะยิปมันตะสิริกัลยาณมิตรนฤมลบุญเลี้ยงมากัลยาณมิตรกาญจนีพวกดีกัลยาณมิตรชัยนาถกิติธรกุลกัลยาณมิตรชกันชีรจินกัลยาณมิตรกันล้อมสมบูรณ์เรียนเชิญครับ
2: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญก ำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจโชนนิรันดร์ทุกท่านครั้งหนึ่งได้มีพระอรหันตเถระจากแผ่นดินลังกานามว่าพระกาลพุทธรักขิตะท่านได้กล่าวอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยว่ามหาคงคาที่เต็มด้วยห้วงน้ำบุคคลพึ่งเทใส่ในรูเข็มน้ำที่เข้าไปในรูเข็มมีปริมาณน้อยน้ำที่เหลือมีมากฉันใดพระพุทธคุณที่ผู้มีรู้มีญาณได้กล่าวพร่ำพรรณนาอยู่ตลอดทั้งคืนนับว่ากล่าวสรรเสริญได้เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับพระพุทธคุณที่มีอยู่อย่างไพศาลของพระตถาคตเจ้าชนเหล่าใดน้อมสักการะบูชาพระพุทธคุณด้วยจิตเลื่อมใสผลบุญอันเป็นอจินไตยย่อมบังเกิดขึ้นดังเช่นเรื่องราวการบูชาของสตรีรัตนะผู้มีนามว่าพัทธกาปิลานีท่านคือธิดาเศรษฐีผู้มีความงามเป็นเลิศแห่งสาคลนครพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติผิวกายของท่านพุทธพองดุจทองคำทั่วสารพางกายมีรัศมีสีทองเปล่งประกายแผ่ซ่านตลอดเวลากระทำห้องที่มืดมิดขนาด12ศอกให้สว่างสวยได้ด้วยแสงจากรัศมีกายของท่านครั้นเมื่อออกบวชเป็นภิกษุณีก็ได้บรรลุอรหัตผลถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวงทั้งยังได้รับการยกย่องจากพระศาสดาให้เป็นภิกษุณีผู้เลิศในฝ่ายระลึกชาติได้ความเป็นเลิศเหล่านี้ล้วนเกิดจากการสั่งสมบุญมีการจุดดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาดังในยุคของพระปทุมุตระพุทธเจ้าท่านได้สละทองคำและรัตนชาตินำมาหล่อเป็นโคมประทีป700,000 ดวงแล้วจุดประทีปไว้ณพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตเจ้าแม้ในกาลสมัยแห่งพระกัสสปะทศพลท่านได้ทำตะเกียงที่สำเร็จด้วยรัตนชาติ700,000 ดวงแล้วตามประทีปไว้ณพระเจดีย์ทองน้อมบูชาพระพุทธคุณด้วยจิตที่เลื่อมใสผลแห่งบุญอันยิ่งใหญ่จึงส่งผลอย่างไม่มีประมาณเฉกเช่นเดียวกันกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ขอให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านยังจิตให้เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์อันไพศาล ย่อมบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์เฉกเช่นเดียวกัน

มีพระธรรมกายที่สว่างไสวสถิตมั่นที่ศูนย์กลางกายได้ตามติดและติดตามมหาปูชนี

เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้

นุ่มนวลให้แตะใจของเราตรงกลางเบาๆอย่างสบายๆแตะใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายใครตรึกนึกถึงดวงใสได้ก็ให้ตรึกไปในกลางดวงใสๆใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระหยุดนิ่งนุ่มไปเบาๆจิตกลางองค์พระแก้วใสๆอย่างสบายๆใครไม่ชอบนึกเป็นภาพก็หยุดนิ่งๆนุ่มๆลงไปตรงกลางที่โล่งๆว่างๆกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปจะทำให้ใจของเราเนี่ยรวมได้ง่ายคือความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างจะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงกลางอย่างง่ายๆซึ่งจะทำให้ใจของเราละเอียดบริสุทธิ์มีความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจถ้าเราหยุดใจได้ตรงกลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะถ้าหยุดได้แล้วก็จะมีความสุขใจจะใสจิตของเราจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์ภายในกลางกายได้เป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้จะเป็นดวงใสใสใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสใสหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์
พอจิตของเราบ

สุทธิ์มันก็จะไม่ติดโลกภายนอกเลยจะไม่ติดเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของอารมณ์อะไรต่างๆจะไม่ยินดียินร้ายอะไรเนี่ยจะปล่อยวางได้แล้วใจก็จะเข้ากลางไปได้เองคือตรงกลางจะขยายกว้างออกไปก็เรื่อยจิตก็จะเริ่มมีพลังมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นการเห็นภาพภายในก็จะตามมาอย่างง่ายๆและเห็นไปตามความเป็นจริงคือเห็นของจริงที่มีอยู่ภายในที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเช่นเห็นดวงธรรมภายในเห็นกายภายในชีวิตภายในที่ยกระดับความละเอียดความบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนอยู่ข้างในเป็นชั้นๆเข้าไปแค่เราแตะใจไปเบาๆความลับของชีวิตของเราก็จะค่อยๆถูกเปิดเผยที่ตัวของเราเองเราก็จะเริ่มรู้จักว่าเราคือใครรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นเพื่อให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปเรื่อยๆนี่คือเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมที่ใสบริสุทธิ์หรือพระธรรมกายเพราะท่านเป็นองค์พระเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราให้ใจแตะไปเบาๆสบายๆนิ่งนุ่มเบาๆใจก็จะเข้ากลางเข้าไปเรื่อยๆเองจะไปเองอย่างง่ายๆองค์พระจะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งมีพลังยิ่งมีอานุภาพเมื่อเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งซ้อนเข้าไปข้างในเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับองค์พระธรรมกายที่ใสใสอย่างง่ายๆ

มาถึงตรงนี้เราจะน้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อันอนันตชัยไว้ในกลางองค์พระธรรมกายก็ง่ายเทียนใจไฟนิรันดร์ที่เราจุดภายนอกก็จะน้อมเข้าไปสู่ภายในถูกกลั่นให้ใสได้ใจที่หยุดนิ่งเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจก็จะยิ่งละเอียดอ่อนนุ่มนวลสวยกว่าภายนอกจะใสบริสุทธิ์มีรัศมีมีแสงสว่างมีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลผ่านไปในกลางองค์พระไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราต้องการบูชาพระรัตนตรัยก็จะไปถึงตรงนั้นได้จะเข้าไปตั้งอยู่ในกลางพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะได้อย่างง่ายๆและกระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงบุญใสๆสว่างสวัยเข้ามาแทนที่ให้ใจเรานิ่งนิ่งนุ่มกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

กายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์ที่แล้วต่อจากนี้ไปให้รู้ทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาปนมมือกันพร้อมกันอันมยังมุตสาภาควาโตปุพพาคณมการังกะโรมะเสนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，帕卡瓦多阿拉哈多萨摩萨婆达萨，ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี้
1: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออาน

0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักษุ
1: ทั้งมังสะจักษุ
0: ทิพยจักษุ
1: ทิพยจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สมันตจักษุ
1: สมันตจักษุ
0: และธรรมจักษุ
1: และธรรมจักษุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: จันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์

0: สัพเพพุทธาภะระปะตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังวันตาวิสัพพโสเตทะละตาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ความรู้ธรรมะของยายอีกไม่นานก็จะถึงวันทอดกฐินคุณยายอาจารย์แล้วคุณยายท่านเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้น

0: ถ้าเราอยู่ใกล้ชิดท่านเมื่อมองผ่านรูปกายภายนอกของท่านเราจะเห็นท่านรูปร่างผอมบางตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ใบหน้ายังนวลตึงซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปที่มีอายุเท่ากันยิ่งถ้าหากเรามองเข้าไปถึงหน้าที่ในการสู้รบปรบมือกับพยามาร นับว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราจะตระหนักว่าคุณยายเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเคารพสักการะบูชาจากมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
1: สาธุ
0: ครั้งหนึ่งหลวงพ่อยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ์ภายในบริเวณวัดปากน้ำมองเห็นอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นตึกสามชั้นอยู่ๆคุณยายท่านก็รำพึงขึ้นมาพร้อมกับชี้ไปที่อาคารนั้นว่าถ้าจะเอาความรู้ที่ยายเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำมาเขียนเป็นตำรารวมเข้าเป็นเล่มแล้วตึกสามชั้นนี้ก็ไม่พอใส่ฟังให้ดีถ้าจะเอาความรู้ที่ยายเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำมาเขียนเป็นตำรารวมเป็นเล่มแล้วตึกสามชั้นนี้ก็ไม่พอใส่แล้วคุณยายก็สรุปด้วยว่าไม่รู้จะปริยายอย่างไรหมายความว่าการที่ท่านได้เรียนธรรมะรู้ความเป็นจริงของสรรพสิ่งรู้ความเป็นจริงของสรรพชีวิตไปจนถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วคุณยายก็พบว่าเป็นการยากที่จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้ดังนั้นเวลามีคนมาถามเรื่องธรรมะภายในกับยายท่านมักจะบอกว่าคุณไปทําให้หยุดเสียก่อนทําให้เห็นเสียก่อนแล้วยายจะสอนให้เพราะความว่าไม่รู้จะปริยายอย่างไรนั้นหมายถึงมันมากมายมหาศาลเกินกว่าจะพรรณนาได้เพราะในเมื่อพยามารประกอบวิชาขึ้นมาอย่างไม่ซ้ำวิชาเพื่อเบียดเบียนสรรพสัตว์และสรรพสิ่งตลอดหมดทั้งนิพพานพบสารโลกันพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จำเป็นต้องถ่ายทอดไม่ซ้ำวิชาเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้คุณยายท่านเป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้ว หากเรามีจิตเลื่อมใสทำบุญบูชาท่านย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกัน
1: สาธุ
0: สาเหตุที่ทำบุญกับคุณยายแล้วได้บุญมากเพราะท่านเป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ผู้รู้ผู้มีอานุภาพภายในผู้ใดก็ตามที่ทำบุญกับคุณยายจึงได้ชื่อว่าทำบุญกับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านใครได้ทำบุญกับคุณยายจึงเป็นการเสียปลั๊กชาร์จมาถึงเราเลยเพราะฉะนั้นให้ดีใจเถิดใครเกิดมาชาตินี้ได้พบคุณยายได้ทำบุญกับคุณยายถือเป็นบุญญาลาภสูงสุดในชีวิต
1: สาธุ
0: ดังนั้นการที่เราสละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาทำบุญกฐินคุณยายครั้งนี้เมื่อความตรณีดับหายไปบุญก็ได้ช่องสว่างปรึบเข้ามาในกลางเป็นดวงใสสว่างติดไปหมดทุกกายจะทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในการสร้างบารมีแม้เป็นขั้นต้นแม้เป็นขึ้นต้นไม้ก็หนีสมบัติไม่พ้นอย่าว่าแต่ต้นไม้เตี้ยๆเลยหนีขึ้นยอดเขาก็ไม่พ้นละโลกแล้วไปเกิดบนสวรรค์ก็หนีไม่พ้นยังตามไปเป็นทิพยสมบัติพอลงมาเกิดอีกเป็นมนุษย์ก็หนีสมบัติหนีความรวยไม่พ้นอีกเพราะมันติดเข้าไปอยู่ในกลางตัวจะไปหนีทันที่ไหนแล้วเราจะได้สมบัติอัศจรรย์กันทีเดียวเพราะใจเราอัศจรรย์ถ้าใจเราอยู่เหนือธรรมชาติเราก็จะได้สมบัติที่เหนือธรรมชาตินะลูกนะ
1: สาธุ
0: ก็อ่ะเดี๋ยวเปิด MV ประธานกฐินครั้งแรกของคุณยายกัน

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะระตัง

หิตตายะสุขายะนิพพานะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับครับก็มาได้เลยนะครับตั้งแถวที่แนวกลางเป็น4แถวเลยนะครับ4แถวนะครับวันนี้เราจะได้มาถวายปัจจัยนะครับโอ้หลายๆท่านนั่นก็เตรียมปัจจัยมาสมทบกฐินแล้วนะครับโอ้นะครับสร้างบุญใหญ่ที่เรานั้นจะได้อบุญกับคุณยายตอนนี้นะครับมาได้เลยนะครับ4แถวนะครับ4แถวก็เตรียมใจของเราให้พร้อมนะครับบุญใหญ่ก็และอีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีบุญใหญ่ต่อเนื่องนะครับ10ตุลาคมโอ้วันเสาร์นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับก็จะมีทั้งทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่3นะครับโอ้โหนะครับบุญใหญ่อีกแล้วนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภาคบ่ายนะครับทอดกฐินเสร็จก็จะเป็นขออภัยนะครับทอดพระป่าเสร็จก็จะเป็นปลูกต้นทรัพย์บานชื่นนะครับแล้วก็จะมีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารแล้วก็มีฉลองชัยชิตังเมด้วยนะครับโอ้เรียกได้ว่าแต่วันนี้นี่บุญใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เนาะเราก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็นึกถึงคุณยายนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญนั้นเรียกได้ว่าปีนี้คุณยายเป็นประธานใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับตั้งแถวได้เลยนะครับใครมีปัจจัยแล้วขอให้ชูขึ้นหน่อยนะครับชูขึ้นหน่อยนะครับชูขึ้นสูงๆเลยนะครับโอ้โหนะครับช่างภาพก็เก็บภาพต่อเนื่องนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถวายปัจจัยหลวงพ่อนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยว

รอสัญญาณให้พร้อมก่อนครับชูสูงๆเลยนะครับโอ้โหตอนนี้วิดีโอก็จับภาพอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยของเราเนาะที่หลายๆท่านนั้นก็อธิษฐานจิตมาอย่างดีนะครับเพื่อเตรียมมาสร้างทานบารมีให้กับตัวเราเองนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวรอความพร้อมเรียนเชิญได้เลยนะครับพร้อมแล้วก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถวายปัจจัยนะครับทั้งปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดแล้วก็หลายๆท่านก็มาสมทบกฐินในวันนี้นะครับสาธุช่วงถวายแล้วก็รักษาใจของเราให้ผ่องใสนะครับ

เอาไว้ให้เราได้สร้างบารมีร่วมกันคุณยายของพวกเราเริ่มต้นสร้างวัดนี้ด้วยทุนเพียง 3,200 บาทหลวงพ่อก็ถามยาย 3,200 บาทเนี่ยมันจะสร้างวัดได้ยังไงคุณยายก็บอกว่าได้เชื่อยายนะแต่ก็คุณยายก็ให้หลักเอาไว้ว่าในการสร้างบุญร่วมกับยายเนี่ยขอให้ทุกคนสะอาดกะระเบียบให้ดีสะอาดทั้งข้างนอกและข้างในตรงนี้เองที่อยากจะขยายความให้กับพวกเราสะอาดข้างนอกนะทำบ้านเรือนของเราให้สะอาดทำร่างกายให้สะอาดสะอาดอย่างนี้เนี่ยเรารู้จักแต่สะอาดทั้งข้างนอกข้างในนะคุณยายหมายลึกไปกว่านั้นสะอาดทั้งข้างในเหรอวันเวลาผ่านไปทุกวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะทำอะไรก็สะอาดกายก็สะอาดด้วยศีลของเราก่อนไม่ฆ่าแม้มดปลวกตัวเล็กตัวน้อยไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จทุกคำที่ออกจากปากเราแล้วมีแต่จริงกับจริงแล้วก็สุรายาเมายาเสพติดอะไรไม่แตะต้องเลยนี้ก็เป็นสะอาดขั้นต้นคือสะอาดด้วยศีลของเรายิ่งไปกว่านั้นวันธรรมดาเราก็สะอาดด้วยศีลห้าของเราวันพระหลวงพ่อก็ขอฝากเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้เอาไว้แล้ววันพระตั้งใจเถอะให้สะอาดด้วยศีลแปดหรืออุโบสถศีลของเราอย่างนี้มันถึงจะสมกับที่เกิดมาเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาทันทีที่เรารับศีลแปดเอามาไว้ในใจของเราวันนั้นนะถ้ามองจากข้างนอกก็จะเห็นเป็นยังไงล่ะทันทีที่ศีลแปดอุโบสถศีลเรารับได้ปุ๊บวันนั้นนอกจากบุญเกิดภายในแล้วใครที่มีหนี้มีศีลในครัวเรือนหนี้ศีลในครัวเรือนมันก็หลุดไปควับเลยแล้วบุญก็ทับทวีขึ้นมานี่ก็เป็นสะอาดแล้วก็เห็นบุญกันชัดๆอย่างนี้สะอาดยิ่งขึ้นไปอีกสะอาดทางกายด้วยศีลแปดอย่างนี้แล้วก็ทุกคำพูดแต่นี้ไปฝึกเธอจะได้เป็นต้นแบบให้กับลูก

หลานของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น่ะออกบวชเมื่อวันที่เจ้าชายราหุลเกิดออกบวชค้นคว้าธรรมะอยู่6 ปีจึงตรัสรู้ตรัสรู้แล้วประกาศธรรมะให้กับชาวโลกอยู่อีก1 ปีจึงได้กลับกบิลพัสดุ์กลับถึงกบิลพัสดุ์แล้วโอวาทให้กับพระราหุลลูกชายไม่ได้เห็นหน้าลูกนะวันที่ลูกเกิดนะพระราหุลเกิดพระองค์ขึ้นมากันตกะออกบวชเกรงว่าถ้าใจเห็นหน้าลูกชายเห็นราหุลแล้วก็เดี๋ยวความรักลูกแล้วจะไม่ได้ออกบวชแต่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วก็กลับมาถึงกบิลพัสดุ์ลูก7 ขวบโอวาทครั้งแรกที่ให้อัศจรรย์จริงๆตรัสว่าลูกเอ้ยจำไว้อย่าโกหกแม้ล้อเล่นสนุกสนุกวันนี้ฝากพวกเราด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พระองค์ให้กับพระราหุลนะคุณยายของเราท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือสะอาดกระเบียบทั้งภายนอกภายในให้ดีแล้วเราจะสร้างวัดเสร็จด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง 3,200 บาทแล้วก็ได้วัดพระธรรมกายที่เราได้อยู่ร่วมสร้างบุญกันอยู่ขณะนี้นี่แหละอย่างที่ยายว่าจริงๆพวกเราวันนี้ชาวโลกที่จะพูดวาจาเป็นสัจจะไม่โกหกมันหายากเต็มทีขอให้เราทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับเจ้าชายราหุลครั้งแรกแล้วเราจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับที่ยายได้พูดเอาไว้แล้ววาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะมันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็โลกหลานของเราที่ตามมาได้เห็นตัวอย่างจากเราโลกหลานของเราก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ตามเราตามคุณยาย

ไปด้วยในยุคนี้และตรงนี้ก็ต้องฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นความสะอาดที่ต้องคิดจากข้างในแล้วก็เปล่งออกมาข้างนอกให้ชาวโลกได้ยินแต่ว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นนั่นแหละหลวงปู่สั่งนักสั่งหนาสัมมาอรหังปะท่องให้ใครฟังท่องให้ตัวเองฟังอยู่ข้างในนั่นแหละท่องไปเอาใจจดเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาควานหาศูนย์กลางกายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสำหรับท่านที่มาใหม่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพียง4-5ครั้งเราก็จะพบจุดสบายที่กลางท้องของเราจุดสบายมันอาจจะโตขนาดลูกมะพร้าวก็ใช้ได้มันอาจจะโตเท่า

ใช้ได้แค่ลูกว่าก็ใช้ได้แล้วก็เอาใจไว้ตรงจุดสบายสบายนั่นแหละสัมมาอารหังให้ตัวเองได้ยินในใจออกมาจบตรงนั้นแหละตั้งใจทำไปแล้วเราจะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงหลวงปู่สัญญากับเราไว้ขอให้สัมมาอารหังอยู่ตรงศูนย์กลางกายนั่นแหละนอกจากสมบัติอัศจรรย์จะเกิดกับเราแล้วองค์พระก็จะผุดขึ้นมาจากตรงนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันตเจ้า

งหยุดอยู่ตรงนั้น องค์พระก็ผุดขึ้นตรงนั้นตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระปัจเจกพุทธเจ้าตามพระอรหันตเจ้าทั้งหลายและมหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้ไม่พร่องที่เอาไว้หล่อเลี้ยงโลกธาตุทั้งโลกก็จะผุดจากตรงนั้นนั่นแหละมาให้เราได้ใช้สร้างบุญสร้างบารมีตามใจปรารถนาของเราได้อีกด้วยทำเถอะอย่างนั้นสะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในอย่างที่คุณยายท่านว่าแล้วเพราะความสะอาดทั้งภายนอกภายในที่เราช่วยกันทำมาวันนี้วัดพระธรรมกายของเราก็กลายเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่วิชาธรรมกายขวาการเผยแผ่ธรรมะ

0: อาธรรมกายไปทั่วโลกไปด้วยใครก็ไปด้วยพวกเรานี่แหละช่วยกันหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายหยุดแล้วมันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์แล้วเมื่อหยุดด้วยที่ศูนย์กลางกายกันอย่างนี้หลวงปู่ก็ยืนยันเอาไว้อีกว่านี่แหละจะเป็นศูนย์รวมของการปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษกันอยู่ตรงนี้แหละแม้พยามารก็ปราสามารถปราบมันได้ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษด้วยพวกเราทุกคนเป็นอัศจรรย์หลวงพ่อก็ขอฝากพวกเราไว้สะอาดกับระเบียบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสะอาดทั้งข้างนอกสะอาดทั้งข้างในแล้วจะไปที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกรูปทุกคนเนอ
1: สาธุ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกรูปทุกคนนะ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GVN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของเส้นทางบุญในช่วงสรุปงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะตลอดทั้งวันนะคะต่อเนื่องเลยตั้งแต่เช้าจนถึงเดี๋ยวนี้นะคะทางสถานี GVN by DMC ได้ส่งตรงภาพบรรยากาศนะคะกิจกรรมงานบุญตลอดทั้งวันไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะจากศูนย์กลางพิธีสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกและก็ทุกแพลตฟอร์มด้วยค่ะสำหรับช่วงสรุปงานบุญนี้นะคะมีคุณธนาพรนรมาศและดิฉันกนกวรรณชาญกีฬารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็จะได้มาร่วมกันทบทวนที่ร่วมกันทบทวนบุญที่เกิดขึ้นในตลอดทั้งวันของวันนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะคะต้นเดือนตุลาคมถือได้ว่าเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่10แล้วนะคะของการสั่งสมบุญสร้างบารมีในปีพุทธศักราช2569รวมทั้งเรานั้นก็จะได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันและเป็นปัตตานุโมทนาไมซึ่งเป็นหนึ่งในบุญยกิริยาวัตถุ10ประการค่ะให้เรานั้นได้เบิกบานในบุญกันไปทั่วทุกมุมโลกการที่เรานั้นนะคะได้มาร่วมกันทบทวนบุญบ่อยๆเพื่อให้ใจของเรานั้นชุ่มอยู่ในบุญเพื่อให้มีกระแสบุญมีความบริสุทธิ์ผ่องใสให้เกิดความปลื้มปิติเบิกบานใจในทุกๆบุญที่ได้สั่งสมบุญไปด้วยดีแล้วนะคะซึ่งความสำคัญอย่างยิ่งก็เพราะว่าคุณครูไม่ใหญ่ค่ะท่านก็ได้ปรารภไว้ว่าทุกครั้งที่เรานึกถึงบุญบุญใหม่ก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกครั้งไปนึกบ่อยๆบุญก็เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งผู้มีบุญแต่ละท่านนั้นก็ได้ตั้งเตรียมความพร้อมของใจอย่างถูกหลักวิชาก่อนที่จะได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกับลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและลูกหลานของคุณยายอาจารย์ทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะและการเตรียมความพร้อมอย่างถูกหลักวิชานะคะก็คือการที่เราจะได้เตรียมกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะทั้ง3วาระนั่นก็คือก่อนที่จะทำขณะที่ทำแล้วก็หลังจากที่ทำแล้วค่ะการที่เราเตรียมกายวาจาใจแล้วเนี่ยนะคะก่อนทำบุญเราก็มีความตั้งใจค่ะแล้วก็มีความดีใจนะคะที่จะได้มาสร้างมหากุศลทั้งยังมีทายธรรมอันประณีตค่ะเหมาะสมในการถวายทานและขณะที่ทำนะคะเราก็มีจิตที่เลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยและยิ่งไปกว่านั้นได้ถวายแด่เนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะขณะที่ทำก็เลื่อมใสอยู่แล้วและหลังจากที่ทำแล้วตรงนี้สำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการตามตรึกระลึกนึกถึงบุญนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยแช่อิ่มอยู่ในบุญที่เราทำแล้วบุญก็จะก่อเกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้ง3วาระค่ะเพราะว่าการที่เราประกอบเหตุเช่นนี้เนี่ยนะคะในการปลื้มบุญทั้ง3วาระเมื่อถึงคราวที่บุญส่งผลค่ะก็จะเกื้อหนุนนะคะให้เราเนี่ยถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์อันน่ารื่นรมนะคะและก็ประสบกับความสุขในทุกช่วงชีวิตค่ะตั้งแต่ปฐมวัยมัชฌิมวัยแล้วก็ปัจฉิมวัยเลยทีเดียวค่ะ
2: ใช่แล้วล่ะค่ะเราก็มาร่วมกันทบทวนบุญกันตั้งแต่เวลา 6:30 นกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศซึ่งผู้มีบุญทั่วโลกนั้นก็ได้ร่วมกันพร้อมใจสร้างมหาทานบารมีอันเป็นบุญใหญ่ที่เป็นบุญแรกของวันนี้ค่ะเพื่อดำเนินรอยตามบัณฑิตนักปราชญ์ผู้รักบุญในการก่อนซึ่งพิธีตักบาตรนั้นก็ได้จัดขึ้นณบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายอาจารย์บริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรในวันนี้ค่ะคือกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์บรรยากาศทั่วพื้นลานบุญณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญจำนวนมากที่ได้ตั้งใจเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อมาสั่งสมบุญใหญ่ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือนสำหรับพิธีตักบาตรนั้นก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็น

0: ทานกุศลที่ชาวพุทธนั้นจะได้ร่วมพร้อมใจกันถวายวัตถุทานอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์และสามเณรอันจะเป็นไปเพื่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันดีงามและสืบต่อพระพุทธศาสนานั้นให้ยืนยาวไกลไปตราบนานเท่านานค่ะ
1: ค่ะหลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านได้เคยเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาไว้ว่าการจะทำภารกิจการงานในทางโลกก็ดีหรือการจะประพฤติปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาก็ดีต้องหมั่นทำบ่อยๆหมั่นตรึกหมั่นนึกบ่อยๆทำเนืองๆก็จะประสบความสำเร็จได้โดยไม่ยากเย็นสิ่งใดที่เราหมั่นฝึกฝนบ่อยๆย่อมจะเกิดความชำนาญเหมือนทางไหนที่เดินบ่อยๆก็จะโล่งเตียนหนทางภายในก็เช่นเดียวกันถ้าดำเนินจิตเข้าไปบ่อยๆหยุดนิ่งตรงกลางอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันเราก็จะเข้าถึงจุดแห่งความละเอียดภายในได้ใจจะถูกปรับให้บริสุทธิ์ขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อใจละเอียดสะอาดบริสุทธิ์ก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อกระแสบุญหลั่งไหลเข้ามาในใจกระแสบาปก็จะถูกผลักออกไปคุณธรรมความดีก็จะเกิดขึ้นในจิตใจธุรกิจการงานก็จะเจริญรุ่งเรืองดังนั้นการทำภาวนากับการทำหน้าที่การงานจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไป
0: ใช่แล้วล่ะค่ะเราก็มาต่อกันกับพิธีกรรมในภาคซ้ายนะคะซึ่งได้จัดขึ้นบริเวณด้านหน้ารัตนบัลลังก์สภาธรรมกายสากลพิธีกรรมนั้นก็ได้เริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นาทีเป็นช่วงเวลาธรรมกายช่วงเวลาสว่างที่ผู้มีบุญจากทั่วโลกค่ะจะได้พร้อมเพรียงกันมานั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายเริ่มจากการสวดมนต์กล่าวบูชาคำบูชาพระรัตนตรัยและได้กล่าวคำขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัยต่อบุพการีและต่อครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งทางกายวาจาและใจให้พร้อมที่จะรองรับเป็นพลานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญในทุกๆบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของใจนั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ในเบื้องต้นก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระหรือว่าช่วงเวลาที่ได้ถวายทานต่างๆค่ะ
1: คุณผู้ชมคะการที่เราได้กล่าวคำขอขมาลาโทษต่อพระรัตนตรัยต่อบุพการีและครูบาอาจารย์เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งกายวาจาและใจเพราะว่าในบางครั้งเราอาจจะเผลอสติกระทำผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านเหล่านั้นนะคะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามการได้กล่าวคำขอขมาด้วยความตั้งใจจริงก็จะเป็นเสมือนได้ชำระกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ขจัดปฏิฆะหรือความขัดเคืองใจความขุ่นข้องหมองใจให้มลายหายสูญไปพร้อมที่จะรองรับพลานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งสมบุญในทุกๆบุญได้อย่างเต็มที่ค่ะ
0: จากนั้นนะคะผู้มีบุญจากทั่วโลกค่ะก็จะได้รับชมผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆของทางสถานี GBN by DMC ได้พร้อมกันค่ะร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายและเป็นทางมาแห่งความสุขที่แท้จริงอีกทั้งยังเป็นบ่อเกิดแห่งขุมพลังที่จะได้ร่วมกันสร้างความดียิ่งใหญ่ให้ยิ่งขึ้นไปดังพุทธพจน์ที่กล่าวไว้ค่ะว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นที่นอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีเพราะไม่ว่าเรานั้นจะไปหาความสุขจากคนสัตว์สิ่งของก็จะพบว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉลาดมีปัญญาจึงไม่เสียเวลากับการไปหาความสุขในสิ่งที่ไม่มีเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องไปแสวงหาที่ใดในโลกเพียงแค่หลับตาเบาๆทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงอย่างถาวรได้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานี่เองค่ะโดยเหตุนี้นะคะคุณครูแม่ใหญ่ท่าน ึงเน้นย้ำเสมอว่าให้เรานั้นหมั่นประกอบความเพียรให้ได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและทำให้ได้อย่างถูกหลักวิชาแล้วเราค่ะก็จะได้รับรางวัลแห่งความเพียรนั่นก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริงค่ะ
1: และเมื่อกายวาจาใจของทุกท่านใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันทั่วโลกเลยนะคะในเวลาธรรมกายที่เราจะได้มาเชื่อมสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์ค่ะพิธีบูชาข้าวพระเป็นอริยประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมากว่า50ปีแล้วนะคะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยกล่าวถึงการบูชาข้าวพระไว้ตอนหนึ่งว่าการบูชาข้าวพระคือการน้อมเอาเครื่องทยธรรมซึ่งมีอาหารหวานคาวและดอกไม้ธูปเทียนที่จัดเตรียมไว้อย่างประณีตน้อมไปที่กลางของธรรมกายแล้วอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ประกอบวิชาธรรมกายนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านดับขันธปรินิพานนานมาแล้วซึ่งปรากฏอยู่ในอายตนะนิพานนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนอุปมาว่ามากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งหลายเมล็ดทรายหนึ่งเม็ดก็เป็นหนึ่งพระองค์คือนับกันไม่ถ้วนและการบูชาข้าวพระแบบนี้เรียกว่าการบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงเพราะว่าถูกตัวจริงของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ในอายตนะนิพพานด้วยอนุภาพของวิชาธรรมกายที่มหาปูชนียาจารย์ท่านเชี่ยวชาญค่ะ
0: ต่อมานะคะในเวลา 10:45 นค่ะก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มีบุญนำกล่าวคำถวายในวันนี้ค่ะคือคุณเมนทกะศรีสัตนาและคุณวีรชัยแสงเกื้อกุลชัยจากนั้นท่านประธานสงฆ์เมตตานำคณะสงฆ์ให้พรยอดนักสร้างบารมีทุกท่านคะการให้ถือเป็นพื้นฐานของการทำความดีเป็นบาทเบื้องต้นของการสร้างบารมีสิบทัศน์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตัวของเราเองและมวลมนุษยชาติเพราะการให้นั้นถือเป็นวิสัยพื้นฐานของเหล่าบัณฑิตนักปราชญ์เป็นวิธีการสั่งสมบุญที่ทำได้ง่ายที่สุดที่จะนำไปสู่การมีชีวิตอันประเสริฐนั่นก็คือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นเอกันตบรมสุขนั่นก็คือมีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีทุกข์เจือปนเลยบุญนี้จึงเป็นเครื่องอำนวยความสุขและเครื่องหนุนเนื่องความสำเร็จมาสู่ชีวิตของผู้รักการสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างจะนับจะประมาณมิได้ค่ะดังนั้นนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มๆค่ะกับการออกแบบชีวิตของเราในวันนี้จากการถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ค่ะ
1: นะคะแล้วก็พิธีในภาคบ่ายค่ะเริ่มต้นขึ้นในเวลา 13:30 นาทีนะคะผู้มีบุญทั่วโลกก็ได้ร่วมกันนะคะฟังสัมมนาพิเศษโดยวันนี้นะคะได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายค่ะท่านก็มาบอกถึงความสำคัญนะคะของการที่เราจะได้ร่วมกันนะคะในมหากลทานในทุกๆปีซึ่ง1ปีมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือกฐินนั่นเองนะคะงานบุญกฐินสามัคคีในปีนี้ทุกคนฟังแล้วตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าประธานกฐินปีนี้ก็คือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกท่านนะคะจะได้มาร่วมกันนะคะในการที่เป็นประธานกฐินร่วมกับคุณยายนะใครที่ปิดกองไปแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะกองใหม่เปิดขึ้นแล้วนะคะหลายๆท่านนะก็ทยอยบุญกันนอกจากกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดแล้วเนี่ยนะคะกฐิน118ปีคุณยายอาจารย์อันนี้ทุกคนตั้งตารอเลยนะคะแล้วก็ต่อด้วยพิธีมอบพระของขวัญค่ะสำหรับท่านที่ปิดกองไปแล้วแล้วกำลังจะเปิดกองใหม่ด้วย
0: ใช่ค่ะกฐินนี้1ปีมีเพียงครั้งเดียวแล้วในปีนี้คือทุกคนตั้งตารอคอยจริงๆให้เราต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะ
1: ใช่พอหมดกฐินปีที่แล้วปุ๊บ
0: ค่ะ
1: เริ่มเลย
0: สร้างผัง
1: ใช่
0: ค่ะสร้างผังสำเร็จให้ตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะคะหลังจากนั้นค่ะในเวลา 15:30 นาทีหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีนำสาธุชนกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยคณะเจ้าภาพผู้มีบุญผู้แท แทนสาธุชนทั่วโลกค่ะได้ร่วมกันประกอบจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยและบูชามหาปูชนียาจารย์ซึ่งก็นับได้ว่าเป็นบุญพิเศษของเหล่านักสร้างบารมีทั่วโลกที่จะได้ร่วมพร้อมใจกันประกอบพิธีกรรมในช่วงเข้าพรรษาฤดูกาลแห่งการเข้าถึงธรรมและนอกจากนี้ค่ะทุกท่านก็ยังได้นั่งสมาธิในภาคบ่ายรวมถึงน้อมอุทิศบุญกุศลที่ทำไว้ดีแล้วตลอดทั้งวันได้อุทิศให้กับบุพการีหมู่ญาติตลอดจนผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วให้ท่านเหล่านั้นได้ประสบความสุขยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพค่ะ
1: ค่ะสำคัญอย่างยิ่งเลยนะการส่งบุญนะคะเพราะวันนี้เป็นวันพระด้วยนะคะจากนั้นนะคะก็เราก็ได้ร่วมกันค่ะรับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์นะคะวันนี้หลวงพ่อ

0: พระธัตตาชีโวท่านมามอบโอวาทอันทรงคุณค่าให้กับพวกเราทุกๆคนจากนั้นก็เป็นพิธีถวายปัจจัยเพื่อที่จะบำรุงวัดเป็นค่าใช้จ่ายบำรุงพระพุทธศาสนาต่างๆนะคะและเมื่อเสร็จพิธีแล้วนะคะทุกคนก็ปราบปลื้มปิติใจน
1: ะ
0: ตามธรรมเนียมของเรานะคะมีแต่ความปลื้มใจก็อย่าลืมนะกลับไปแล้วก็ต้องกลับไปเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยสำคัญก็คืออย่าลืมวาระที่3
1: ค่ะ
0: ทบทวนบุญ
1: ใช่ค่ะสำคัญมากๆเลยใช่ค่ะความปลื้มปิติแบบนี้นะคะเราก็ปลื้มกันตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงกระทั่งเวลานี้เพราะฉะนั้นค่ะเรามาร่วมกันนะคะตั้งจิตให้เป็นกุศลแล้วก็ร่วมกันกล่าวอนุโมทนาบุญร่วมกัน

0: อะไรคะ
1: มีข่าวดีจริงๆมีข่าวดีมาบอก
0: ยิ้มเป็นตาสระอิเลย
1: ไม่รู้ว่าทีมงานมีการขึ้นให้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้นะคะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศธรรมพิธีกรสถานี GVN by DMC
0: ค่ะ
1: แล้วเราต้องเศร้าไหม
0: ไม่ต้องเศร้า
1: ไม่ต้องเศร้าเชียวนะคุณสมบัติผู้สมัครคุณสมบัติผู้สมัคร
0: เราต้องปลื้มเราต้องปลื้ม
1: ชายจริงหญิงแท้อายุ18ถึง35ปีตามการ์ดเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: รักพระพุทธศาสนารักวัฒนธรรมองค์กรค่ะนะคะทักษะนี้เราฝึกฝนกันได้
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ามาสมัครแล้วจะมีการอบรมทักษะต่างๆเช่นเรื่องของการกล้าแสดงออกมั่นใจเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องนะคะมีไหวพริบปฏิภาณดีแก้ไขสถานการณ์ได้พูดชัดถ้อยชัดคำนะคะออกเสียงชัดเจนควบกล้ำรอเรือรอลิงได้หมดนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคมนะคะ10ตุลาคม QR code ขึ้นให้แล้วที่จอนะคะสแกน QR code เพื่อกรอกใบสมัครได้เลยนะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่พี่อีฟของเรานะคะ0637929563ค่ะหรือทาง LINE ID ก็ได้นะคะ QR code ของ LINE ID ขึ้นให้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสแกนแล้วก็ติดต่อมานะคะเราต
0: ้
1: องการผู้ที่รักพระพุทธศาสนา
0: ค่ะมากันเยอะๆเลยนะคะจะได้มาร่วมกันค่ะสื่อสารธรรมสร้างสังคมแห่งความดีและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือสรุปงานบุญนะคะวันอาทิตย์ต้นเดือนวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569สำหรับเวลาของการถ่ายทอดสดก็ได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นรวมถึงอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันทั่วโลกเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ

ยาจารย์พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีพระผู้ประมาณให้ชัดใสสว่างแล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

ตั้งใจกล่าวคำขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดโดยพร้อมเพียงกัน

มิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็รวมใจของเราหยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายน้อมนำใจมาหยุดมานิ่งไว้ที่กลางตัวกลางกายรวมใจของเรานิ่งนิ่งใสใสไว้ที่กลางตัวกลางกายกลางดวงกลางองค์พระหยุดใจนิ่งใสรวมใจเรานิ่งนิ่งใสใสไว้ที่กลางของกลางเนื้อขยายใจขยายดวงขยายองค์พระให้คลุมตัวเราคลุมโลกคลุมจักรวาลกลั่นตัวเราให้ใสให้สว่างให้สะอาดบริสุทธิ์ให้เป็นภาชนะใจที่จะรองรับบุญใหญ่จากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รวมใจนิ่งนิ่งหยุดใจนิ่งนิ่งแต่ใจเรานิ่งนิ่งกลางของกลางสอดส่งใจไปถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์ถึงพระบรมพุทธเจ้าถึงพระธรรมกายทุกๆพระองค์ในพระนิพพานเราจะได้กระทำการบูชาด้วยความเคารพเอื้อมใสบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดในโลกการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการบูชามหาปูชนียาจารย์ผู้เลิศผู้ทรงคุณใหญ่ผู้ประเสริฐสุดจะเป็นทางมาแห่งบุญจะเป็นทางมาแห่งอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะได้กระทำการบูชาถูกเนื้อนาบุญถูกแหล่งแห่งบุญคือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณที่มากมายต่อมวลสรรพสัตว์ทั้งหลายการบูชานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาแต่ขึ้นอยู่กับความศรัทธาความเริ่มใสความเชื่อมั่นในพระพุทธคุณแม้พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานไปแล้วก็ตามหากได้ประกอบเหตุแห่งการบูชาด้วยความเริ่มใสผลบุญนั้นย่อมมีมากย่อมไม่น้อยเลยดังหลักฐานที่จะเลือกไว้ว่าเมื่อพระตถาคตยังทรงพระชนอยู่ก็ตามหรือเสด็จปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตของผู้นั้นเสมอกันผลก็ย่อมมีเสมอกันเพราะเหตุที่ตั้งจิตไว้ชอบสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติแม้แต่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่พระพุทธคุณของพระองค์นั้นยังคงอยู่เป็นที่พึ่งเป็นเนื้อนาบุญแก่ผู้ที่ตามมาในภายหลังก่อนที่พระพุทธองค์จะทรงปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าพวกเขาพึงปฏิบัติ

ต่อพระสรีระของพระตถาคตเหมือนอย่างที่เขาปฏิบัติต่อพระบรมศพของพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ที่ทางใหญ่สีแพ่งชนเหล่าใดจักยกระเบียบดอกไม้ของหอมหรือจักทำความเลื่อมใสในพระสถูปนั้น การกระทำนั้นจะเป็นในเพื่อการเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่มหาชนตลอดกาลนานการบูชานั้นเป็นบุญใหญ่ทีเดียวการที่เราทุกคนมาบูชาพระเจดีย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็จะเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่ติดต่อพวกเราทุกคนไปในการก่อนได้ปรากฏตัวอย่างอานิสงส์ของการบูชาไว้มากมาย จะขอยกตัวอย่างเพราะอรหันตเถระท่านหนึ่งที่เคยประกอบเหตุของการบูชาไว้แล้วก็ส่งผลที่น่าอัศจรรย์ทีเดียวดังเช่นเรื่องราวของพระปัพพังกะระเถระในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตระได้มาเกิดขึ้นในโลกเมื่อพระพุทธองค์ทรงดับขันธปรินิพพาน การเวลาผ่านไปยาวนานในยุคนั้นสมัยนั้นท่านเกิดเป็นคนทำงานอยู่ในป่าได้พบพระเจดีย์ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมหักพังมีต้นไม้ต้นหญ้าถาวรปกคลุมอยู่ในป่าไม่มีใครไปกราบไหว้พระเจดีย์นั้นตัวท่านเห็นแล้วตั้งจิตด้วยความเลื่อมใสตั้งจิตด้วยความเคารพในพระเจดีย์ได้แผ่วถางได้แผ่วถางต้นหญ้าต้นไม้ถาวรที่ปกคลุมพระเจดีย์นั้นท่านได้ทำความเริ่มใสทำความสะอาดแล้วก็ทำความเคารพบูชาในพระเจดีย์แล้วได้กลับไปสู่ที่อยู่ของตนด้วยความปลื้มปิติจากการกระทำการบูชาของท่านครั้งนั้นด้วยความเริ่มใสไม่น่าเชื่อว่าจะส่งผลที่น่าอัศจรรย์เมื่อท่านละจากโลกด้วยความปิติที่นึกถึงบุญออก ทำให้ท่านได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานทองสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์ท่านนั้นได้เสวยสุขอยู่ในเทวโลกยาวนานถึง300ชาติไม่ธรรมดาทีเดียว300ชาติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้มีรัตนะ7ประการถึง25ชาติ เมื่อท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ย่อมมีโภคะสมบัติเป็นอันมากท่านเป็นผู้ที่มีผิวพรรณดังทองคำมีรัศมีสว่างไสวในทิศทั้งปวงเมื่อท่านไปสู่ทิศใดก็ตามทิศทั้งหลายย่อมราบเรียบเป็นที่พักพิงนี้เป็นอานิสงส์ของการแผ่วถางบูชาพระเจดีย์ในครั้งนั้นตลอดแสนกับ ที่ท่านกระทำการบูชามาท่านไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยก็คือปิดอบายถาวรบังเกิดแต่เพียง2ภพภูมิคือในมนุษย์โลกและก็เทวโลกเท่านั้นปิดอบายตลอดแสนกับบุญส่งผลถึงภพชาติสุดท้ายท่านได้ออกบวชมรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ด้วยคุณวิเศษคือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกข์ 8 อภิญญา6ครบถ้วนทุกประการการกระทำการบูชาแม้กระทำการบูชาเพียงเล็กน้อยแต่อานิสงส์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลทายธรรมแม้จะเป็นของน้อยก็ตามแต่ผลบุญนั้นปิดอบายยาวนานนับแสนกับปิดนรกเปิดทางสวรรค์เปิดทางพระนิพพานได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจนมีดวงตาเห็นธรรมเข้าพระนิพพานในที่สุด ดังนั้นการบูชาแต่ละครั้งนั้นไม่ธรรมดาทีเดียวถ้าเรามีความเริ่มใสมากอานิสงส์ผลบุญย่อมมีมากไปตามลำดับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั้งหลายผู้ปรารถนาบุญใหญ่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์เราจะได้เอาบุญใหญ่นี้ติดตัวกันไปจะได้เป็นเสบียงบุญเป็นทั้งรูปสมบัติเป็นทั้งทรัพย์สมบัติ เป็นทางนิพพานสมบัติติดตัวเราไปในเส้นทางการสร้างบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมก็ขอให้พวกเราทุกๆคนทำใจให้เลื่อมใส
ทำใจของเราให้ปิติในเวลาอันทรงคุณค่านี้นึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมนำดอกบัวดอกไม้ของหอมประทีปโคมไฟมากลั่นไว้ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกคนอาราธนาบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ให้ท่านในคลุมบุญให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็หยุดใจนิ่งนิ่งใสใสกลั่นเครื่องไทยธรรมให้ใสให้สว่างเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วเราจะได้ประกอบพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันในลำดับต่อไป

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเรียนเชิญผู้แทนสักการะบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ชามหาปูชนียาจารย์ด้วยชวาลบุญไฟส่องสว่างณพระมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างณมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างณมหาวิหารคุณยายอาจารย์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ดังรายนามต่อไปนี้คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒน์กิติรัตโนพระภูวนันจารุธรรมโมพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระณัฐวุฒิอาทิวุฒโธพระครูภาวนาพุทธิธรรมพระโอภาสปัญญาโภพระมหาด็อกเตอร์เศรษฐวิทย์เศรษฐวิชโชพระสมนึกสมาชโยพระภิกษุรุ่น34แก้วธรรมชัยพระใบอั้นประพัสโลพระมหาธนาเตชะธรรมโมพระอาจารย์ลัคนาญาณมิตรทั่วโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายพระเทอชาตินันทชโยพระธรณิตจารุวังโสพระมานะชุติวชิโรพระธีรพลอาทิพโลพระบดิกาสถาปัตสุรพันโทพระครูปิพระครูวาปีปฐุมกิจพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระสวัยสิริปโพลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์วัดพระธรรมกายไลแลนด์วัดพระธรรมกายนอร์เวย์วัดพระธรรมกายอัมบวกวัดพระธรรมกายโตเกียววัดพระธรรมกายเนนเทสซี่วัดพระธรรมกายเทนเนสซี่วัดพระธรรมกายโอซาก้าวัดพระธรรมกายดีซีวัดพระธรรมกายปาล์มบีชวัดพระธรรมกายเบอร์ลินวัดพระธรรมกายไอแลนด์วัดพระธรรมกายออสเตรียวัดพระธรรมกายชิคาโกวัดพระธรรมกายจอร์เจียกาลิมิตอนันต์สวะโพคินกาลยานมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองวัชรศรีโลดสุประสิทธิ์มโนทิพย์ณัฐรพัฒน์จักรวาลธรรมคุณพ่อเสรีสุริยาพจน์คุณแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเลืองรักเลขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุขจรัสและครอบครัวโตกัลยาเศรษฐ์กัลยาณมิตรสุริยะสุริสาสัตนันจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกตพรปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมารีพนมชัยนิตยามณีการกาญจนสุภักพ่อเสกิมแม่เจียงแท้ตั้งครอบครัวเจียมพิทยานวัตรครอบครัวธนสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักรชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟเมอริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรสุจัญญาวารุธวริษาเพชราภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวพดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนลีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัตราสุรชัยตันตินิราไมทีมอัศจรรย์บรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงที่ดินแม่จินดารัตนโภคาทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดาลักษิณขันธ์กัลยาณมิตรมงคลลาว

ปันจิรพัฒนกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสรัญพันปรภาภูริปัจญาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตบริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนาพ่อพดุงแม่พัชราพรนายแพทย์ชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนัคภัทรวิมุตติรัตน์วีรพงศ์อิทธภัทรสวาทยานนท์คณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกัลยาณมิตรสุภาษิตอังคณาสุทธิเกียรติเด็กหญิงแก้วมณีสุระกิติพงศ์กลุ่มแก้วใจพันเอกพิเศษเลี่ยมมี

คุณแม่ลีเทียมอิมแซ่ลีกรมิตรธนาชัยงามเงินวันกัลยาณมิตรดารากรเกรงศักดิ์แซ่ลีกรมิตรลีจียัตกาญจนาเกียรติชวนะเสวีกัลยาณมิตรเสาวณีศรีเพียรกรมิตรกัมปนาจิระธัญสกุลด็อกเตอร์ธนกฤตวรธนัชชากุลกัลยาณมิตรบันทิตาพึ่งพุ่มกัลยาณมิตรวนิดาอุ่นกิตติกุลกัลยาณมิตรศักชัยพันวิริยะพันวิริยรัตน์กัลยาณมิตรช่อราตรีครอบครัวยนนาวากลุ่มธรรมประพัสสอนแม่มาลีนายแพทย์สุรินทร์จิระนิรามัยกัลยาณมิตรสมบูรณ์จิระนิรามัยกัลยาณมิตรปภียันเทสเทเกนพลตำรวจเอกวราศิษฐ์พรเลิศกัลยาณมิตรยุพินดิเลกธรรมปรีชากัลยาณมิตรดาราปกิจสุภสุภิโรจน์พยาพัฒนานุรักษ์ผุยพิลาวันเภสัชกรทันพมรบุญแข็งแกร่งทีมรวยสำเร็จเข้าถึงธรรมกัลยาณมิตรตันเทียนเหรียญลีชินวีหลิวช่องซิ่งหลิวฮั่นเจ้ากัลยาณมิตรสิริพรสีพรแพ้วกัลยาณมิตรพรณีสีพรแพ้วรูปธรรมแสนรวยโครงการถวายวันละล้านองค์นายแพทย์บุญธนิตสรีระเพ็ญโอธนะโอทกานนท์กัลยาณมิตรพระวินตั้งทวีกูลกัลยาณมิตรพรพิพาสุมทากัลยาณมิตรเฟเลลิกเรนาดีกัลยาณมิตรกนิษฐาธนสารสินกัลยาณมิตรสุชาติจูแซ่ลิมกัลยาณมิตรสกอตซินดี้วินเกอร์วิทเกอร์กัลยาณมิตรฮุยซินเมทิชันกรุ๊ปกัลยาณมิตรมาเลเซียฮุยซินเมทิชันกรุ๊ปกัลยาณมิตรมอนวงสัมพันธ์กัลยาณมิตรปฐมมาทอมัสแซ่ปึงสตอมเมสติดกัลยาณมิตรทองยศวัสนาคำวงศากัลยาณมิตรเคียงขวัญรักคิดกัลยาณมิตรแม่จินดารัตนโภคากัลยาณมิตรไพรับนิดอัสดาสุขขุนพลแก้วกัลยาณมิตรขาวล้วนแท้ตั้งรัตดาวันและครอบครัวสัจการครอบครัวธนิตวริศชัยกัลยาณมิตรจันทิมาวัชรพงษ์วณิชกัลยาณมิตรจิรวัฒน์

ชวาลชัยกัลยาณมิตรลักษณาวหาวิสารรองศาสตราจารย์ดาราวัฒนาสุริยธรรมกัลยาณมิตรสกลสุรีครอบครัววิจิตรบรรณาการกัลยาณมิตรสนิทขอพรกัลยาณมิตรสมควรพันมณีกัลยาณมิตรสมคิดชูวิทย์กัลยาณมิตรสมชายครอบครัวสุรกิติดำรงกัลยาณมิตรสำราญบุญสร้างด็อกเตอร์สุนันทิพธิภากรกัลยาณมิตรสุภจีทวนพนิดาสีเกตกัลยาณมิตรมุยกิมเสียมทองลูกพระธรรมเมลเบิร์นออสเตรียออสเตรเลียกัลยาณมิตรเตียนใจซึ่งโชติกุลกัลยาณมิตรเชิดประพิษเมทางกุลและครอบครัวกัลยาณมิตรสมพงษ์อัจฉริยะอนุชนกัลยาณมิตรครอบครัววิเศษพันธุรังสีกัลยาณมิตรฉลวยสีทิวเฉลียวมีใจเย็นกัลยาณมิตรสุดาโฉมงามรองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ชนะพงษ์โรจนะวรฤทธิ์แม่ถนอมพันธุ์จุลิพงษ์ชัยกัลยาณมิตรกุ่ยนายแท้เจงกลุ่มอุดมธรรมกายไปถึงที่แสดงธรรมกัลยาณมิตรสิริวะสิริวันนีสิมะกัลยาณมิตรสิริวันนีสิริมาวดีภายกรจาสุภมิตรสิริมาศกัลยาณมิตรสุขจิตอุดมโชคสกุลกัลยาณมิตรปรีชาปรียากุลปรางทองกลุ่มบุญนิธิศาสลังสีสุนันสายันบุญช่วยชีพพ่อมะลิแม่เสริมล้อมทองสสินนิสากรนาราสุนทรนวลชวีชักชวนสุรชัยนนทกรอิ่มสุวรรณมวยแห้งแซ่ซิมอนัญญาลัศมีไกรมิตรลัศมีอธิศินเวทกมิตรสวนีปิ่นเพชรกัลยาณมิตรปรีทีนายแพทย์อัศวินเกียรติกุลกาญจนาภากมิตรมานัททรงกิติโชคนิฐาทรงกิติโชคนัทกมลองอาจกมลรัตน์ใต้ธงชัยสิริชัยอุดรนายแพทย์วีระเทพรัตนสุวรรณศรีชวิภาดาพัฒน์รุ่งสรุจกาญจนาและผู้มีบุญทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกท่านได้ยืนขึ้นได้กดปุ่มชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์โดยพร้อมเพียงกันได้ณบัดนี้

0: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายมาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยคุณของพระธรรมกายอันนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนผ่านหน้าพระมหาธรรมกายเจดี
1: ย์
0: คุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณ

0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: ผู้คนพบวิชาธรรมกาย
1: ผู้คนพบวิชาธรรมกาย
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้น้อมน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: ดอกไม้ของหอม
1: ดอกไม้ของ
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อม

0: กาย
1: ได้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: รู้แจ้งแตกฉาน
0: ในวิชชาธรรมกาย
1: วิชชาธรรมกาย
0: ให้ทรงอภิญญา
1: ให้ทรงอภิญญาม
0: ีดวงปัญญาบริสุทธิ์
1: มีดวงปัญญาบริสุทธิ์

0: ได้สมบัติอัศจรรย
1: ์ให้ได้สมบัติอัศจรรย
0: ์สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ไปทุกภพทุกชาติ
0: ให้ได้บรรลุวิชาธรรมกาย
1: ได้บรรลุวิชาธรรม

0: ความชั่วจะได้มีเกิดขึ้น
1: ความชั่วจะได้มีเกิดขึ้น
0: ให้แช่มชื่นในการสร้างบารมี
1: ให้แช่มชื่นในการสร้างบารมี
0: ตราชีวีหมดสิ้นอายุขัย
1: ตราชีวีหมดสิ้นอายุขัย
0: ชรัญลาโลกไปให้บังเกิดด้วยทิพยกาย
1: บังเกิดด้วยทิพยกาย
0: ที่รุ่งโรจน์สว่างไส
1: รุ่งโรจน์สว่างไส
0: ด้วยสหัสรังสีให้ได้ไปดูสิทธิ์บุรี
1: ว
0: งบุญพิเศษเขตของพระบรมโพธิสัตว
1: ์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป
0: ็
1: นผลสำเร
0: ็
1: จ
0: จงเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ไปทุกภพทุกชาติ ตราบถึงที่สุดแห่งธรรม
1: จ
0: งทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: ให้พวกเราทุกคนนึกถึงบุญให้ใสให้สว่างแล้วตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันลงไปกลางดวงบุญที่สว่างไสวโดยพร้อมเพียงกันนะสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ด้วยพลานิสงส์ของการบูชาในครั้งนี้ให้ทุกคนมีดวงบุญที่สว่างไสวมีแต่ความสุขความเจริญให้รวยเป็นเศรษฐีบรมเศรษฐีไปทุกภพทุกชาติมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์จงทุกคนทุกท่านเธอ

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ัน
1: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9

0: ับอยู
1: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท
0: ้ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากรณ
0: ์ได้รับพยากรณ
1: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: รรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได
0: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทอญ
0: อันสูงสุดเทอญ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุข

0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะแทบไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแตะใจไปตรงกลาง

ตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายตั้งสบายๆแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆค่อยๆนึกธรรมดาธรรมดาเหมือนนึกถึงภาพที่เราคุ้นเคยเช่นภาพดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดอกบัวดอกกุหลาบอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนึกธรรมดาง่ายๆสบายๆเป็นดวงใสๆหรือองค์พระแก้วใสๆ

แม้จะนึกได้อย่างรัวๆลางๆชัดน้อยก็ลืมตาเห็นก็ไม่เป็นไรเพราะสิ่งที่เรานึกนี้แค่เป็นบริกรรมนิมิตที่ยึดที่เกาะของใจเราเพื่อใจเราหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะสำหรับผู้มาใหม่ก็ต้องค่อยๆนึกไปอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปเน้นภาพอย่าไปเค้นภาพมีให้ดูแค่ไหนหรือนึกได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอานุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรามากลั่นจิตกลั่นใจของเรานะให้ใสๆให้บริสุทธิ์จากสัพพกิเลสทั้งหลายเนี่ยให้จังหวะของคำภาวนาเนี่ยไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปเอาพอดีพอดีให้เหมาะกับจริตอัธยาศัยของตัวเราแต่ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสอาใจอยู่ที่ในกลางดวงใสใสอย่างง่ายๆสบายๆใจเย็นๆหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิปางสมาธินะไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราขนาดไหนก็ได้เนี่ยที่เราชอบนะจ๊ะที่เราคุ้นเคยเนี่ยถนัดดวงแก้วก็เอาดวงแก้วถนัดองค์พระก็เอาองค์พระแต่ก็ต้องภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งแล้วมันทิ้งคำภาวนาไปเองหรือจนกว่าใจเราอยากหยุดนิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากนึกถึงแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆหรือหยุดใจนิ่งเฉยๆจะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะอยู่อย่างนี้ไม่อยากจะภาวนาต่อไปเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะหรือใครคุ้นเคยอยากจะอยู่นิ่งๆไม่นึกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไม่อยากจะภาวนาด้วย

ให้นิ่งเฉยๆคือนิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ สบายๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆนะจ๊ะที่กล่าวมาทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มาใหม่ฝึกใจให้หยุดนิ่งให้ใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะต้องการให้นำใจไปหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยพระศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในเป็นต้นทางของเส้นทางแห่งพระอริยเจ้าที่พระอริยเจ้าท่านหยุดใจนิ่งแล้วก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในกลางกายของท่านในตำแหน่งนี้การบรรลุมรรคผลนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เริ่มอยู่ที่ตรงนี้หลังจากที่ท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวตั้งสัตยาธิษฐานว่าเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังช่างมันถ้าหากว่าดับทุกข์ไม่ได้ก็ยอมตายนิ่งอย่างเดียวทุกพระองค์ก็เหมือนกันหมดทำอย่างนี้แม้แต่พระเดชหลวงปู่ของเราพระผู้ปราบมารท่านก็นิ่งอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้ตายเถอะนิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนใจก็จะหลุดจากกายหยาบจากลมหยาบหยาบมันจะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปเหมือนหล่นจากที่สูงแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วแต่ถูกบทบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้ามีกามฉันทะพยาบาทเป็นต้นทำให้เราหลับตาแล้วมันมืดใจมันฟุ้งกระจายไปในที่ต่างๆแต่พอหยุดนิ่งได้เมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเนี่ยก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีของแต่ละท่านที่ไม่เท่ากันแต่จะเป็นดวงใสๆลอยขึ้นมาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสมาพร้อมกับความสุขที่ไม่มีประมาณเป็นความสุขที่แท้จริง
าพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจดวงธรรมนั้นจะใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆหรือเหมือนกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินความใสใดๆในโลกแล้วก็จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยนี่คือดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุสสนาสติปัฏฐานเป็นปากประตูไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้อย่างนี้แล้วท่านก็หยุดนิ่งอย่างเดียวเรื่อยไปเลยหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งไว้อย่างสบายๆไปในกลางดวงใสๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดยั้งดวงธรรมก็จะขยายกว้างออกไปจุดกลางดวงธรรมก็จะขยายเป็นดวงใสๆที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าละเอียดประณีตกว่าเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเดินตามรอยท่านท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นท่านเป็นอย่างไรเราก็จะได้เป็นอย่างนั้นคือดับทุกข์ได้พ้นจากความทุกข์ให้นิ่งอย่างนี้เรื่อยไปกระทั่งเข้าไปถึงกายธรรมที่อยู่ภายในซึ่งเป็นตัวพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเรานั่นแหละเป็นพระแก้วใสๆสวยงามมากเกตดอกบัวตูมจะใสจะสว่างอยู่ในกลางกายของเรานั่นแหละนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกของเราเราไปถึงตรงนั้นแล้วดับทุกข์ได้ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นปลอดภัยมีความสุขเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่ควรระลึกนึกถึงเพราะนึกแล้วมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจมีความบริสุทธิ์และก็มีความรู้แจ้งในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งเห็นแจ้งเพราะว่าท่านมีธรรมจักขุรู้แจ้งว่าท่านมีญาณทัศนะจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างรวมประชุมอยู่ในกลางองค์พระธรรมกายนั่นแหละนี่คือสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่

สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เรายังแข็งแรงอยู่ยังพอมีเลี้ยวมีแรงก็ควรจะแสวงหาที่พึ่งภายในให้ได้โดยเฉพาะบวชเป็นพระแล้วต้องเป็นพระแท้เป็นพระดีพระดีต้องมีธรรมะต้องมีพระภายในให้เห็นชัดใสแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระแท้แม้ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าตามก็ยังจัดอยู่ในขั้นโคตรภูบุคคลคือเหนือกับความเป็นบุตรชนชาวโลกทั่วไปแต่ยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าอยู่ระหว่างครึ่งทางแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นพระแต่เป็นเนื้อนาบุญบวชเป็นพระก็ต้องมีธรรมะภายในอย่างนี้จึงจะคุ้มกับการมาบวชส่วนลูกๆพนมบุญก็ได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกภิกษุผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยหรือเข้าใกล้ในระดับที่เห็นอยู่ภายในแม้ภายนอกไม่ได้บวชเป็นพระแต่ภายในเราก็บวชใจได้เข้าถึงพระภายในจะได้ปิดอบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็ให้กลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสด้วยการทำใจหยุดใจนิ่งนั่งกล่าวนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพโส

0: เตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทัสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: หันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมเส

0: ด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามรึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: นอบน้อมกราบไหว้
1: นอบน้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: พร้อมขอถึงพระรัตน
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
1: ์บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย
0: ์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: มีความสงบร่มเย็น
1: มีความสงบร่มเย็น
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: อายุขัยยืนยาว
1: อายุไขยืนยาว
0: ได้สร้างบารมีเป็นนาน
1: ๆได้สร้างบารมีไปนานๆ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: คำจุนพระพุทธศาสนา
1: คำจุนพระพุทธศาสนา
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุไข
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
1: บาปกรรมอย่าได้มากล้ำกลาย
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: ให้มาลายหายสูญ
1: ให้มาลายหายสูญ
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: มีสมบัติมหาศาล
1: มีสมบัติมหาศาล
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: ธรรมอันใด
1: ธรรมอันใด
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: สดจันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยู
1: มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยู
0: ท่านได้บรรลุ
1: ท่านได้บรรลุ
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกทุกพระองค์
1: ทุกทุกพระองค์
0: จงทุกประการเถิด

0: सत्तो
1: सप्पे सत्ता
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข์
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อ

0: ได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอจงพ้นทุก
1: ขอจงพ้นทุก
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเทอญ

แล้วเรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างเต็มหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บุญที่เราได้ทำมาตั้งแต่เช้ามีบูชาข้าวพระปฏิบัติธรรมฟังธรรมจนทั้งบัดนี้เนี่ยให้ประมวลรวมเป็นดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7น้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลาย

ครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นนะ

0: มิพุทธังภาควันตังอภิวาเทมิ
1: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และกลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์

พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในช่วงเข้าพรรษาในวันพระแรม8ค่ำเดือน10และวันอาทิตย์ต้นเดือนวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและพิธีนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีทางระบบซูมทางช่อง GBN หรือบางวันที่ศูนย์กลางพิธีแห่งนี้โดยพร้อมเพรียงกันและขอให้ทุกรูปทุกท่านตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะให้เป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับว
0: ัน
1: นี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภาดำเนินรายการครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการนั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนค่ะอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั่นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็นหนึ่งในพระมหาปริยนธรรม9ประโยคของวัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ท่านเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าเคยเฉียดนาทีชีวิตมาแล้วได้ประสบอุบัติเหตุนะครับตั้งแต่ยังเยาว์วัยแล้วก็เกิดความคิดนะครับว่าจะต้องเพิ่มบุญให้กับตัวเองตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ท่านก็มีความเพียรเป็นที่ตั้งแล้วก็มีครูบาอาจารย์เป็นกำลังใจนะครับจนคว้าชัยนะครับในการที่จะเป็นปริยธรรม9ประโยคครับวันนี้จะนำเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันแล้วก็มาให้กำลังใจกับทุกท่านที่จะได้เข้าสู่เส้นชัยเช่นเดียวกันครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธิ์โทนะครับปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์เจ้าค
2: ่
0: ะค่ะกราบขอความเมตตาเรียนถามพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็ช่วงวัยเยาว์เนี่ยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนเจ้าคะ
2: ครับสำหรับหลวงพี่เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นคนใต้แต่ก็จะไม่เหมือนคนใต้นิดนึง
1: เหมือนคนเหนือ
2: เหมือนคนเหนือเนาะมีแต่คนทักแบบนี้เหมือนกัน
1: ครับ
2: ก็ตั้งแต่เด็กก็จำความได้เนี่ยก็เข้าวัดแหละเข้าวัดในงานบุญสำคัญอะไรเงี้ยเพราะว่าโยมแม่กับโยมน้าเนี่ยพาเข้าวัด
1: ครับ
2: ครับก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ที่บ้านติดจานเราทำด้วย
0: โอ้
2: ก็จะได้ดูการ์ตูนบุญโตสื่อธรรมะ อะไรต่างๆก็ได้เรียนรู้ธรรมะจากผ่านสื
1: ่
2: อผ่านการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออายุ9ขวบครบบวชก็ได้บวชภาคฤดูร้อนใช่
1: เป็นโครงการของวัดไหมครับ
2: เป็นโครงการของวัดที่ทุดงคสถานพิษณุโลก
1: เป็นบวชที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเพราะว่ามีบ้านญาติๆอยู่แถวนั้นด้วย
1: ครับ
0: ใช่นั่นคือการบวชครั้งแรกเลยสามเณร
2: เป็นการบวชครั้งแรก
0: ช่วงปิดภาคเรียนใช่ไหมเจ้าคะ
2: ปิดภาคเรียน
0: ค่ะ
2: ก็ได้เรียนรู้เยอะ
0: ครับ
2: เกี่ยวกับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระคุณพ่อแม
1: ่ครับ
2: พุทธประวัติอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามหลักสูตรภาคฤดูร้อน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ใกล้ชิดพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กแบบนี
0: ้
2: มาเรื่อยๆ
1: ชอบไหมครับไปบวชครั้งแรก
2: สนุก
1: ไกลด้วย
2: มีไกลแล้วก็ที่สำคัญมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะแล้วก็มีกิจกรรมตลอดไม่มีว่าง
1: บวชกี่ครั้งครับตอนเป็นสามเณร
2: สามเณรท่านนับประมาณสัก6ครั้ง
1: โอ้โห
2: ฤดูร้อน
1: บวชทุกฤดูร้อนเลยตั้งแต่9ขวบไป
2: ครับบางทีก็มีฤดูฝนด้วยกลางเทอมก็บวชใช่ก็ได้
1: ก็เป็นโครงการของวัดหมดเลย
2: หมดเลย
1: แล้วไปที่ทุดง
2: มีทุดงคสถานพิโลกราชบุรีผาสุกวนิช
1: ครับครับ
2: แล้วก็ทุดงคสถานชุมพร
0: ค่ะ
2: สามที่ประมาณนี้วนๆกันไป
1: แต่ว่าโยมแม่นี่ก็เป็นผู้นำบุญที่แบบเข้มแข็งเลย
2: โยมแม่ก็เป็นผู้นำบุญด้วย
1: ใช่ไหมครับถึงได้แบบมีโอกาสไปบวชในหลายที่ของศูนย์ที่เป็นของวัด
2: ใช
0: ่
2: ครับ
0: แล้วเห็นบอกว่ามีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าเหตุการณ์นั้นทำให้มีพระอาจารย์อยู่จนถึงวันนี้เจ้าค่ะ

0: ก็ในรอบนั้นก็คือยมแม่ก็ชวนแม่อยากให้บวชเรียนอยู่ละ
1: อ๋อ
0: จริงๆมีพี่ชาย2คนยมแม่ก็อยากให้บวชเรียนเหมือนกัน
2: ครับ
0: แต่ว่าสองคนไม่ได้บวชเรียน
1: อือ
0: ทีนี้มาถึงหลวงพี่หลวงแม่ก็ชวนอีกชวนทุกเจอหน้าก็ชวนตลอด
1: ค่ะ
0: ชวนให้บวชเรียนให้ยมแม่หน่อยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่ยังสนุกยังสนานอยู่แบบตอนนั้นย้ายมากรุงเทพฯละ
2: ครับ
0: ย้ายมากรุงเทพฯไม่ได้อยู่กับยมแม่แล้วมาอยู่กับน้าก็พอครบบวชบวชเรียนก็คือจบป.6
2: ครับ
0: ปี2554ครบบวชก็กลับบ้านเยี่ยมบ้าน
2: ครับ
0: มาอยู่กรุงเทพฯเนาะกลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็ไปเล่นกับเพื่อนนี่แหละสนุกยังไงก็ไม่บวชยังไงก็ไม่บวชสนุกยังสนุกอยู่จนวันคืนหนึ่งก็ประสบอุบัติเหตุรถชน
2: กลางคืนด้วยนะ
0: ใช่หลวงพี่ขับจักรยานแล้วก็อีกคันนึงเป็นมอเตอร์ไซค
2: ์
0: ก็ขับมาเร็วมากๆมองไม่เห็นเขาไม่ได้เปิดไฟ
1: ค่ะ
0: ทำให้มองไม่เห็นมืด
1: ห
0: ลวงพี่ก็ข้ามถนนแล้วก็โดนชน
1: โอ้โหหนักขนาดไหนเจ้าคะ
0: หนักขนาดที่หลวงพี่ลุกไม่ได้ไป1อาทิตย
1: ์โอ้เป็นอาทิตย์เลย
0: เป็นอาทิตย
2: ์ไม่มีหักไม่มีอะไรนะครับ
0: แต่ไม่เป็นไรเลยก็งงเหมือนกัน
1: แต่ลุกไม่ได้มันก็หนักอยู่
0: ช้ำข้างใน
1: อ๋อ
2: ครับ
0: เจ็บลุกไม่ได้
1: แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าความสนุกเนี่ยมันหายไปเลยไอ้ความคิดสนุกพอเจอความตายเนี่ยมันหายไปหมดเลยก็เลยตัดสินใจที่จะเอาบุญให้ตัวเอง
1: ครับ
0: บวชเรียนสักปีหนึ่งแล้วกัน
1: บอกโยมแม่ยังไงนะตอนนั้น
0: ก็โยมแม่โอเคอยู่แล้วใช่ก็คือโยมแม่จะพาเราไปอยู่แล้วยังไงก็ต้องให้ไปบวชเรียนอะไรเง
2: ี้
0: ยเราก็แค่ตามที่โยมแม่บอกก็ไม่ได้บอกอะไรโยมแม่จะพาไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ตัวเองก็บวชทุกปีอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยดูร้อนอะไรเงี้ย
2: ก็เลยแบบสั่งสมเรื่องบุญบารมีไว้พอสมควรแล้ว5-6 ครั้งแล้ว
1: แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่าถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ก็อาจจะไม่ไป
0: ไม่ไปอาจจะดื้อเลยไม่ยอม
2: แล้วไปบวชที่ไหนครับ
0: ก็ตัดสินใจไปบวชที่โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรี
2: แล้วทำไมไม่บวชที่วัดพระธรรมกายเลยเพราะว่าจะมี
0: เพราะว่า
2: เข้าสู่เส้นทาง
0: หลวงพี่บอก
2: อย่างน
0: ั้นหรือว่าโยมแม่ไว้ว่าหลวงพี่จะบวชแค่ปีเดียว
1: ตอนนั้น
2: ก็เลยอยากจะเรียนแบบใส่สามัญด้วย
0: นะก็เลยหาที่มีเรียนทางโลกด้วย
1: ก็เลยเลือกที่
0: ที่จะเรียนโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร
1: ์ที่เขาแก้วเสด็จ
0: เ
2: พื่อน้องๆใส่สามัญด้วย
1: ชมรายการอยู่นะคะเป็นน้องๆที่แบบว่าอยากจะเรียนสายสามัญไปด้วยก็จะได้เลือกไป
0: ครับได้ครับ
1: ที่เขาแก้วเสด็จถูกต้องนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช
2: ่แล้วเราเกิดอะไรขึ้นถึงจาก1ปีถึงได้ต่อวีซ่ามาเรื่อยๆคร
0: ับ ในช่วงที่บวชสามเณรเนี่ยหลวงพี่ก็ได้เข้าใจการสร้างบารมีได้ฟังประวัติของมหาบูชนียาจารย
2: ์
0: แล้วก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเกิดมาทำไม
2: ครับ
0: เป็นใครอะไรอย่างนี้ครับ
1: ก
0: ็ทำให้ อยากที่จะสร้างบารมีตามติดหลวงพ่อไป
1: ค่ะเท่ากับว่าที่เขาแก้วเสด็จเนี่ยก็มีการเรียนการสอนคือสามเณรเนี่ยเหมือนที่วัดพระธรรมกายทุกอย่างถูกต้องไหมเจ้าคะแต่แค่มีการเรียนเพิ่มสายสามัญถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ใช่ครับ
1: อยู่ที่นั่นกี่ปีเจ้าคะ
0: อยู่ที่นั่น6 ปี 6 ปีเรียนม.1ถึงม.6เลย
1: ค่ะ
0: ใช่
2: ก็เรียนบาลีไปด้วย
0: ใช่ครับสามัญบาลีสามัญ
2: สามัญบาลีสามัญนี่ก็คือแล้วได้ประโยค1-2ตอนปีไหนครับ
0: ได้ประโยค1-2ปีแรกเนี่ยตก
2: ปีแรกตก
0: คือม.1ตกแล้วก็
2: เพราะก็ยังปีม.1ก็คือมีรู้สึกว่า
0: ถ้าพูด
2: ยังไม่สนยังไม่ตั้งใจที่จะอยู่ต่อ
0: ใช่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องมาเรียนบาลี
1: อ๋อคือสายสามัญก็ต้องเรียนบาลีก็ต้องเรียนอย่างนี้ใช่ไหม
0: มันเป็นบังคับเนาะเราก็เข้าเรียนไปงั้นๆอะไร
2: ก็เลยตั้งใจเรียนแต่สายสามัญ
0: ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจเรียนบาลี
2: ก็เลยไม่ผ่าน
0: ตกแต่จริงๆได้ซ่อม
2: ได้ซ่อม
0: วิชาไวยากรณ
1: ์ค่ะ
0: แล้วก็ก็ตกอยู่ดีเพราะแปลไม่ได้
2: แปลไม่ได
0: ้สองวิชาเนาะวิชาแปลกับวิชาไวยากรณ
2: ์ของทางนั้นก็คือมีวิธีการเรียนยังไงบ้างครับ
0: ที่นั่นก็จะช่วงสายเนี่ยจะเรียนบาลี
2: บาลี
0: ใช่ช่วงบ่ายไปเรียนสามัญ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันเสาร์เรียนนักธรรม
2: นักธรรมโอ้เรียนเยอะมากพี
0: ่หยุดวันอาทิตย
1: ์
2: ทีนี้พอเราพลาดตรงไวยากรณ์แล้วเราต้องแก้ไขยังไงฮะตอนนั้น
0: พอได้ไวยากรณ์ใช่ไหมครับอีกปีหนึ่งก็ตอนนั้นจริงๆอ่ะตั้งใจเรียนตั้งแต่ปีแรกแล้วแต่ว่า
2: ครับ
0: ตั้งใจเรียนทีหลังนะครับ
1: ครับ
0: พระอาจารย์ก็เริ่มชี้ชมเชียร์ละ
2: โอ้
0: ใช่บรรยากาศที่นั่นก็ทุกคนตั้งใจหมด
2: ครับ
0: บรรยากาศพระอาจารย์ส่งเสริมเต็มที่มีรางวัลให
2: ้โอ้
0: สมณเณรชอบอยู่แล้วมีรางวัลใครสอบได้ใครเขียนได้เงี้ยมีรางวัลตลอด
2: ครับ
0: ใช่มีปานะขน
2: ม
0: ให้ตลอดแล้วก็เอ๊ะก็เริ่มรู้ว่าสิ่งนี้เริ่มสำคัญ
2: ครับ
0: อาจารย์เริ่มแบบพาคนที่จบปร.9 อย่างเงี้ยมาเทศให้เราฟังมาอะไรฟังเราก็เริ่มอยากที่จะเรียนละเริ่มสนใจและไม่พอมีจัดพิธีมุทิตาพิธ
2: ี
0: เนี่ยสำคัญเลย
1: ค่ะ
2: เป็นยังไงครับ
0: ทำให้หลวงพี่เนี่ยคิดว่าอ๋อสีบาลีนี่น่าสำคัญเราเป็นเด็กมันก็ไม่เข้าใจอะไรแต่รู้ว่าเขาจัดพิธีมุทิตาให้คนที่สอบผ่านเนี่ยแสดงว่าสำคัญก็เลยเอ้ยน่าเรียนน่าสนใจเรียนครับ
2: เราเป็นยังไงมีรุ่นนั้นมีสามเณรกี่รูปนะครับรุ่นหลวงพี่เนี่ยครับ
0: รุ่นหลวงพี่มีบวชเริ่มมาเนี่ยมีร้อยกว่ารูปเลยนะ
2: ร้อยกว่ารูป
0: เราไปแล้วก็มันก็ศึกไปเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
2: แล้วเราที่ได้ปริยนธรรมนี่เยอะไหมครับ
0: ที่ได้ปริยนธรรมตอนนี้ล่ะครับ
2: ครับไม่ต้องเก้าก็ได้ครับ
0: ไม่
2: ต
0: ั้
2: งแต่สามห้า
0: ถ้าตั้งแต่หลวงพี่มาด้วยกันบวชไม่กี่รูปแล้วครับห้าหกรูปเองครับ
2: เออแล้วครับ
1: จากร้อยกว่ารูป
2: คือคัดเพชรแบบเพชรจริง
0: ที่ยังเรียนอยู่ก็ประมาณประโยคประโยค5รูปนึงประโยค6รูปนึงแล้วก็ประโยค8
2: โอ้
0: ที่ยังเรียนอยู่นะครับ
2: ครับแล้วเป็นยังไงเส้นทางของพระอาจารย์พอประโยค3ได้รับการมุทิตาได้จริงได้มุทิตาตั้งแต่ประโยค1 2ถูกมั้ยฮะ
0: 1 2กับมุทิตา
2: เป็นไงครั้งแรกเลยที่แบบเราได้รับชื่นชมยินดีจากครูคณะ
0: ต้องพูดว่าพอเราผ่านประโยค1 2เนี่ย
2: ครับ
0: แล้วก็อยากให้โยมแม่ภูมิใจ
2: เ
0: ออแล้วก็โทรไปบอกโยมแม่โยมแม่ไม่รู้โยมแม่ไม่รู้จัก
2: เออ
0: แล้วก็ไม่เป็นไร
1: เรา
0: ก็ตั้งใจเรียนต่อไปอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
0: จริงๆโยมแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจ
2: ครับ
0: ให้เราอยากที่จะเรียนในขนาดนั้น
1: ค่ะเทคนิควิธีการของอาจารย์เจ้าค่ะทําให้เราสอบผ่านหรือว่ามียังไงไปติวที่ไหนอย่างไรหรือเปล่าเจ้าค่ะถึงสอบผ่านได้
0: สำหรับเทคนิคของหลวงพี่ก็คือหลวงพี่เนี่ยต้องมีบรรยากาศนิดนึงใช่ซึ่งก็เป็นโชคดีที่หลวงพี่อยู่นะโรงเรียนเตรียมเพื่อศาสตร์เขาก็มีบรรยากาศในการเรียนบาลีที่ค่อนข้างดี
2: ครับ
0: ใช่พระอาจารย์ก็เชียร์ตลอดอยากให้สอบได้อยากให้เรียนได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็กัลยาณมิตรก็สำคัญ
1: ค่ะ
0: เพื่อนรอบข้างที่เราคบก็หลวงพี่เนี่ยให้ความสำคัญมากเพราะว่าจะพาหลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจในการเรียนไปด้วย
2: ครับ
0: ใช่บางปีที่หลวงพี่เรียนคนเดียวเนี่ยหลวงพี่ไม่มีกำลังใจเลยรู้เลยว่ากัลยาณมิตรสำคัญสำหรับหลวงพี่มากใช่บางปีเรียนรูปเดียวตกเลยก็เลยพอมาอีกปีนึงก็มีคนผ่านขึ้นมาเนาะก็มีคนมาเรียนด้วยทำให้หลวงพี่เนี่ยมีกำลังใจรู้สึกว่ามีบรรยากาศในการเรียนบาลีครับกัลยาณมิตรสำคัญมาก
2: ที่มีปริญญาธรรม9ประโยคกี่รูปแล้วครับ
0: ตอนนี้น่าจะสิบกว่าจำไม่แม่นละสิบกว่าลูก
2: แล้วท่านก็กลับไปสอนให้ที่แก้วเสด็จด้วยไหมครับ
0: มีบางลูกกลับไปช่วยสอน
2: แต่ตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่บางบานหรือว่า
0: ใช่
2: แล้วคืออยู่ที่แก้วเสด็จถึงปีไหนครับ
0: ของแก้วเสด็จเนี่ยหลวงพี่ถึงปี59จบที่นั่น
1: อยากให
0: ้
1: พระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศการเรียนที่เขาแก้วเสด็จบ้างเจ้าค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนสนใจอยากจะไปศึกษาที่นั่นบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะบรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: อ๋อบรรยากาศเขาแก้วเสด็จเนี่ยธรรมชาตินี่ดีมาก
1: ค่ะ
2: ไม่ร้อน
0: เขียวกะที
1: ต้นไม้
0: อากาศจะอบอ้าวบ้างร้อนบางวัน
2: แต่ก็สดชื่น
0: แต
2: ่
0: ธรรมชาติเยอะมาก
1: ต้นไม้เยอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เยอะครับ
2: เราเคยไปสวน
1: ครั้งหนึ่งเนาะ
2: สวนอะไรนะ
1: ผู้ออกแบบชีวิต
2: ออกแบบชีวิต
0: อ๋อ
2: ที่เป็นสวนพฤกษาอะไรของ
1: ต้นไม้เยอะมาก
0: จ
1: ัก
0: รว
1: า
0: ลธรรม
2: จ
0: ัก
2: รวาลธรรม
0: ทับเรื่องบรรยากาศนี้ดี
1: สัปยะเลยนะคะพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง
2: 59นี้ได้ประโยคไหนแล้วครับถึงมา
0: 59ตอนจบเนี่ยแล้วก็ได้ประโยค6
2: ประโยค6
0: จบป .6 ได้ประโยค6
2: จบป .6 ป .6
0: ม .6
2: ม .6
0: จบม .6
2: อ๋อที่แก้วเสด็จนี้เป็นมัธยมด้วยหรอครับ
0: เป็นมัธยมด้วยม .1
2: อ๋อเหรอครับ
0: ครับ
2: อ๋อพระอาจารย์จบป .6 ไป
0: ม .6
2: หมายถึงว่าจบตอนไปบวชก
0: ็
2: คือจบ
0: ป
2: .6 อายุ12ขวบอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ

0: แล้วก็ไปเรียนม .1 ม .2 ม .3 ถึงม .6 เลย
1: ใช่ก็ถ้าที่โรงเรียนเนี่ยตกแค่ปีแรก
0: โอ้
1: แล้วก็ผ่านรวดเดียวเลย
0: โอ้สุดยอดเลยเรียนม .6 ด้วยแล้วได้ประโยค6ด้วย
1: ได้ประโยค6ด้วย
2: โอ้ต้องขยันดับเบิ้ลเลยนะคะ
1: ใช่
0: ซึ่งแต่ตอนนี้คือโยมแม่เข้าใจแล้วเพราะว่าได้
1: เข้าก้าวนี้ยังไงก็เข้าใจ
0: ไม่หมายถึงตอนที่ประโยค6ก็คือได้รับคัดที่ในพระบรมมหาราชวังด้วย
1: โยมแม่ก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าอ๋อรับกราบในหลวงอะไรตอนนี้ไม่ในหลวงในเป็น
0: ตอนนั้นเป็นพระบรม
1: สิบชาย
0: พระบรมโอสถธิรา
2: ใช่
1: ครับ
0: แต่ก็รับกับพระองค์ท่าน
1: ใช่ครับ
0: ก็ไปพาคุณแม
1: ่
0: โยมแม่กับโยมพ่อไปด้วยไหมคร
1: ับ ใช
0: ่เข้าไปในพระบรมมหาราชวังเลยรุ่นหลวงพี่นี่คือเข้าพ่อผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้
1: ผู้ปกครองเข้าไปด้วยได้ข้างใน
2: โอ้ท่านก็ต้องปล
0: ื้มเลย
1: ปลื้มโยมแม่ปลื้มมากดีใจ
0: ครับแล้วมีการมุทิตาอย่างไรบ้างครับต้องยิ่งใหญ่เลยที่แก้เสด็จ
1: ที่เขาแก้เสด็จจัดพิธีใหญ่ครับ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยจะเมื่อก่อนดีไซน์จะยังไม่ได้อยู่บางบานยังไปอยู่ที่เขาแก้วอยู่ก็จัดร่วมกัน
0: ครับ
1: มันก็เลยเป็นพิธีใหญ
0: ่
1: ในก็ได้เห็นหลวงพี่ที่ผ่านพระท็อกเก้าเนี่ยครับก็ได้นั่งฟังท่านก็ดีใจแล้วก็เขาจัดให้เราด้วยแล้วก็ปลื้มครับปลื้มให้น้อง
0: ๆแล้วเวลาที่ก่อนจะไปรับพัดก็ต้องเดินบันไดมาจากอาคารร้อยปีด้วยไหมครับ
1: เหมือนกัน
0: ประโยคก็เหมือนกัน
1: แล้วก็ประโยคเก้าเนี่ยก็ให้เราตั้งแถวเนาะต
0: ั้
1: งแถวแล้วก็จะมีสามเณรแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็สาธุชนครับ
0: ครับ
1: มายืนสองข้างทาง
0: เป็นยังไงบ้าง
1: ตอนที่เราจะขึ้นรถหลวงพี่ปลื้มก็เป็นได้นึกถึงความเพียรของเราแหละครับ
0: ครับ
1: ได้นึกถึงครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรามีวันนี้อะไรเงี้ยคุณของครูบาอาจารย
0: ์ครับ
2: ค่ะ
1: เดินไปก็โอเคให้เป็นกำลังใจน้องๆด้วย
2: ค่ะ
1: น้องได้เห็นได้เป็นมีกำลังใจต่อเป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนั้นก็คือจากแก้วเสด็จก็ย้ายมาบางบานเลยไหมฮะไม่ถึงคนอื่นๆได้ครับ
1: ส่วนใหญ่จะมาทั้งหมด
0: ม .6
1: บางรูปอาจจะไม่ต่ออาจจะสึกแล้วก็มีบ้าง
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนใหญ่มาหมดเลย
0: มาหมดเลยไปบางบานหมดเลย
1: บางบานหมดเลย
0: พระจันทร์ก็ไปด้วย
1: ไปด้วย
0: ไปด้วยก็ไปต่อประโยค7 8 9ที่นั่น
1: ใช่ครับไปก็ไปเรียนต่อที่ดีไซน์แต่ว่าก็มีเรียนเพิ่มด้วย
0: ครับ
1: อาจจะมีเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเพิ่ม
0: ครับ
1: เรียนคัมภีร์พุทธศาสนาเรียนพระไตรปิฎกอะไรเงี้ย
0: ก็เข้ากับว่าไปเรียนปี1ปี2ปี3ปี4
1: เหมือนมหาลัยเลย
0: เป็นมหาลัยเลย
1: คล้ายๆมหา
0: เพราะว่าจบม .6 ที่แก้วเสด็จ
1: เข้าแก้วเสด็จ
0: ก็ไปต่อมหาวิทยาลัยที่ DCI
1: ดีไซน์ใช่มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยก็เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนภาษาอังกฤษทั้งปี
0: ก็เรียนเพื่อจะไปเผยแผ่
1: ใช่ครับ
0: ด้วยเช่นเดียวกัน
1: มหาลัยตั้งใจอย่างนั้น
0: ครับ
1: เรียนภาษาอังกฤษ
0: เห็นว่าปีนี้ปีหลังๆมานี้ก็มีมาเรียนแบบเพื่อจะมาบวชเพื่อจะเรียนทางด้านภาษาโดยเฉพาะสำหรับเพื่อการเผยแ
1: พร่ก็ใช่ครับก็รับเปิดรับสมัครคนที่แบบอยากพัฒนาจิตใจด้วยแล้วก็อยากพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยอะไรอย่างนี้ครับ
0: ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอหลังจากที่ย้ายจากแก้วเสด็จเอ้ยแก้วเสด็จมาที่บางบานต้องปรับเปลี่ยนต้องมาสร้างอะไรเยอะแยะไหมครับ
1: ไม่ได้ต่างกันมาก
0: เตรียมพร้อมแล้ว
1: พร้อมอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าพอมาเป็นดีไซน์นะก็จะมีอิสระมากขึ้น
0: เพราะเป็นผู้ใหญ่ละ
1: ผู้ใหญ่มาเป็น
0: ปริญญาตรีแล้ว
1: ใช่ก็ต้องดูแลตัวเอง
0: ครับ
1: ฝึกฝนอบรมตัวเอง
0: ครับ
1: ใช่ครับดูแลตัวเองมากขึ้นมากกว่าเนนนี้จะมีพระอาจารย์คอยดูตลอดทั้งวัน
0: แล้วบวชพระตอนไหนครับพระอาจารย์
1: บวชพระปี2562
0: 62
1: ใช่ก็คืออยู่ปี2
0: ปี2
1: ใช่ปี2ก็ได้บวชเรียน
0: ประโยค7
1: ตอนนั้นพอมาอยู่ดีไซน์ก็เรียนประโยค7ก็ผ่าน
0: ก็ผ่าน
1: ก็ผ่านประโยค7ใช่ครับ
0: เกณฑ์ของการบวชของ DCI เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ก
0: ็ต้องได้ประโยค3ขึ้นไปนะครับ
1: ตอนนี้รู้สึกจะต้องได้ประโยค3
0: แต่
1: ตอนที่หลวงพี่บวชยังไม่ได้บังคับ
0: ค่ะแต่หลวงพี่ได้ประโยค7แล้ว
1: ได้ประโยค7ก็พอวันบวชเนี่ยเป็นวันที่หลวงพี่ปลื้มที่สุด
2: ค่ะ
1: กลัวตัวเองจะไม่ได้บวช ด้วย
2: ทำไมล่ะ
1: กลัวเพราะว่าแบบก็กลัวเฉยๆไม่มีอะไรก็เพราะว่าแบบเฮ้ยตรงนิ้วขาดนิ้วนึงเนี่ยเราไม่ได้บวชแล้ว
0: จริงเหรอครับ
1: ชาตินี้ไม่ได้บวชแล้วยังไม่ครบ32บวชไม่ได
0: ้
1: ใช่ก็
2: เพราะฉะนั้นพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจสูงมาก
1: ตั้งใจแต่เป็นสามเณร
2: ต้องมีเงื่อนไขมีคุณสมบัติอะไรก็คือต้องให้ครบที่

0: สุขอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะ
1: ใช่ก็คือเป็นเป้าหมายในชีวิตเลยครับ
0: ค่ะ
2: ที่ว่าปลื้มปลื้มยังไงครับโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มด้วยท่านถ่ายทอดความรู้สึกนี้มาอย่างพระอาจารย์นี้ยังไงบ้าง
1: โยมพ่อโยมแม่เนี่ยปลื้มอยู่แล้วก็ชวนบวชตลอดเลยครับอยากให้บวชเรียนถวายหลวงพ่อแล้วอะไรเงี้ยก็อยู่ทางนี้ให้อยู่ทางนี้อะไรเงี้ยหลวงพ่อยังแม่ปลื้มอยู่แล้วส่วนหลวงพี่ตัวหลวงพี่เองก็ดีใจเพราะว่าเป็นสิ่งที อยากบวชตั้งแต่เป็นสามเณรก็คือประมาณม .1 ม .2 เนี่ยอยากบวชพระตั้งใจที่จะบวชพระพอได้บวชสำเร็จแล้วเนี่ยก็ดีใจโล่งใจแล้วก็ปลื้มที่สุด
0: โอ้พระอาจารย์บุญเยอะมากๆอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าการเรียนบาลีอีกสักนิดนึงนะเจ้าค่ะพอถึงประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือประโยคที่เราตั้งใจที่สุดแล้วนะคะประโยคนี้สุดท้ายแล้วจริงๆอย่างเงี้ยค่ะวันประกาศผลไงพระอาจารย์ได้เล่าบรรยากาศ
1: ก็ประโยค9เนี่ยหลวงพี่ตั้งใจมากยังไงก็ต้องจบให้ได้เพราะอีกขั้นเดียวเนาะก็ไม่ได้ผ่านในปีเดียวก็พอเราเก้าเนี่ยเรียนอยู่4ปีครับก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองตลอดว่าตัวเองเนี่ยบกพร่องเรื่องอะไรความเพียรเราถึงไหมแล้วก็ความรู้เราถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงแม้บุญเองก็ตามเราก็ทำเต็มที่เพื่อจะที่จะสอบผ่านประโยค9ให้ได
2: ้ครับ
1: ก็พอผ่านเนี่ยหลวงพี่ก็พอได้ยินชื่อตัวเองก็ดีใจที่สุดเสร็จเป้าหมายของเราละที่จะจบประโยค9ก็คือปริยัติ
0: ค่ะ
1: หลวงพี่ก็ดีใจเพราะว่าอดกังวลละเพราะว่าหลวงพี่เนี่ยอยากจะนั่งธรรมะอยากจะนั่งสมาธิละจริงๆอยากเรียนให้รีบจบเนี่ยเพราะว่าอยากจะปลดกังวล
2: ครับ
1: เพื่อที่จะมาปฏิบัติต่อ
0: ค่ะแล้วก็คุณครูไม่ใหญ่เนี่ยท่านให้ความสำคัญมากๆเลยในการเรียนภาษาบาลีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าว่าเพราะเหตุใดหรือว่ามีความสำคัญอย่างไรทำให้พระอาจารย์ทุกรูปเลยรวมถึงแม้แต่อุบาสกบริการเนี่ยยังต้องเรียนภาษาบาลีสำคัญมากขนาดไหน
1: ก็ความสำคัญเนี่ยพวกเราก็น่าจะได้ยินหลวงพ่อให้อวาทเนาะว่าภาษาที่สำคัญที่สุดก็คือภาษาที่รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว
2: ้
1: ก็เรียกภาษาบาลีเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็การที่ได้มาศึกษาคำสอนเราเรียนเพื่อที่จะไม่เรียนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากโลก
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เรียนเพื่อจะอยู่ในโลกเนาะก็คือพ้นจากทุกข์นั่นแหละ
2: ครับ
1: ใช่ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกคนที่จะอยากที่จะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้หลุดพ้นจากทุกข์เพื่อจะเข้าสู่พระนิพพานซึ่งคำสอนเหล่านี้ก็อยู่ในภาษาบาลี
0: ค่ะ
2: ครับ
1: ใช่ดังนั้นการที่ได้มาศึกษาภาษาบาลีเนี่ยจะได้เข้าใจว่าคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมีความลึกซึ้งทั้งอรรถทั้งพยัญชนะแล้วก็ถึงแม้เราอ่านภาษาไทยเองเนี่ยการได้อ่านเทียบภาษาไทยกับภาษาบาลีเนี่ยการภาษาอ่านภาษาบาลีเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งกว่า
2: ครับ
1: โดยการอ่านภาษาไทยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจบริบทของมันว่าคำนี้ท่านตัดหมายความว่ายังไงในแบบภาษามคธหรือภาษาบาลีครับ
0: ค่ะ
2: แล้วที่บางบานนี้พระอาจารย์ไปต่อ7 8 9เราก็ต้องเรียนปริญญาตรีไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ประโยค
2: เรียนพุทธศาสตร์ไปด้วย
1: ก็คือเรียนพุทธศาสตร์ไปด้วยก็เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนี่แหละครับ
2: ก็เรียน
1: จริงไม่ได้ผลจาก
2: ก็คือ
1: ธรรมะเลย
2: ก็คือส่งเสริมกันไป
1: ส่งเสริมกันไปเรียนการเทศเรียนวิธีการเผยแพร
2: ่ครับ
1: ถ้าลึกหน่อยก็จะเรียนสายวิชาการคัมภีร
2: ์คัมภีร์
1: ใช่
2: ครับแล้วจบแล้ว
1: จบแล้วครับ
2: โอ้จบแล้วเรียบร้อย
1: พี่ก็ต่อพี่ก็คิดว่าเป้าหมายของพี่เนี่ยปท.9อยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันจะมีเอกให้เลือก
0: ครับ
1: มันจะมีเอกพุทธคัมภีร์พุทธก
2: ็
1: คือเรียนสายนักวิชาการ
2: คร
1: ับ พี่ก็เลือกสายนี้เพราะมันใกล้ภาษาบาลีที่สุดแต่มันก็จะเรียนเพิ่มก็คือไปเรียนบาลีโรมันบาลีลึกที่ลึกขึ้นเรียนแบบตะวันตกก็คือเรียนแบบวิเคราะห์ใช่ก็จะเรียนละเอียดมาก
2: ครับ
1: ก็เลือกที่จะเรียนสายน
2: ี้มีโอกาสต้องไปเผยแผ่ต่างประเทศด้วยไหมครับ
1: ไม่มีเลย
2: ไม่มีเลย
1: ไม่ได
2: ้ตั้งใจด้วยไหมครับ
0: แค่ตอนนี้ยังไม่มีถูกต้องไหมเจ้าคะแต่ต่อไปนี่ไม่รู้ยังไงใช่ไหมคะ
1: สำหรับต่างประเทศนี่ อนาคตไม่รู้เลยครับ
2: ไม่รู้เลย
1: ไม่รู้เลย
2: แต่อยากตอนนี้คือได้ประโยคก้าวแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจับปฏิบัติธรรม
1: อยากปฏิบัติธรรมก
2: ็ให้มา
1: เอาสิ่งที่เราเรียนมาหรือว่าที่เรารู้มาไต่ตองปฏิบัติจริงๆให้เรารู้จริงไม่ใช่แค่รู้ในตำรา
2: คือปริยัติได้แล้วก็จะปฏิบัติ
1: ปฏิบัติให้รู้จริงครับ
0: ค่ะ
1: แล้วถึงจะเทศสอน
2: โอ
0: ้สาธุช่วงน
1: ี้เป็นอนาคต
0: อนาคตแต่ว่าช่วงหน้านี่จะบอกว่า
2: ช่วงหน้าก็ยังจะมาติดตามกันต่อนะครับว่าบรรยากาศการเรียนที่ DCI ที่บางบานเป็นยังไงบ้างแล้วมีกิจกรรมอะไรที่พวกเราเนี่ยครับสามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมด้วยความปลื้มปิติได้บ้างนะครับโดยเฉพาะในวันที่มุทิตาสักการะที่พระอาจารย์เองก็ต้องบอกว่าปลื้มทุกครั้งที่มีการมุทิตาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับในวันที่มีการมุทิตาประเด็นธรรม9ประโยคนะครับในทุกๆที่ทุกๆแห่งนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธรรมกายพระอาจารย์ปลื้มปิติอย่างไรติดตามช่วงหน้านะครับช่วงนี้

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉัน
1: บู๊
0: กรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: เราได้รับความเมตตาจากพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับปริญธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569ครับนมัสการครับ
0: นมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความประทับใจในบุญนะคะพระอาจารย์ประทับใจบุญไหนอยากที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะ
2: บุญที่หลวงพี่ปลื้มที่สุดก็คือบุญเดินธุดงค์อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำ
0: อ๋อตอนนั้น
1: คือปีแรกหรือเป็นพระครับ
2: เป็นสามเณรบวชปีแรกเลย
1: โอ้ปีแรกเลย
0: ใช่
1: อ
0: ั
1: ญเชิญก็คือปีโปรยกุหลาบใช่ไหม
2: โปรยดอกกุหลาบก็ได้รับบุญตั้งแต่มาเด็ดดอกกุหลาบ
1: ครับ
2: ครับก็รับบุญทั้งวันทั้งคืนเลยบางทีรับจนถึงตีสองตีสามรถมารับแล้วอะไรเงี้ยก
0: ็
2: คือทำไม่ทันใช่ก็คือรับบุญเต็มที่มากสนุกแล้วก็เต็มที
0: ่
2: พอจบรอบแรกหลวงพ่อก็มีให้อัญเชิญหลวงปู่ไปวัดปากน้ำแล้วก็ให้ชุดสามเณรเนี่ยที่เด็ดดอกกุหลาบเนี่ยเดินด้วยพี่ก็เลยได้บุญตรงนั้นได้ไปเดินแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ปลื้มมาก
1: ครับ
2: ที่ได้เดินไปเนี่ยก็ปลื้มดีใจโยมมาต้อนรับตลอด
1: สาธุการตลอดเส้นทาง
2: ตลอดเส้นทางเลย
1: ตอนนั้นเป็นสามเณรยังพอจำได้ไหมครับว่าหนักไหมทั้งกรดทั้งบาททั้งอะไรต่าง
2: ๆสามเณรจะพิเศษนิดนึงกดจะเบาหน่อย
1: จะเบา
2: เอาเหล็กออก
1: เอาเหล็กออก
2: จะเหล็กเอาเหล็กออกแต่ก็ยังถือว่าเดิน
1: ก็ยัง
2: เยอะสำหรับสามเณร
1: เดินเยอะสำหรับเป็นสามเณร
2: 6กิโลบ้าง5กิโลบ้างเลย
1: ครับ
2: มันก็เดินเยอะค่อนข้างเยอะ
1: ครับ
0: แต่ก็เลยเป็นทีมสามเณรน่ะนะจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่
1: โยมแม่มามูลทิศมาต้อนรับด้วยมั้ยครับ
2: มาทุกวัน
1: ทุกวันเลย
2: มาต้อนรับทุกวัน
1: โอ้ค่ะได้เจอกันบ้างมั้ยครับเวลาเดินแล้วโยมแม
2: ่เห็น
1: สาธุก็ได้ยินเสียงรู้สึกยังไง
2: เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง
1: แล้วแต่ว่า
2: ใช่คร
1: ับ แต่ปกติถ้าเห็นแล้วจะมีความรู้สึกปลื้มปิติ
2: ดีใจครับเจอโยมแม
1: ่เจอโยมแม่นะครับแล้วก็ไปพักแต่ละที่ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ก็สามเณรก็จะเดินไม่ได้เต็มเนาะ
1: ครับ
2: ก็เตอเดิน
1: เนื่องจากยังเป็น
2: นิดนึงแล้วก็ขึ้นรถใช่เหมือนเดินไม่ไหว
1: ครับ
2: ก็

0: ใบพักใบอะไรครับ
1: ครับ
2: ค่ะ
0: ครับพอเดินจนครบแล้วสลบเลยสมณเณรสลบเลยเหนื่อยมากใช
2: ค่
0: ่
2: ะ
0: ก็แต่ก็ปลื้มมากเป็นเชิญได้ร่วมพิธีแล้วก็
2: อาจารย์ก็ยังนึกถึง
0: นึก
2: อย
0: ถ
2: ู
0: ง
2: ่ทุกวัน
1: ปลื้มได
0: ้ปลื้มบุญนี่
2: ใช่
0: ม
2: ไหม
0: าก
2: คะพูดถึงธุดงค์หรือการเดินธรรมยาตราอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ซึ่งทางวัดพระธรรมกายก็จัดให้มีทุกปีพระอาจารย์คิดว่ามีความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้างเจ้าคะการเดินธรรมยาตรา
0: ก็เป็นการระลึกนึกถึงคุณของพระเดชพระคุณหลวงพระเดชพระคุณหลวงปู
2: ่ค่ะ
0: ทําให้เราเนี่ยระลึกถึงว่าที่เรามีทุกวันนี้เนาะได้มานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยก็เกิดจากหลวงปู่เนี่ยได้ค้นพบวิชา
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็ซึ่งมีความสำคัญมากทําให้เราเนี่ยได้รู้สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหยุดการนิ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็นงานที่สําคัญก็อยากให้มาร่วมงานมา
1: ตอนตรงนี้ได้เดินไหมครับตอนเป็น
0: ไม่ได้เดินแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ได้เดินแล้วอ
0: ันนี้ก็ไม่ได้ไป
1: แล้วมีส่วนไปสนับสนุนแต่ละที่ด้วยไหมครับหรือว่าด้วยงานแล้วเราไม่ได้เกี่ยว
0: ด้วยงานของพี่มันอาจจะมี
1: จะต้อง
0: ช่วยไปปลูกดอกเบญจทรัพย์
2: เบญจทรัพย์
0: ใช่ได้ไปปลูกดอกเบญจทรัพย์บ้างแต่ถ้าเนื้องานไม่ได้ไปช่วย
1: โดยเนื้องานก็จะอยู่ที่นี่
0: อยู่ที่นี่ครับไม่ได้ไป
1: ของพระอาจารย์เองต้องทำอะไรครับที่นี
0: ่หลวงพี่ที่รับบุญอยู่ตอนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพระภิกษุที่มาปฏิบัติธรรม2สัปดาห
2: ์
0: ก็ทางองค์กรก็ให้ความสำคัญกับการนั่งสมาธิ
1: ครับ
0: ครับก็อยากให้พระทุกรูปเนี่ยมีความสุขภายในก็จะให้ปีกวิเวก2สัปดาห
1: ์ครับ
0: หลวงพี่ก็เป็นในหนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ท่านเนี่ยปฏิบัติธรรมได้สะดวกที่สุดปลอดกังวลที่สุด
1: รุ่นหนึ่งกี่รูปครับที่พระอาจารย
0: ์รุ่นหนึ่งก็ประมาณ40รูป50รูปอย่างเงี้ยแล้วแต่
1: อันนี้คือปฏิบัติธรรมที่อาคารพุทธบุตรใช่ไหมครับ
0: ที่อาสมพุทธบุตรแก้ว
1: อาสมพุทธบุตรแก้วก็มีตลอดทั้งปีปีนึงกี่รุ่นเนี่ย
0: มีตลอดทั้งปีปีนึงประมาณสัก15-16รุ่น
1: โอ้
0: 15-16รุ่นจะแต่แล้วแต่ปีนะครับไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เป็นรุ่นต่อรุ่นเลยม
1: ี
0: มาตลอดก็อาจจะมีเว้นบ้างช่วงที่มีงานบุญใหญ
2: ่ครับ
0: ก็อาจจะมีเว้นไปบ้างอาทิตย์2อาทิตย์แต่โดยปกติก็จะไม่หยุดเลยมีในพระในองค์กรเข้าตลอด
1: ครับ
0: ใช่
1: ทำไมพระอาจารย์ถึงเลือกเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับเพราะจริงๆแล้วก็ต้องจริงๆแล้วก็ต้องไปเทศสอนด้วยใช่ไหมครับ
0: เทศสอนพอหลวงพี่ก็เป็นสิ่งที่หลวงพี่ให้ความสำคัญที่สุดคือการนั่งสมาธิก็อยากจะหาสถานที่ที่หลวงพี่เนี่ยปฏิบัติสะดวกที่สุดก็เลยก็เล็งเห็นแล้วว่าที่นี่เหมาะกับหลวงพี
1: ่
0: แล้วก็ยังจะได้สอนบาลีด้วยเล็กน้อยใช่ได้นั่งธรรมะไปด้วยใช่ครับ
1: ครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานก็คือดูแลพระปฏิบัติธรรมขององค์กรนะครับแล้วก็ถวายความรู้บาลีให้กับพระที่จะสอบบาลีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วตอนที่พระอาจารย์อยู่ที่บางบานเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศของการไปสั่งสมบุญของสาธุชนอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ไกลถึงที่อยุธยามีญาติโยมไปกันเยอะไหมครับ
0: ก็ที่บางบานทุกอย่างศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา DCI
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสถานที่ศึกษาจริงๆก็จะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้มาทำบุญร่วมบุญการศึกษากับพระภิกษุสามเณรจริงๆก็จะมีญาติโยมมาถวายพระทหารตลอดต่อเนื่อง
2: ก็คือญาติโยมก็สามารถไปทำบุญได้ทุกวัน
0: ทำบุญได้มาร่วมบุญได้มาสับสนการศึกษาหรือไม่ก
2: ็
0: ไปศึกษาที่นั่นทำอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีพระไตรปิฎกทำพระไตรปิฎกบ้างไปดูงานได
1: ้มีสอนในเรื่องของพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: เรื่องการสอนนี่ไม่มีแต่ว่าจะเป็นไปดูว่าคดีกำลังทำพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัย
1: ธรรมชัย
0: ใช
1: ่ตอนนี้เสร็จหรือยังครับ
0: ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับ
1: ช่วง
0: ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็นงานที่ต้องใช้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ใช้ความละเอียดมากทำให้กว่าจะทำสำเร็จออกมาแต่ละเล่มเนี่ยค่อนข้างยาก
2: ครับ
0: ใช่แล้วก็ใช้ทุนทรัพย์สูงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลา
1: เห็นว่าต้องค้นคว้ามาทั่วโลกเลย มีนักวิชาการแบบ

0: ทั่วโลกเห็นเคยมีจัดสัมมนา
1: ค
0: ข
1: รั
0: อ
1: บ
0: ง
1: เรา
0: DCI
1: ค้นหาคนที่เชี่ยวชาญเนี่ย
0: ครับ
1: ทั่วโลกเลยครับแล้วก็ด้วยตัวพระไตรปิฎกเองเนี่ยคำที่เราไปหามาก็คือบาลีทุกสายเลย
0: ครับ
1: ที่มีอยู่ในโลกมีตรงไหนแล้วก็ไปหามารวบรวมให้หมดแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยช่วยกันดูช่วยกันว่าตรงไหนมันต่างกันยังไงช่ว
0: ค
1: ย
0: ร
1: กั
0: ัน บ
1: วิเคราะห์ใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเลย
0: เห็นพระนิสิตส่วนใหญ่เส้นทางก็จะไปเผยแผ่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าอะไรต่างประเทศพระอาจารย์ไม่ได้อยู่ในโครงการที่อยากไปตรงนั้นด้วย
1: ก็จริงๆไปได้เยอะนะครับจบ DCI จบที่ศูนย์พุทธศาสนาดีไซน์แล้วเนี่ยสามารถที่จะเรียนมีอยู่3สายเนาะก็คือ
0: ครับ
1: เป็นนักวิชาการก็
2: ค
1: คื
2: ่
1: อ
2: ะ
1: เรียนสายคัมภีร์พุทธศาสนาสายเผยแผ่
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะไปเผยแผ่ต่างประเทศบ้างในประเทศบ้างมาหน้าศูนย์บ้างหรือไม่ก็จะเป็นภายในวัดอะไรอย่างนี้ก็จะดูแลอีกสายนึงก็คือสายเทคโนโลยี
0: ครับ
1: ก็จะเรียนเกี่ยวกับสื่อทำการทำสื่อธรรมะการหรือการเขียนโปรแกรมเองก็ตามก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่แต่หลวงพี่เป็นสายคัมภีร์เนาะก็จะออกจากนักวิชาการใช่ที่เลือกก็เพราะว่าอย่างที่บอกก็คือมันตรงกับการเรียนบาลีของเราก็ทำให้ตัดสินใจเลือก
0: ส่งเสริมไหมครับ
1: ส่งเสริมเลยช่วย
0: ส่งเสริมเลยตอนเราเรียนตอนสอบบาลีก็เลยจะง่ายเลย
1: จริงๆมันจะคนละเส้นกัน
0: ครับ
1: บาลีของเราจะเรียนแบบนึงบาลีของนักวิชาการก็จะอีกแบบนึงอันนั้นจะเรียนเชิงลึกวิเคราะห
0: ์
1: ตีความ
0: ครับ
1: ก็คือใช้หลายๆเรื่องใช้หลายๆเรื่องใช้ประวัติศาสตร์บ้างใช้ยังไงพวกอะไรอย่างอื่นมาเปรียบเทียบใช้สันสกฤตบ้างใช้อะไรเงี้ยใช้หลายๆคัมภีร
0: ์แต่คือถ้าพูดถึงการแปลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยการวิเคราะห์ของในเชิงที่เรียนในสายคัมภีร์ของพระอาจารย์เอามาใช้ในการสอบบาลีสนามหลวงไม่ได
1: ้ได้มันก็ส่งเสริมกันอย
0: ู่ส่งเสริมกันอยู
1: ่แต่ไม่ได้โดยตรงทีเดียวใช
0: ่ก็คือแต่จริงก็คือคนละเส้นทางกันใช่ไหมคร
1: ับ นั่นก็คือเรียนแบบเชิงลึกอะไร
0: ส่งเสริมประกอบไป
1: แต่ก็จริงๆก็มาจากไวยากรณ
0: ์ที่
1: เหมือนกันใช่ก็คือหลักอันเดียวกันแต่ว่านักวิชาการก็อาจจะใช้หลักเยอะหน่อย
0: ครับ
1: แต่ว่าสนามหลวงก็จะกำหนดใช้แค่นี้อะไรเงี้ยแต่ดังนั้นก็สามารถที่จะทำความเข้าใจบาลีของสำนักคณะสงฆ์ไทยเนี่ยได้เข้าใจมากขึ้น
0: พระอาจารย์คิดว่าแบบบาลีมันเรียนยากมากไหมครับเพราะจริงๆก็หลายๆคนก็ยังเกรงๆกลัวๆแม้กระทั่งเราเองก็ยังกลัวอยู
2: ่
0: นะครับทีนี้ปัจจุบันนี้เห็นมีในเรื่องของอะไรนะดิกชันนารีของพระอาจารย์ภูริหรือว่าอะไรเงี้ยที่แบบเป็นเทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยพระอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวนี้เรียนง่ายขึ้นไหมครับหรือว่าสะดวกขึ้นไหมส่งเสริมเรามากขึ้นไหมครับ
1: ภาษาบาลีจริงๆถามว่ายากไหมจริงก็ยากเพราะว่าเป็นภาษาโบราณครับภาษาโบราณเนี่ยก็ยากแต่ว่ายากในที่นี้ก็จะเริ่มง่ายขึ้นเพราะมีสื่อในการสอนแล้วก็มีผู้ที่เข้าใจมาอธิบายให้มันง่ายมากขึ้นใช่ไหม
2: และสมมุติถ้าเกิดเป็นโยมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ได้พูดถึงพระนะคะเพราะพระอาจารย์ก็อาจจะมีพื้นฐานที่ดีมากกว่าโยมทั่วไปและสมมุติโยมทั่วไปอยากจะเรียนอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์บาลีนะเจ้าค่ะควรเริ่มต้นหรือปูพื้นด้วยอะไรอย่างไรก่อนเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการได้แบบไหลลื่นแล้วก็เรียนได้ง่ายมากขึ้นเงี้ยเจ้าค่ะ
1: อ๋อสำหรับบาลีศึกษา
2: ค่ะ
1: ก็สมัยนี้มีสื่อการสอนค่อนข้างเยอะใน YouTube เองก็ตามหรือว่าในเว็บไซต์ของอาจารย์ภูริก็มีสอนเป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็สามารถเรียนเองได้เลยในเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าผ่าน YouTube อะไรพวกนี้นะครับได้ก็คนที่จะหาคาร์สที่เหมาะกับเราหาคาร์สเรียนแล้วก็ซึ่งก็มีเยอะนะครับสมัยนี้มีคาร์สเรียนมีค่าเรียนเฉพาะสูงอายุก็มีคนเคยเห็น
2: แยกประเภท
1: มี
2: สูงอายุก่อน
1: ให้เหมาะก็จะได้สอนให้เหมาะกับอายุด้วยบางทีก็มีเหมือนกัน
0: เพราะว่าบางทีถ้าไปคละกับกลุ่มใหญ่เดี๋ยวเขาไปเร็วกว่า
1: เราอะไรเขาจะเรียนเร็วเขาเรียนทั้งวันอะไร
0: เรียนเร็วกว่าเรา
2: อันนี้สำคัญนะคะ
0: ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในวัยสูงอายุ
2: ดูวัยด้วยค่ะ
1: ถึงญาติโยมไม่ได้มีเวลาทั้งวันอะไรเงี้ยเหมือนสามเณรอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนได้เฉพาะบางช่วง
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องหาคาร์สให้มันเหมาะกับเราจะไปไม่เร็วมากไปพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
2: ดีนะเนี่ยที่

0: ที่พระอาจารย์ได้เรียนทำ9ประโยคตอนนี้ก็ต้องมาสอนด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
0: วันที่ไปรับพัดที่พระบรมมหาราชวังพัดสุดท้ายก็พัดปริประโยค9ก็รับกันในรวมกัน
2: ใช่วันรับเนี่ยก็จริงๆเคยรับตอนประโยค6แล้วรอบนึง
0: ครับ
2: แต่ก็ยังตื่นเต้น
0: ก็ตื่นเต้น
2: แต่จะไม่มากเท่ารอบแรกรอบแรกนี่ตื่นเต้นมากไม่เคยรับอะไรแบบนี
0: ้
2: ก็นั่งรอแล้วก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างได้เห็นพิธีกรรมของ
0: ต้องไปแต่เช้าเลยไหมครับ
2: ไปตั้งแต่ไปตั้งถึงตอนเที่ยงไปแต่เช้าเลยก็คือไปฉันเพลแล้วก็ไปนั่งรอในโบสถ์รอบโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
0: แต่รอบนี้มีโยมพ่อโยมแม่ไม่ได้เข้าไปใช่ไหมคร
2: ับรอบนี้เข้าไม่ได้ละ
0: ให้รอที่วัด
2: ให้รอใช่ครับให้โยมพ่อโยมแม่รอด้านนอกวัดพระธาตุก็พอได้รับแล้วก็ได้เห็นราชพิธีเนาะก็น่าตื่นเต้นครับ น่าสนใจดีแล้วก็ได้เห็นคนใหญ่คนโตในบ้านเมืองมาร่วมงานด้วยนายกก็มาอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วไปหมู่คณะเรากี่รูปนะครับที่ไปพร้อมกันที่ไปรับ
2: หมู่คณะเราถ้าประโยค9เนี่ย8รูป
0: 8รูป
2: ประโยค6นี้ไม่มั่นใจ
1: ห
0: ลายรูปของอาจารย์นี่ประโยค9ของวัดพระธรรมกายลำดับที่เท่าไหร่ครับ
2: ประโยค9ของพระการลำดับที่123
0: โอ้1 2 3เลยนะ
2: 1 2 3
0: โอ้จำง่ายเลยนะ
2: จำง่ายครับ
0: ครับ
2: ก็พอรับเสร็จก็ได้เห็นพัดเราก็จะปลื้ม
0: ครับ
2: ก็สำเร็จแล้ว
1: ค่ะ
2: เป้าหมายแรกของเรานะ
0: ครับ
2: ได้รับพัดแล้วก็ได้เห็นถึงความเพียรของเราแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย
0: ์ครับ
2: ครับที่แล้วก็นึกถึงหลวงพ่อที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสำเร็จประโยคก้าวได
0: ้เห็นมีหลายที่เขามุทิตามากเยอะเลยใช่ไหมครับ
2: หลายที่
0: มีหลายที่บ้างพระอาจารย์มีความปลื้มปิติยังไงบ้าง
2: ก็ดีใจที่เขาให้ความสำคัญกับ การเรียนบาลีก็จริงๆไปรับจนเหนื่อยเลยบางที
0: บรรยากาศเป็นไงฮะแต่ละที่อ
1: ย่างที่วัดพระธรรมกายกันก็ได้เจ้าค่ะเขามีการถ่ายทอดสดด้วยนะเจ้าค่ะ
2: ครับก็ของวัดเนี่ยจัดยิ่งใหญ่มาก
0: คร
2: ับ ก็มีนิมนต์มาทั้งประเทศเลยประโยคเก้าที่จบก็กราบนิมนต์ท่านมาร่วมงาน
0: คร
2: ับ ก็ปลื้มตรงที่ได้ฟังสุนทรพจน
1: ์
2: จริงๆก็ฟังของสุนทรพจน์ของนักหลวงนะครับ
0: คร
2: ับ ก็ดีใจแล้วก็ยิ่งสามเณรนี่ยิ่งดีใจปลื้มฟังชอบมาก
0: ไปแต่ละที่นี่ก็คือประโยค9ทั้งประเทศไปหมดไหมครับ
2: มา
0: เหมือนกับที่วัดพระธรรมกาย
2: ห
0: มายถึงว่ามุทิตาธนาคารกรุงเทพอย่างเงี้ยเข้าไปกันครบ
2: มีครับดังนั้นก็จะนิมนต์กันธนาคารกรุงเทพวัดปากน้ำ
0: ปากน้ำ
2: เราจะนิมนต์ทั้ง9หมดเลย
0: ก็จะไปทั้งหมดเลยที่สอบได้เฉพาะปีนี
2: ้ใช่ครับ
0: ครับก็ไปหมดก็ปลื้มทุกที
2: ่ครับก็ครับมีหลายที่ก็ไปก็ปลื้มครับก็ได้เจอเพื่อนสาธมิกที่จบปีเดียวกันอะไรเงี้ยท่านก็อะไรเบิกบานดีครับ
0: แล้วที่บางบานแก้วเสด็จอันนี้ยังมีจัดด้วยไหมครับ
2: ก็หลวงพี่เป็นศิษย์เก่าของแก้วเสด็จก็มีจัดมุทิตาเหมือนกัน
0: ครับ
2: ก็
0: ไปให้กำลังใจน้อง
2: ให้กำลังใจน้อง
0: ๆ
2: ใช่ที่ไปก็ไปจริงๆเขาแก้วไกลมาก
1: ครับ
2: เราก็ตั้งใจที่จะไปให้กำลังใจน้องสามเณรก็เพราะเราก็เกิดมาจาก
1: ที่แก้วเสด็จ
2: นี่จากแก้วเสด็จแล้วก็ตั้งใจเรียนจนจบ9เนี่ยก็เริ่มตั้งใจเรียนก็เพราะมีจัดมุทิตาเนี่ยครับ
0: คร
2: ับ ทำให้เราอยากที่จะ
0: ไปเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆด้วย
2: ใช่ครับ
0: ที่บางบานก็จัด
2: ที่บางบานก็เพิ่งจัดไปใช่ครับ
0: จัดไปกันครบไหมฮะคือเฉพาะพัดนิสิตที่ได้เปลี่ยน
2: เป
0: ็
2: นศ
0: ิ
2: ษย์เก่า
0: ศิษย์เก่า
2: ศิษย์เก่าก็ยิ่งก็เยอะนะครับปีนี้พอเก้าห้ารูป
0: โอ้
2: ใช่มีห้ารูปแต่บางรูปอาจจะอยู่ไกลอยู่บ้านขุนอย่างเงี้ย
0: โอ้ไปสอนบาลีที่บ้านขุน
2: ใช่ท่านเป็นศิษย์เก่าบ้านขุนท่านจบแล้วท่านก็
0: กลับไป
2: บ้านขุน
0: ช่วยสายที่นั่น
2: อาจจะมาไม่ได้ไม่หมดมาสี่ลูก
0: ครับ
1: ค่ะความสำเร็จของพระอาจารย์ในวันนี้พระอาจารย์คิดว่าเกิดจากอะไรบ้างเจ้าคะ
2: ความสำเร็จของหลวงพี่เนี่ยก็เกิดจากเริ่มเลยเนี่ยก็เกิดจากหลวงพ่อธรรมชโยนะครับที่เป็นทุกอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจเนี่ยจนมีจบได้ก็เพราะหลวงพ่อเลยครับจบประโยค9 แล้วก็มีครอบครัวที่คอย

0: สนับสนุนแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ตั้งใจสอนเคี่ยวเข็นเราแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างบรรยากาศให้เราเนี่ยสามารถที่จะศึกษาได้เต็มที
1: ่
0: แล้วก็ได้เข้าใจข้อบกพร่องในการเรียนว่าเรายังขาดตกบกพร่องอะไรนะครับก็อาจารย์มีส่วนมากๆเลยครับอาจารย์สอน
1: เส้นทางนี้ตั้งแต่พระอาจารย์บวชมาตั้งแต่สามเณรแล้วก็มาบวชพระว่าสามเณร9ปีใช่ไหมครับ
0: บวชสามเณร9ปี
1: พระอีก7พรรษา
0: ครับบวช7พรรษาใช่ครับ
1: 16ปีแห่งความหลังเป็นไงบ้างครับปลื้มปิติยังไงบ้างแล้วก็มีความสุขอย่างพระยังไงอยากจะแบ่งปันให้กับชายแมนๆที่จะมาบวชหรือว่าแม้กระทั่งน้องๆเยาวชนที่มีความรู้สึกว่าอยากเรียนไปด้วยบวช ด้วยได้เรียนทั้งปริยัติปฏิบัติอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: สายสาม
1: ั
2: ญก
1: ็ได้เรียน
2: เจ้าค่ะ
1: มีเส้นทางนี้ที่เรียกว่าไม่ได้ง่ายหรือไม่ได้สะดวกแต่ว่ามีความสุขอย่างไรบ้างครับ
0: พอตัดสินใจบวชแล้วครับก
1: ็
0: คืออยากที่จะบวชเรียนต่อแล้วก็บวชยาวนะครับก็รู้สึกว่าเป็นชีวิตที่หลวงพี่เลือกเองความสุขเนี่ยก็หาได้จากง่ายๆเนาะการนั่งธรรมะการที่มีสถานที่ที่ดีมีสัพพยาสีอะไรเงี้ยครับ ได้คนรอบข้างเนี่ยเป็นบัณฑิตเป็นคนเก่งเป็นคนดีก็ทำให้หลวงพี่เนี่ยมีความสุขอยากที่จะอยู่ต่อนะครับสถานที่ก็มีธรรมชาติอยู่กับต้นไม้มีสระน้ำสะดวกสบายทำให้หลวงพี่เนี่ยมีอารมณ์สบายที่จะนั่งธรรมะแล้วก็ได้ธรรมะได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์อยู่เรื่อยๆและสิ่งที่ท่านพูดก็เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
1: ท่านในการพัฒนาตัวเราเอง
0: ในการฝึกฝนปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปใช่ก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ดีใจที่พาตัวเองมาถึงจุดนี
2: ้
0: ได้มานั่งธรรมะแล้วก็ได้เรียนรู้จากพระอาจารย์ที่ท่านนั่งมาก่อนเราอะไรอย่างนี้ครับซึ่งท่านก็ย่อยมาให้เราแล้วว่านั่งยังไงถึงจะถูกนั่งแบบไหนผิดอะไรอย่างนี้
1: คร
0: ับ ท่านก็วิจัยมาแล้วมาแบบที่ดีที่สุดให้เรา
1: ครับ
0: เดี๋ยวที่เราอยู่ก็คือเรามาฝึกจริงจังตั้งใจอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ปลื้มอันนี้เป็นปลื้มแรกเนาะก็คือได้มีความสุขแบบพระ
1: ครับ
0: ได้ชีวิตสมณะเนาะอยู่ในร่มกาสาวพัดปลื้มอย่างหนึ่งก็คือได้สอนบาลี
2: ครับ
0: พอเราศึกษามาเรามีความรู้เราก็ถ่ายทอดต่อซึ่งหลวงพ่อธรรมชโยเองก็ตามก
1: ็ครับ
0: บอกกับพระที่จบประโยค9
1: ครับ
0: ให้จบแล้วก็ให้ไปสอนต
2: ่อ
0: นั่นเอง
1: ครับ
0: ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจสอน
2: ค่ะ
0: จริงๆแต่ว่าหลวงพ่อพูดก็โอเคก็ว่าตามนโยบายหลวงพ่อครับ
1: อยากให้พี่สามน้องให้เข้าใจ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นพระอาจารย์พูดถึงปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในลักษณะค่อยคำที่สำคัญนี้พระอาจารย์นี่มีความตั้งเป้าหรือว่าเห็นความสำคัญหรือว่าความหมายในความรู้สึกของตัวเองเป็นยังไงบ้างครับพระอาจารย์บอกว่าตอนนี้ได้ปริยัติแล้วตอนนี้กำลังมุ่งที่จะปฏิบัติ

0: บัตรก่อนให้แจ่มแจ้งและถึงจะเทศสอนได้อย่างเต็มที่ครับถ้ามีโอกาสก็ศึกษาภาษาต่างประเทศควบคู่ไปด้วยก็อาจจะ go inter
1: พระอาจารย์สนใจภาษาใดเป็นพิเศษ
0: ตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษ
1: ภาษาอังกฤษ
0: ไปด้วยใช่ครับ
2: ครับหนักไหมครับตอนนี้งานที่ทำอยู
0: ่ต่องานไม่ได้หนักละ
2: ไม่ได้หนัก
0: ใช่จะเน้น
2: แสดงว่าเป็นงานที่รัก
0: เป็นงานที่ใช่ในจุดที่หลวงพี่เลือกมาเองใช
1: ่ค่ะขณะที่สัมภาษณ์อาจารย์นะคะโยมก็มีความปลื้มปิติใจไปด้วยอยากให้อาจารย์ได้พูดอะไรกับโยมพ่อโยมแม่เชื่อแน่ว่าท่านฟังอยู่ชมอยู่ต้องปลื้มปิติมากๆเห็นพาลูกชายอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะและประสบความสำเร็จอยากพูดอะไรกับท่านเจ้าค่ะ
0: ก็สำหรับหลวงพี่ก็ที่ได้มาถึงจุดนี้จริงๆก็โยมพ่อโยมแม่นะครับเพราะว่าการได้มาบวชเนี่ยก็โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางไว้ให้
1: เจ้าค่ะ
0: ที่จะให้เรามาบวชศึกษาพระบาลีแล้วก็บวชมาได้ปฏิบัติเนี่ยก็ได้โยมแม่เป็นคนวางเส้นทางแล้วพอบวชมาเราก็มีอยากให้โยมแม่หรือว่าครอบครัวเนี่ยคนที่สนับสนุนเรามาเนี่ยภาคภูมิใจก็เลยตั้งใจที่จะศึกษาบาลีให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ซึ่งโยมพ่อโยมแม่ก็ปลื้มใจมากที่ลูกพระนะครับได้ประสบความสำเร็จก็คือจริงๆเป็นคนละคนกับตอนเป็นโยมเลยอะไรเงี้ยตอนโยมก็ดื้อๆคอยตั้งใจเรียนแต่พอมาบวชแล้วตั้งใจเรียนประสบความสำเร็จก็เป็นธรรมดาที่ทางบ้านจับปลื้มแล้วก็ดีใจด้วย
2: ในความสำเร็จในวันนี้อยากให้พระอาจารย์ได้อนุโมทนากับญาติโยมนะครับเจ้าภาพที่มีส่วนในการสนับสนุนทุกโครงการนะครับที่วัดได้จัดขึ้นแล้วก็พระอาจารย์เองก็อย่างในโครงการมุทิตาสักการะหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วจนพระอาจารย์ได้บวชมาถึงเส้นทางตรงนี้อยากให้พระอาจารย์ได้เป็นผู้แทนในการอนุโมทนากับเจ้าภาพแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆที่สำคัญเลยก็คือสาธุชน
2: ครับ
0: คือหลวงพี่มีปัจจัย4ที่ถึงพร้อมในการศึกษาพระบาลีหรือไม่ปฏิบัติเองเนี่ยก็มาจากปัจจัยที่สาธุชนเจ้าภาพเนี่ยเป็นคนร่วมมาซึ่งสาธุชนเจ้าภาพเนี่ยก็จริงๆหาทรัพย์แล้วว่าปัจจัยเนี่ยมาด้วยความยากลำบากแล้วก็สละทรัพย์ตรงนั้นเนาะไม่ได้ไปใช้ให้เก็บไว้พอใช้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมาสนับสนุนงานพุทธศาสนามาช่วยหลวงพ
2: ่
0: อเป็นตัวแทนหลวงพ่อเนาะที่จะมาดูแลพระภิกษุสามเณรจริงๆถ้าไม่มีตรงนี้อาจจะลำบากมากในการเรียนในการปฏิบัติได้เจ้าภาพต้องโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่าน
2: สาธุครับ
1: สาธุจ้ะค่ะ
2: นะครับเรื่องราวของพระอาจารย์นะครับตั้งแต่เยาว์วัยก็มีความคิดที่เรียกว่าเด็กๆหลายๆคนนี้อาจจะไม่อาจจะคิดไม่ถึงแต
1: ่
2: ตัวเองเนี้ยพอเกิดภาวะวิกฤตของตัวเองแล้วก็มีรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มบุญเพิ่มกุศลให้กับตัวเองก็เลยนำตัวเองเข้ามาบวชนะครับจนกระทั่งได้ศึกษาพระธรรมคำสอนนะครับด้วยความซาบซึ้งแล้วก็คว้าธงชัยในการที่จะเป็นประเรียนธรรม9ประโยคนะครับต่อไปแล้วก็ในช่วงนี้นะครับก็ได้นำความรู้ที่ตัวเองมีถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องต่อไปด้วยนะครับรายการของเราได้ทั้งความปลื้มปิติแล้วก็สิ่งต่างๆที่พระอาจารย์ได้ข้อคิดเนี่ยนะครับก็จะได้นำไปปฏิบัติใช้กับตัวทุกคนด้วยนะครับ
1: กำลังใจค่ะ
2: วันนี้รายการของเรานะครับขอกราบขอบพระคุณนะครับพระมหาอภิสิทธิ์ธรรมาภิสิทธโธนะครับเรียนธรรม9ประโยครูปที่123วัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569นะมาสกราบขอบคุณครับ
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะดิฉันใสใจวลีพร้อมทีมงานแขกรับเชิญพระอาจารย์ลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั่วโลกนะครับเข้าสู่รายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมนะครับวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ต้นเดือนวันบุญใหญ
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: ที่เรามีนัดหมายพร้อมเพรียงกันทั่วไทยและทั่วโลกเพื่อประกอบพิธีบูชาข้าวพระตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่10ตุลาคมพุทธศักราช2500

0: 169นะครับพบกับคุณสายใจวลีและผมองอาจนศธรรมนิธาครับว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้เป็นวันที่เราจะได้สั่งสมบุญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวที่น่าสนใจกับเราทั้งสองคนขอโอกาสได้น้อมนำเอาทบทวนโอวาทนะครับของหลวงพ่อให้ทุกท่านได้ทบทวนบุญแล้วก็จะได้ปลื้มในบุญกุศลที่จะได้ทำร่วมกันในวันนี้คือบุญบูชาข้าวพระนะครับบุญบูชาข้าวพระสิ่งนี้บังเกิดขึ้นได้ยากและเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปในภพเบื้องหน้าที่ว่าเป็นบุญใหญ่เพราะว่าไปถูกตัวจริงของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ในอายตนะนิพพานด้วยอนุภาพของวิชชาธรรมกายที่มหาปูชนียาจารย์ท่านเชี่ยวชาญการทำบุญทั่วไปว่าได้บุญเยอะแล้วเช่นเรานำปัจจัยทายธรรมถวายภิกษุสามเณรผู้ประพฤติธรรมอย่างนี้ได้อานิสงส์มากถ้าเทียบกับการบูชาข้าวพระแบบทั่วไปได้บุญอุปมาเหมือนน้ำหนึ่งตุ่มแต่บุญบูชาข้าวพระแบบเข้าถึงตัวจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนอุปมาผลบุญที่ได้เหมือนฝนตกลงมาในห้วงจักรวาลที่โล่งๆว่างๆไม่มีลมพายุอย่างนั้นหลายๆฟ้าครอบคือเป็นอสงไขยอัปปมานังหลายๆครั้งนี่อุปมาให้ฟังกำลังบุญอย่างนี้จึงจะพอที่จะแก้ไขวิบากกรรมวิบากมารที่เราทำข้ามภพข้ามชาติมานับภพนับชาติไม่ถ้วนให้หลายๆวิบากกรรมวิบากมารนะครับวิบากกรรมหนักเป็นเบาเบาเป็นหายแล้วก็ตั้งผังใหม่ที่เหมาะสมต่อการสร้างบารมีของเราต่อ

0: ำให้เราได้มนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันเป็นต้นนะครับก็เป็นทบทวนโอวาทของหลวงพ่อนะครับเมื่อวันที่4มกราคมพุทธศักราช2552ดังนั้นในวันอาทิตย์แบบนี้โดยเฉพาะวันอาทิตย์ต้นเดือนต้องไม่ขาดกันนะครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะแม้พี่น้องนักสร้างบารมีเราจะอยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกนะคะก็จะมีเวลาเดียวกันนั่นก็คือเวลาธรรมกายยิ่งแบบว่ายุโรปอย่างเงี้ยที่2ที่3อย่างเงี้ยก็ไม่พลาดกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นบุญใหญ่จริงๆคุณผู้ชมคะสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานี GBN by DMC นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์ gbnus.com ค่ะเข้ามาที่ช่องทางนี้ช่องทางเดียวเลยก็จะพบกับไอคอนต่างๆนะคะแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการสามารถเลือกรับชมได้เลยไม่ว่าจะเป็นทาง Zoom ทาง YouTube ทางเพจ Facebook ค่ะกดไปได้เลยนะคะไม่ต้องลงแอปพลิเคชันแต่อย่างใดนะคะแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่ท่านต้องการได้เลยแล้วก็ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดใจคอมเมนต์ส่งข้อความนะคะเพื่อเกิดกระแสแห่งการสร้างบุญสร้างกุศลให้พวกเราทุกๆคนค่ะที่ได้มาอ่านข้อความแล้วนะคะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะสั่งสมบุญค่ะ
0: วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ทุกท่านได้มีโอกาสติดตามเพื่อกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมบูชาข้าพระร่วมกันนะครับโดยมีเรื่องราวของธรรมะเพื่อประชาชนนะครับวันนี้นำเสนอในตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสร้างผังรวยข้ามชาติครับ
1: และ
0: ย
1: ัง
0: มีสกู๊ปทบทวนบุญ109ปีวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายพุทธศักราช2569ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะต่อด้วยการประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามนะคะเพชรตะวันจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็จะปิดท้ายด้วยข่าวงานบุญรอบโลกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
0: ครับติดตามกันในเรื่องของธรรมะเพื่อประชาชนนะครับตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบสร้างผังรวยข้ามชาตินะครับจะเป็นอย่างไรมาติดตามกันเลยนะครับบัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์บุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันและกลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์เสบียงติดตัวที่ดีที่สุดของการเดินทางไกลในสังสารวัฏคือบุญเพราะบุญเท่านั้นที่เป็นเพื่อนแท้ของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าใครมีบุญมากบุญจะช่วยหล่อเลี้ยงให้เป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทำให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องเร่งรีบขวนขวายสั่งสมไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนที่พญามัจจุราชจะเข้ามาเยือนโดยเฉพาะบุญจากการนั่งสมาธิเจริญภาวนาเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยกลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้พบกับความสุขอันเป็นนิรันดรครับ
1: ค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคิหิสามีจิสูตรว่าดูกรคฤหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์อันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์ธรรม4ประการเป็นไงคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวร1ด้วยบิณฑบาต1ด้วยเสนาสนะ1ด้วยเภสัชบริขารอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ดูกรคฤหบดีอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแก่คฤหัสถ์อันเป็นเหตุให้ได้ยศและเป็นไปเพื่อเกิดในสวรรค์บัณฑิตทั้งหลายบำรุงท่านผู้มีศีลผู้ดำเนินไปโดยชอบด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและเภสัชอันเป็นปัจจัยแก่คนไข้ชื่อว่าย่อมปฏิบัติปฏิปทาสมควรแก่คฤหัสถ์บุญย่อมเจริญแก่เขาทุกเมื่อทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเขาทำกรรมอันเจริญแล้วย่อมเข้าถึงฐานะคือสวรรค์ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับชีวิตของเราจะมีสุขมากสุขน้อยหรือมีขออภัยครับชีวิตของเราจะมีสุขมากทุกน้อยหรือมีสุขน้อยทุกมากขึ้นอยู่กับ

0: การกระทำในปัจจุบันและกรรมในอดีตที่เคยทำไว้ถ้าทำบุญกุศลไว้มากความสุขและความสำเร็จก็จะมีมากหากทำบุญไว้น้อยทั้งยังเพิ่มบาปอกุศลเข้าไปอีกความทุกข์ก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นและความทุกข์ยังติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติจนกว่าวิบากกรรมนั้นจะหมดสิ้นไปเราจะมีความสุขหรือทุกข์มากน้อยเพียงไรวัดกันที่บุญในตัวนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญจึงเป็นหน้าที่หลักของทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์บุญจะส่งผลให้เรามีความสุขในทุกภพทุกชาติรวมไปถึงสามารถขจัดอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตที่เป็นผลมาจากการทำอกุศลไว้ให้หมดสิ้นไปได้และยังเป็นพลวะปัจจัยให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานวิธีการสั่งสมบุญง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้คือการให้ทานโดยหาโอกาสบำเพ็ญบำรุงพระภิกษุผู้มีศีลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทำบุญให้ถูกเนื้อนาบุญหากทำด้วยจิตที่เลื่อมใสกันจริงๆบุญจะส่งผลให้เป็นเศรษฐีในปัจจุบันชาติหรือแม้ละโลกไปก็จะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ครับ
1: ค่ะมีเรื่องเล่านะคะว่าเด็กหญิงลูกเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็เป็นที่เกลียดชังของบิดามารดาไม่เป็นที่รักของหมู่ญาติเหตุจากภพชาติในอดีตเนี่ยเธอได้เคยเกิดเป็นชายแล้วประพฤติผิดในภรรยาของคนอื่นจึงได้ตกนรกหมกไหม้เสวยทุกข์ทรมานอยู่เป็นเวลาที่ยาวนานพอมาเกิดเป็นมนุษย์แรงกรรมนั้นเนี่ยยังคงส่งผลให้เธอนั้นเป็นไม่เป็นที่รักของใครค่ะแม้ว่าจะเกิดเป็นลูกสาวเศรษฐีก็ตามครั้นพอแต่งงานก็ได้ไปอยู่กับครอบครัวของสามีแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่รังเกียจของญาติฝ่ายสามีอีกด้วยเนื่องจากว่าเธอมีปัญญานะคะจึงได้หันกลับไปพิจารณาตัวเองนี่ถือเป็นปกติของบัณฑิตที่มีการเพ่งโทษตัวเองค่ะไม่มัวไปจับผิดคนอื่นเธอก็เห็นว่าแม้ตัวเธอเองเนี่ยจะประพฤติตัวดีมาโดยตลอดไม่เคยบกพร่องเลยในหน้าที่ของศรีภรรยาหรือว่าลูกสะใภ้แต่ก็ยังไม่เป็นที่รักของใครๆจึงได้คิดว่าเรานั้นจะต้องสั่งสมบุญให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้เป็นที่รักของหมู่ญาติเธอได้พยายามทำความดีทุกอย่างก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะใจคนรอบข้างได้ค่ะถึงอย่างไรเธอก็ไม่ย่อท้อค่ะพยายามที่จะฝึกตัวให้ยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
0: จุดพลิกชีวิตจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามนะครับ
1: ค่ะ
0: วันหนึ่งเธอได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านบังเกิดความเลื่อมใสครับจึงรีบนำอาหารหวานคาวมาใส่บาตรถวายดอกปทุมกรรมหนึ่งพลางตั้งความปรารถนาว่าไม่ว่าจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามขอให้เป็นที่รักของมหาชนเหมือนดอกปทุมนี้ทั้งยังอธิษฐานเพิ่มเติมอีกว่าการอยู่ในครรภ์มารดาเป็นสิ่งลำบากขอให้ได้เกิดในดอกปทุมไม่ต้องไปอาศัยอยู่ในครรภ์มารดาอีกเท่านั้นยังไม่พอนะครับนางยังตั้งความปรารถนาประการต่อมาว่าการเกิดเป็นหญิงนั้นแสนลำบากเป็นเพศที่อาภัพแม้ธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังจะต้องไปสู่อำนาจของบุรุษอื่นเพราะฉะนั้นขออย่าได้เข้าถึงความเป็นหญิงเลยพึงเป็นบุรุษไปทุกภพทุกชาติครับ
1: ค่ะครั้งสุดท้ายนะคะเธอก็ได้ตั้งความปรารถนาต่อไปอีกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านะคะท่านผู้เจริญด้วยบุญที่ดิฉันได้ถวายภัตตาหารถวายดอกบัวด้วยจิตที่เลื่อมใสอันไม่มีประมาณนี้ขอให้ดิฉันเนี่ยพึงล่วงพ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏพึงได้บรรลุอมตะธรรมที่ท่านได้บรรลุแล้วด้วยเทอญครั้นทำความปรารถนา4ประการนี้แล้วนะคะนางก็ได้นำดอกปทุมอีกกำหนึ่งบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้ากราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้กระทำความปรารถนาว่าขอให้กลิ่นกายและผิวพรรณของข้าพเจ้านั้นจงเป็นเหมือนดอกปทุมนี้ด้วยเถิดพระปัจเจกพุทธเจ้าเห็นว่าสะใภ้ของท่านเศรษฐีเป็นคนที่ทำบุญด้วยจิตศรัทธาอันไม่มีประมาณจึงได้รับบาตรแล้วก็ดอกปทุมแล้วได้เหาะขึ้นไปบนอากาศทำการอนุโมทนาแก่สะใภ้เศรษฐีค่ะเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วนะคะก็ได้เหาะกลับไปยังเงื้อมเขานันทมูลกะสะใภ้เศรษฐีเห็นดังนั้นเกิดความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำบุญกับพระอรหันต์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศวิบากอันเป็นฝ่ายกุศลนั้นจึงส่งผลเลยค่ะ
0: ทำให้ในวันนั้นเองนะครับอกุศลกรรมที่ได้ทำไว้ในภพชาติก่อนๆ ก ก็หมดสิ้นไปทันทีเลยนะครับคนที่เคยหน่ายก็รักสามีที่เคยจืดจางแต่เธอมาโดยตลอดก็หันกลับมาดีด้วยเธอเป็นที่รักของมหาชนและมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมาโดยตลอดเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นมหาปทุมะเทพบุตรเปลี่ยนอัตภาพจากหญิงเป็นชายเปลี่ยนทันทีเลยนะครับด้วยแรงอธิษฐานนั้นอีกทั้งมีดอกปทุมเป็นวิมานในสวรรค์ชั้นดาวดึงครั้นมหาปทุมะเทพบุตรเสวยบุญจนครบอายุไขของเทวดาก็จุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงไปเกิดใหม่ในสวรรค์ชั้นสูงยิ่งขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่ชั้นยามาดุสิตานิมมานรดีและปรนิมมิตวะสวัตตีเมื่อครบทั้ง6ชั้นแล้วนะครับก็ถอยกลับลงมาตามลำดับทั้งอนุโลมแล้วก็ปฏิโลมอย่างนี้ยาวนานเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็เป็นเทพบุตรที่อุบัติขึ้นในท่ามกลางมหาปทุมวิมานนะครับก็คือท่ามกลางมหาปทุมวิมานนะครับเสวยทิพยสมบัติอย่างมีความสุขมาโดยตลอดครับ
1: และเมื่อจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์นะคะท่านก็ได้บังเกิดในดอกปทุมในสระโบกครณีอยู่ในอุทยานของพระเจ้าพาราณสีคืนวันนั้นพระมเหสีทรงสุบินว่าพระองค์แวดล้อมด้วยสตรี 20,000 นางเสด็จไปอุทยานได้พบกับพระโอรสในดอกประทุมค่ะเมื่อราตรีสว่างพระนางก็รีบเสด็จไปยังอุทยานทันทีทรงเห็นดอกประทุมใหญ่ดอกหนึ่งได้เสด็จตรงเข้าไปหาเลยนะคะทันทีที่พระนางทรงจับเท่านั้นกลีบดอกประทุมนั้นก็แย้มบานออกทรงเห็นพระกุมารผู้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งดั่งทองคำนอนอยู่บนเกสรอันอ่อนนุ่มนะคะจึงได้ทรงรับมาเลี้ยงเป็นพระโอรสค่ะปทุมกุมารก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเหมือนเทพกุมารมีหญิงมากถึง 10,000 คนเลยนะคะเป็นพี่เลี้ยงแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระกุมารก็สามารถสอนตนเองได้คิดว่าความสุขในสวรรค์เนี่ยเราได้เสวยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนอยู่แล้วทุกในมหานรกก็เคยไปชดใช้กรรมมามากเหลือแต่สุขอันเป็นอมตะนี่แหละที่ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกซึ่งเรานั้นยังไม่สมหวังเลยดังนั้นท่านจึงปรารถนาสุขในนิพพานค่ะ
0: ครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับวันหนึ่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพิจารณาเห็นว่าพระกุมารนี้เคยถวายอาหารแก่ทักขิณยะบุคคลแล้วตั้งความปรารถนาไว้4ประการซึ่งสำเร็จไปแล้ว3ประการครับท่านจึงปรารถนาจะอนุเคราะห์ให้พระกุมารเนี่ยได้สมปรารถนาในทุกสิ่งจึงเหาะมาโปรดที่พระราชวังทันทีที่พระกุมารเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็รู้ว่านี่คือวิถีทางสู่ความสุขอันเป็นอมตะนะครับได้ยึดดอกปทุมเป็นอารมณ์ท่านพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของดอกปทุมในที่สุดก็ได้ตรัสรู้ปัจเจกโพธิญาณเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าครองเพศบรรพชิตสมปรารถนาในทุกเรื่องตามที่ได้อธิษฐานจิตไว้นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าบุญและบาปที่เคยทำไว้นั้นจะคอยตามส่งผลตลอดเวลาเพียงแต่วิบากกรรมฝ่ายไหนจะส่งผลก่อนถ้าบุญส่งผลเราก็สำเร็จสมปรารถนาในทุกสิ่งได้อย่างอัศจรรย์ครับ
1: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นมงคลที่6ตั้งตนชอบสร้างผังรวยข้ามชาตินะคะธรรมะเพื่อประชาชนที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว่าได้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะอย
0: ่
1: างเช่นวันนี้นี่แหละเราก็จะได้มาสร้างผังรวยกันนะคะอธิษฐานกันให้ดีๆนะคะวันนี้เป็นบุญใหญ
0: ่ครับผมก็ไปทบทวนบุญกันต่อเนื่องนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้น้อมระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของมหาปูชนียาจารย์กับสกู๊ปทบทวนบุญ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งวันนั้นถ้าย้อนไปนะครับเป็นวันที่ลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมาได้มาพร้อมใจกันนะครับในการทอดพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐินสมทบ 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ได้มาร่วมการประกอบพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและภาคค่ำเราก็ได้ร่วมกันฉลองชัยชิตังเมในการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย26กันยายน2569ไปติดตามรับชมกันครับ
1: เชิญค่ะ
2: หนึ่งร้อยเก้าปี วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10คือวันสำคัญที่ศิษยานุศิษย์จะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยสักการะบูชาครูณเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในวันสำคัญนี้คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยการนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมนำดวงใจที่ใสสว่างถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารก่อนจะได้พร้อมใจกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสการบรรลุธรรมของท่านคือเครื่องยืนยันคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังนำมาเปิดเผยและสั่งสอนให้มวลมนุษยชาติได้ปฏิบัติเพื่อการเข้าถึงที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิต

ในวาระครบรอบ109ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ทัพทวีด้วยความปลาบปลื้มใจในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ทุกวินาทีดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์คือช่วงเวลาอันเป็นมงคลที่จะได้ก้าวย่ำตามติดการสร้างบารมีของมหาปูชนียาจารย์สร้างมหาทานด้วยหัวใจที่ชื่นบานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไป

ทุกย่างก้าวของคณะประธานผ้าป่าทุกคณะงดงามตระการตาคือภาพที่มนุษย์และเทวาต่างรอคอยที่จะได้ชื่นชมและอนุโมทนาทุกท่านคือยอดนักบุญต้นแบบที่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้เพื่อเป็นกำลังแห่งการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งหน้านำธรรมะขององค์พระสัมมาขยายไปสู่หัวใจของชาวโลก

ในห้วงเวลาอันสว่างสวัยคณะประธานพระป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายพระป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป

แต่ในครั้งนี้นำมาซึ่งความอิ่มเอมใจทั้งยังได้สร้างมหากุศลซึ่งจะบังเกิดประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาสืบสารปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่มุ่งหมายจะนำชาวโลกก้าวพ้นห้วงแห่งทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขที่แท้จริง

แสงทองแห่งธรรมส่องสว่างกลางใจพุทธบริษัทณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมน้อมนำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายก่อนจะได้ดำเนินใจสู่เส้นทางสาย

รันดวงใจให้เป็นดวงบุญใสสว่างน้อมรำลึกถึงห้วงเวลาสำคัญณวัดโบสถ์บนบางกูเวียงคือวันที่พระชนะมารวันที่ได้พบกับหนทางที่จะนำพาพวกเราได้ก้าวพ้นห้วงภัยในวัฏสงสารสู่เส้นทางที่ดีงามตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

และในวันสว่างที่สุดนี้คณะศิษยานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่ได้ทุ่มใจสวดสรรเสริญธรรมะบทแรกธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนครบ 8,739,109,109 จบเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น109ครั้งวันนี้คือวันที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันบำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลก

0: ค่ะเชื่อแน่ว่าลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่จดจำวันนี้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ26กันยายนที่ผ่านมาลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่จากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะต่างเดินทางมาที่วัดพระธรรมกายค่ะแล้วก็ได้มาร่วมน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะทั้งปฏิบัติบูชาอามิสบูชาและยังได้สั่งสมบุญใหญ่กันนะคะกับพิธีทอดพระป่าสมทบกฐินอีกนะคะของวัดพระธรรมกายมากถึง 30,000 วัดทั่วไทยและภาคค่ำคือตลอดทั้งค่ำคืนนะคะก็ได้มีการจุดประทีปซึ่งแสงสว่างนะคะแล้วก็ฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรวันนั้นต้องบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของลูกศิษย์หลานศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เลยและในวันนั้นเช่นกันค่ะคุณองค์อาจคะก็ได้มีเหตุเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวดิฉันเองก็ถือได้ว่าเป็นผู้ประสบภัยด้วยนะค่ำคืนนั้นนะคะวันนั้นไม่ได้กลับบ้านนะ
1: ฝนตกอย่างต่อเนื่อง
0: ใช
1: ่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังน้ำรอระบายส่งผลกระทบไปทั่วถึงเลยทีเดียวก็ขอส่งแรงใจถึงทุกท่านท่านที่ทุเลาแล้วก็ตอนนี้ก็ฟื้นฟูกันท่านที่ยังคงต้องประสบภาวะปัญหาน้ำท่วมขังก็ขอส่งแรงใจนะครับซึ่งโดยบารมีธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ผนึกพลังเครือข่ายบวรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งต่อความช่วยเหลือมาถึงปัจจุบันนี้นะครับมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งไปแล้วกว่า 9,700 ชุดครอบคลุม14จังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยบารมีธรรมหลวงพ่อธรรมชโยนะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายได้ขับเคลื่อนพลังบวรบ้านวัดราชการบูรณาการความร่วมมือทางด้านอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคยารักษาโรคและการดูแลสุขภาพตลอดจนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนถึงระดับครัวเรือนนะครับการดำเนินงานครั้งนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายพระมหานพพรปุญญชโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายและพระครูสมุสมชายวังสะทีโรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนะครับและผมก็ได้มีโอกาสได้ทำหน้าที่ในนามของผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกด้วยได้ลงพื้นที่นะครับขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับในส่วนของอำเภอคลองหลวงได้รับความร่วมมือจากนางสาวพิศลาเกตอินในอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยคณะปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง7ตำบลเลยนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมสำรวจสถานการณ์ประสานข้อมูลและนำความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะครับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายร่วมกับมูลนิธิธรรมรักษาและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายได้จัดเตรียมถุงยังชีพลงพื้นที่นะครับเพิ่มเติมอีก

0: 1,000 ชุดด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งนะครับไปแล้วชุดแรกเนี่ยจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดนะครับรวมแล้วเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่เฉพาะรอบวัดพระธรรมกายนะครับ7ตำบลเนี่ยเรามอบถุงยางชีพไปแล้วเนี่ยประมาณ 3,000 ชุดแล้วก็ยังมียารักษาเรื่องโรคที่มากับน้ำน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: เช่นเชื้อราที่ผิวหนังเนี่ยจากมูลนิธิธรรมรักษาด้วยนะครับการช่วยเหลือครั้งนี้เน้นเข้าถึงประชาชนระดับครัวเรือนนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ที่ช่วยเหลือตนเองได้จำกัดและครัวเรือนเปราะบางนะครับแล้วก็มีฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวงนะครับคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบล นะครับแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอคลองหลวงร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับได้ลงพื้นที่ไปด้วยในการที่จะไปดูแลเรื่องสุขภาพแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์นะครับแล้วก็โรคที่อาจเกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้เลยนะครับวันที่3ตุลาคมเนี่ยทางพระอาจารย์นะครับแล้วก็หมู่คณะร่วมกับทางอำเภอคลองหลวงนะครับโดยเครือข่ายบวรบ้านวัดราชการลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับวันที่2เนี่ยลงพื้นที่ในส่วนของเทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลเมืองท่าโขลงองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ไปพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง4คลอง5คลอง6และคลอง7ก็คือ7ตำบลของอำเภอคลองหลวงเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนะครับที่อยู่ในพื้นที่แล้วบางทีก็มีผู้สูงอายุผู้ที่เจ็บป่วย
1: ผู้ป่วยติดเตียง
0: นะครับก็เข้าไปดูอย่างทั่วถึงซึ่งตรงนี้ต้องขอชื่นชมในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะครับร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยทำอาหารปรุงสุกใหม
1: ่
0: นะครับยารักษาโรคเนี่ยทั่วถึงเลยนะครับแล้วก็มีการเร่งการระบายน้ำนะครับเพื่อที่จะลดสภาวะผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมขังโดยเพราะคลองหลวงเนี่ยอยู่ใกล้คลองทั้งคลองส่งน้ำทั้งคลองแอนนะครับเป็นถนนซออย่างที่เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยมีผลกระทบที่ทั่วถึงมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งของจำเป็นยารักษาโรคที่นำไปส่งมอบเนี่ยจึงเป็นแรงใจนะครับให้ทุกท่านนั้นผ่านพ้นสภาวะปัญหาน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายตอนนี้ไปด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้วัดพระธรรมกายก็ได้ดำเนินการอย่างนี้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะที่อำเภอคลองหลวงนะครับยังได้ดำเนินการต่อเนื่องทั่วประเทศครอบคลุม14จังหวัดนะครับมอบถุงยังชีพไปแล้วกว่า 9,700 ชุดด้วยกันนะครับซึ่งก็หลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ได้มีส่วนร่วมในการส่งข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งได้ร่วมสมทบนะครับกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาพที่เห็นนี้นะครับก็เป็นการนำเอาไปส่งมอบแล้วก็ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันของทุกท่านอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นขอโอกาสประชาสัมพันธ์ไปถึงวัดศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลกเลยนะครับโดยเฉพาะพี่ๆที่ส่งข่าวแล้วก็ได้เห็นภาพเนี่ยนะครับถ้ามีโอกาสยังเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราอยากจะได้การสมทบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับดูที่หน้าจอได้เลยนะครับสามารถติดต่อมอบบริจาคนะครับได้ที่ศาลามหาทานบารมีวัดพระธรรมกายนะครับจังหวัดปทุมธานีหรือหมายเลขโทรศัพท์028311000ก็จะได้นำเอามาทำถุงยางชีพแล้วก็จะได้ลงพื้นที่นะครับทุกถุงยางชีพทุกมื้ออาหารทุกชุดยาและทุกสิ่งของที่ได้รับการแบ่งปันไม่เพียงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแต่ยังเป็นกำลังใจส่งให้พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของวัดพระธรรมกายเนี่ยวัดมูลนิธิธรรมกายโดยบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยยังได้อนุเคราะห์นะครับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเรื่องของที่จอดรถด้วย
1: ใช่วันนั้นนะคะพอคุณองอาจได้ประกาศนะคะก็เห็นผู้คนเนี่ยเดินทางนำรถมาซึ่งกว่าจะหาเงินมากันได้นะคะซื้อแต่ละคันหลักแสนหลักล้านอย่างเงี้ยค่ะลำบากมากๆ
0: ใช่ครับคือเห็นใจเพราะว่าไหนบ้านน้ำก็จะท่วมบางท่านมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน
1: มีเด็กอีกไหมคะเด็กน้อย
0: มาท่านมีลูกหลานมาท่านมีครอบครัวไหนก็จะรถไหนก็จะบ้านนะครับไหนก็จะ
1: ทรัพย์สินภายในบ้าน
0: นะเนี่ยพอเรื่องรถในเรื่องสำคัญเพราะว่า ็ต้องใช้ในการประกอบอาชีพแล้วก็บางท่านอย่างที่คุณใส่ใจว่ามาเก็บหอมรอมริบกว่าจะเป็นทรัพย์สินเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: พอท่านได้เอามาฝากไว้ที่วัดก็โล่งใจไปเปาะหนึ่ง
1: มากมากเลย
0: นะครับแล้วท่านก็กลับไปดูแลผู้เป็นที่รักหรือทรัพย์สินอื่นๆก็ตอนนี้ก็ยังจอดอยู่นะครับ
1: ยังมีหลายๆครัวเรือนยังไม่ได้มารับนะคะ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้าท่านใดคลี่คลายแล้วก็ทยอยมารับกลับไปได้นะครับแต่ว่าเรื่องการเปิดรับเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือไปเพราะว่าเต็
1: ม
0: ศักยภาพที่รองรับได้นะครับเกือบ 8,000 คันนะครับก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านได้สร้างอาคารจอดรถตรงนี้ไว้จริงๆท่านตั้งใจที่จะเป็นสัปปายะรองรับผู้ประพฤติธรรมให้คลายกังวลจากการปฏิบัติธรรม
1: ค
0: ือมาวัดปฏิบัติธรรมมาเผยแผ่พระศาสนามาทำบุญร่วมกันก็จะได้ไม่กังวลว่าจอดรถที่ไหนจอดอย่างไรนะครับคลายกังวลให้ผู้ประพฤติธรรมพอมาในภาวะของอุทกภัยก็คลายกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังหรือน้ำรอระบายนะครับก็เป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับแล้วก็ทีมงานของวัดพระธรรมกายโดยคณะสงฆ์นะครับนำโดยพระอาจารย์เจ้าวาดแล้วก็ทีมงานอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็อาสาสมัครรวมถึงผู้นำบุญทุกท่านรวมถึงเจ้าภาพทุกท่านด้วยที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างอาคารจอดรถนะครับก็ได้มีส่วนในบุญกุศลนี้แล้วก็ส่งแรงใจให้กับทุกท่านนะครับก็ยังไงแล้วยังคงต้องอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าเพื่อนมนุษย์ที่ยังมีทุกข์อยู่เมตตาที่งดงามที่สุดคือเมตตาที่เราได้ช่วยเหลือดังปณิธานที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้วางไว้ให้กับคณะศิษยานุศิษย์และเราก็ได้ร่วมสืบสานร่วมกันเสมอมานะครับต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุครับ
1: สาธุค่ะแม้ในบางพื้นที่น้ำอาจจะลดไปแล้วแต่ก็อีกหลายๆที่ก็ยังคงท่วมสูงอยู
0: ่
1: พวกเราทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ต่อเนื่องกันไปทั่วโลกบ้างนะครับ
1: ไปดูบุญที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศกันบ้างนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็ส่งกิจกรรมงานบุญมาให้พวกเราได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญไปกันที่แรกที่สโตน
0: นะครับ
1: อเมริกาเลยค่ะ
0: ครับ20กันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะครับโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง YouTube นะครับชื่อช่อง SM4072 เข้ากันไปเลยนะครับYouTube SMC072 กดติดตามช่องของวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลด้วยนะครับพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา 9:30 นะครับตามเวลาท้องถิ่นและคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญนะครับได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรนะครับต่อด้วยการนั่งสมาธิกลั่นใจใสเมื่อถึงเวลาสว่างก็ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในวันเข้าพรรษาภาษาการเข้าถึงธรรมโดยมีประธานบุญพิธีคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์คุณกำพลคุณไพศาลคุณดีโลกเลิศเกียรติไกรยิ่งเลิศเกรียงไกรยิ่งนะครับขออภัยครับคุณนงนุชภูลสวรรค์คุณสุนันเยสุวรรณคุณสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวครับจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5ตามด้วยพิธีถวายคีลานเพศัตท่านประธานคือครอบครัวลีพัฒนพันธ์และคุณสุมาลีวิเศษศรีพิธีถวายกองบุญปรับปรุงบ้านพักอุบาสิกาท่านประธานคือคุณอัมนิตตันสมบุญคุณลอเรนซ์ดาบินนะครับพิธีถวายพัฒหารเป็นสังฆทานท่านประธานคือคุณสืบสวัสดิ์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์จันพิมพ์สายสมรและครอบครัวจากนั้นประธานบุญพิธีสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้ถวายคีลานเพศัตแด่คณะสงฆ์และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาเหมือนฝันสังวรชโยเปรียญธรรม8ประโยคก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรในช่วงท้ายทุกท่านถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันตักบาตรสร้างความปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลนะคะ
0: อนุโมทนาบุญนะครับท
1: ุ
0: กท่านเลยทุกๆกองบุญเลยนะครับ
1: ค่ะจากอเมริกาแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่โซนโอเชเนียกันต่อเลยนะคะมีกิจกรรมงานบุญเกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะเมื่อวันอังคารที่8กันยายนที่ผ่านมานี่เองนะคะพระครูภาวนายานวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเมลเบิร์นแล้วก็ประธานการเผยแผ่วิชาธรรมกายสู่ชุมชนท้องถิ่นประเทศออสเตรเลียนะคะก็ได้รับนิมนต์ค่ะเข้าร่วมงานศาสนสัมพันธ์ Harmony of Faith ค่ะณรัฐสภาแห่งรัฐวิกตอเรียนะคะ ซึ่งนับเป็นอีกวาระสำคัญของการรวมพลังจากหลายศาสนาเลยค่ะเพื่อที่เป็นการส่งเสริมสันติภาพความสามัคคีความปรองดองกัน

0: ในสังคมมนุษยธรรมและความเมตตากรุณาอันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมและโลกที่สงบสุขค่ะงานในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจาก The Honor Rabbi Ben Caron MP มุขมนตรีแห่งรัฐวิกตอเรียค่ะได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมด้วยผู้นำทางศาสนาและผู้นำชุมชนต่างๆของรัฐวิกตอเรียซึ่งก็ได้เป็นตัวแทนที่มีความหลากหลายศาสนาได้แก่ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาซิกและพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็ทางวัฒนธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพแล้วก็มีความเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรมของรัฐวิกตอเรียซึ่งภายในงานนะคะผู้นำจากแต่ละศาสนาเนี่ยได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดหลักคำสอนและก็แนวทางการปฏิบัติจากศาสนาของตนโดยมีประเด็นที่สำคัญร่วมกันนั่นก็คือสันติภาพความรักและความเมตตากรุณาการเคารพซึ่งกันและกันและการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่มีความแตกต่างเพื่อที่จะส่งเสริมให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและอยู่ร่วมกันสร้างสังคมที่เข้มแข็งมีความเอื้ออาทรต่อกันและนำไปสู่สันติภาพในระดับโลกค่ะในโอกาสนี้ค่ะพระครูภาวนายานวิเทศได้แบ่งปันมุมมองตามหลักพระพุทธศาสนาว่าการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นในสังคมและโลกนั้นเนี่ยจะต้องมีจุดเริ่มต้นที่สำคัญจากการสร้างสันติสุขภายในจิตใจของแต่ละบุคคลก่อนที่จะมาขยายความสงบความรักและความปรารถนาดีออกไปสู่ผู้อื่นจากนั้นพระครูภาวนายานวิเทศก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานเจริญสมาธิภาวนาแล้วร่วมกันแผ่เมตตาโดยเริ่มจากการผ่อนคลายร่างกายค่ะมีการปล่อยวางความตึงเครียดแล้วก็ค่อยๆทำจิตใจให้สงบแล้วก็หยุดนิ่งพร้อมทั้งน้อมใจนะคะสัมผัสถึงแสงสว่างแห่งสันติสุขความเมตตาและความกรุณาที่เกิดขึ้นจากภายในเมื่อจิตใจเริ่มสงบผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะก็ได้รับการแนะนำให้ค่อยๆขยายความรักและก็ความปรารถนาดีจากตนเองไปสู่ครอบครัวมิตรสหายนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยให้การสนับสนุนก่อนจะแผ่เมตตาไปยังทุกคนที่มาร่วมงานในรัฐสภาประชาชนชาวออสเตรเลียนะคะแล้วก็เพื่อนมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังเผชิญกับความขัดแย้งความหวาดกลัวความโดดเดี่ยวแล้วก็ความทุกข์พร้อมตั้งความปรารถนาให้ทุกคนนั้นปราศจากความเกลียดชังแล้วก็ความหวาดกลัวแล้วก็ให้ได้พบกับความเข้าใจความเมตตากรุณาแล้วก็สันติสุขค่ะช่วงเวลาแห่งความสงบนิ่งและการเผยแผ่เมตตานะคะและการแผ่เมตตาร่วมกันภายในรัฐสภาวิกตอเรียนั้นเป็นภาพที่สะท้อนสาระสำคัญว่าสันติภาพของโลกนั้นเริ่มต้นจากสันติสุขภายในค่ะเมื่อแต่ละบุคคลสามารถสร้างความสงบความรักความเมตตาและความเข้าใจภายในจิตใจคุณธรรมเหล่านี้ค่ะย่อมสามารถที่จะขยายออกไปสู่ครอบครัวชุมชนสังคมประเทศชาติและประชาคมโลกได้นะคะงาน Harmony of Faith ณรัฐสภาแห่งรัฐวิกตอเรียนี้นะคะจึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือด้านศาสนาสัมพันธ์ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้คนจะมีความแตกต่างทางศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมวิถีปฏิบัติแต่ทุกคนนั้นสามารถที่จะมาพบกับบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ค่ะการเคารพซึ่งกันและกันความเข้าใจและความเมตตากรุณาพร้อมร่วมกันสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความสามัคคีและสร้างสรรค์โลกให้มีสันติสุขยั่งยืนค่ะ
1: โอ้สุดยอดเลยนะครับ
0: วัดพระธรรมกายเมลเบิร์นนะคะ
1: คือนึกถึงหลักความดีสากล5ประการที่หลวงพ่อทัตตะชีโวท่านได้เรียกว่าสรุปให้พวกเราเป็นแนวทางนะครับซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือสะอาดระเบียบสุภาพตรงเวลาแล้วก็ทำจิตให้ตั้งมั่นหรือสมาธินะครับก็เป็นหลักที่ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพนะครับแล้วก็มีสมาธิเป็นแกนกลางด้วยนะครับช่วงนี้เรามีข่าวดีๆแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะท่านที่มีความสนใจที่จะรับบุญพิเศษนะครับในการเป็นผู้ประกาศธรรมพิธีกรสถานี GBN by DMC เหมือนที่พวกเราทำหน้าที่กันอยู่ตรงนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศธรรมนะครับพิธีกรสถานี GBN by DMC ซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับชายจริงหญิงแท้อายุ18ถึง35ปี รักพระพุทธศาสนา

0: รักษาวัฒนธรรมองค์กรนะครับถ้ายังไงเราก็อาจจะต้องมีทักษะที่ติดตัวมานิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาพัฒนากันต่อ
1: ฝึกได้
0: ต่อได
1: ้ค่ะ
0: นะครับเหมือนคุณใส่ใจอย่างเงี้ยนะครับแต่เดิมเนี่ยโอ้โห
1: ไม่เคยทำเลยนะคะ
0: ไม่กล้ามานั่งตรงนี้เลยนะคร
1: ับ ใช
0: ่พูดอะไรก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้ก็ต้องนั่งฟังคุณใส่ใจพูดนะครับ
1: เริ่มพูดได้เริ่มพูดได้
0: กล้าแสดงออกมั่นใจเวลาอยู่หน้ากล้องนะครับมีไหวพริบปฏิภาณดีแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้พูดจาชัดถ้อยชัดคำออกเสียงคำควบกล้ำถูกต้องมีทัศนคติที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสมีคุณสมบัติมีมนุษยสัมพันธ์ดีรักบุญรักการฝึกฝนและพัฒนาตนเองทำงานเป็นทีมได้ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขในการสร้างบารมีเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ตุลาคม2569นะครับสนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประกาศธรรมติดต่อได้ที่พี่อีฟนะครับนี่ทีมผู้ดูแลพิธีกรนะครับของสถานี GBN by DMC นะครับ0637929563นะครับหรือจะติดต่อผ่านทาง QR Codeของ LINE ก็ได้นะครับอยู่ที่หน้าจอแคปแล้วก็สแกนได้เลยนะครับมาร่วมเป็นส่วนสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกกับครอบครัว GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวที่สำคัญเนี่ยจะมีวิทยากรมาอบรมให้ด้วย
1: ใช่แล้ววิทยากรนะคะเรียกได้ว่าต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการผู้ประกาศธรรมเลยนะ GBN by DMC เลยนะคะรุ่นที่1ด้วยนะคะซึ่งวิทยากรนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อมีปฐมนิเทศการทำหน้าที่ผู้ประกาศธรรมแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภะค่ะแล้วก็หัวข้อวาทศิลป์และทักษะการใช้เสียงค่ะวิทยากรคุณวัชรามโนสิรินุกูลค่ะการพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกหน้ากล้องวิทยากรดร.ลีลาวดีวัชโรบลการเตรียมงานการวิเคราะห์บทรายการการทำงานในห้องบันทึกรายการและการถ่ายทอดสดนะคะโดยวิทยากรคุณกฤตภักดิ์ศรีสามค่ะการฝึกปฏิบัติและการประเมินผลวิทยากรคุณสุชดาระยะอินคุณทิพวรรณคำพรมกุลและคุณกุลทนศรีสามนะคะอบรมณสตูดิโอ DMC ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีนะคะทางเพจ Facebook นะคะ GBN by DMC ค่ะ
0: ค
1: เพราะว่าจะต้องมีวันมารวมตัวกันอย่างเงี้ยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็พบกับวิทยากรมาร่วมกันเรียนรู้ฝึกฝนสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้ประกาศธรรมมืออาชีพค่ะ
0: มาร่วมครอบครัวด้วยกันนะครับกำหนดการงานบุญวันนี้นะครับเดี๋ยวเราร่วมกันเตรียมความพร้อมประกอบพิธีบูชาข้าวพระ9:30 น.ช่วงบ่ายเราจะมีสัมมนาพิเศษนะครับ13:30 น.โดยพระครูธรรมธรอารักษ์ยานารักษ์โขและพิธีมอบพระของขวัญจากนั้นนะครับหลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์จะเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีเพื่อประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยนะครับในเวลา15:30 น.แล้วก็หลวงพ่อทัตตชีโวท่านประธานสงฆ์ก็จะได้เมตตาได้ทบอ่านทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยนะครับจากนั้นก็จะได้รับถวายปัจจัยนะครับแล้วก็ร่วมกันทำบุญกุศลประจำเดือนนะครับแล้วครับช่วงนี้เราไปติดตามร
1: ับ
0: ชมโอวาทของคุณครูไม่ใหญ่เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ร่วมกันครับ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมหลวงพ่อธรรมชโยเคยปรารภไว้ว่าหากเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเข้าถึงพระธรรมกายภายในและเริ่มลงมือปฏิบัติธรรมด้วยความสมัครใจและทำด้วยความเพียรอย่างต่อเนื่องอย่างถูกวิธีก็จะสามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้อย่างแน่นอนเริ่มจากการทำใจหยุดใจนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นวิธีเดียวและเป็นทางเอกสายเดียวที่จะทำให้ทุกท่านสามารถดำเนินจิตเข้าสู่ภายในได้ก่อนที่เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมนั้นเรามารับฟังทบทวนโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านสามารถค้นพบความสุขภายในได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าเราจะมีภารกิจอันใดเราก็ฝึกใจเรื่อยไปว่าง1 นาที2 นาทีก็ฝึกใจนิ่งๆเอาไว้ในกลางกายจะอยู่ห้องน้ำก็ฝึกได้ไม่บาปฝึกที่ไหนก็เป็นมงคลที่นั่นทุกสถานที่เหมาะสมในการฝึกใจให้บริสุทธิ์ด้วยการหยุดนิ่งทั้งนั้นบางคนเข้าใจผิดว่า ขับถ่ายไปฝึกไปแล้วบาปความจริงแล้วไม่บาปหากแต่เป็นบุญด้วยซ้ำเพราะจิตเป็นกุศลกำลังนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงพระรัตนตรัยส่วนร่างกายก็เคลื่อนอาหารเก่าออกมาก็เป็นเรื่องธรรมดาเราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วยดังนั้นควรฝึกใจในทุกหนทุกแห่ง12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2549เมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า120คุณผู้ชมคะการปฏิบัติธรรมถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่ามากที่สุดและมีความหมายอย่างยิ่งทั้งต่อตัว

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกท่านรายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ยังอยู่กันถึงเรื่องราวของคำว่าพุทธมนต์อันได้แก่คำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคำว่าพุทธมนต์นี้ก็ได้ขยายความโดยยกเอาตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องของพระสูตรสำคัญสำคัญที่พระภิกษุท่านไปสวดสาธยายในงานมงคลต่างๆเรียกกันว่า7ตำนานบ้าง12ตำนานคำว่า7ตำนาน12ตำนานก็คือ7พระสูตรหลักๆหรือ12พระสูตรหลักๆเราก็ได้ขยายความมาจนกระทั่งถึงพระสูตรที่10ว่าด้วย

องคุลิมาลปริตนะก็คือหรือจะเรียกองคุลิมาลสูตรก็ได้ก็เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องราวของพระองคุลิมาลพระองคุลิมาลที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าฆ่ามนุษย์เพื่อร้อยเอานิ้วมือนี่แหละแล้วก็ได้เป็นเรื่องราวที่กล่าวขวัญกล่าวขานกันมายาวนานทีเดียวข่าวที่แล้วก็ได้พูดสรุปโดยภาพรวมคร่าวๆให้ฟังว่าประวัติของท่านองคุลิมาลนั้นน่ะเกิดมาเดิมทีก็ท่านใช้คำว่าเกิดในโจรละเลิกของความเป็นโจรพ่อนั้นกลัวว่าจะเป็นโจรก็เลยตั้งชื่อว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนตอนเด็กๆก็นิสัยเรียบร้อยนิสัยดีสุภาพพอได้ไปเรียนหนังสือในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกก็โดนเพื่อนกลั่นแกล้งพูดยุแยงตะแคงรั่วเพราะว่าเรียนเก่งกว่าเขาอะไรกว่าเขาอาจารย์ครูบาอาจารย์เอ็นดูเพราะเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนิสัยดีเรียนเก่งไงด้วยความอิจฉาริษยาตาร้อนของเพื่อนไปยุแยงจนกระทั่งอาจารย์นั้นน่ะคิดจะฆ่าทิ้งด้วยการจะยืมมือประชาชนก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะเรียนวิชาให้สำเร็จจะเป็นเจ้าโลกจะเป็นคนคุ้มเป็นคนปกครองโลกเป็นหนึ่งในโลกอะไรประมาณนี้ก็ต้องไปฆ่าคนมาให้ได้ 1,000 ไปเอานิ้วมือมาให้ได้ 1,000 นิ้วมือคราวนี้องคุลิมาลก็ออกไปตามหาเพื่อว่าจะได้เอามันแลกกับการเรียนวิชาขั้นสุดท้ายถ้าเป็นพวกจอมยุทธ์ทั้งหลายก็บอกว่าเป็นวิชาขั้นสูงสุดสุดยอดวิชาอะไรประมาณนี้แหละก็โดนอาจารย์หลอกเพราะว่าอาจารย์นั้นคิดว่าเดี๋ยวไปฆ่าคนนั้นคนนี้เดี๋ยวมันต้องมีคนฝีมือดีฆ่าทิ้งคืออาจารย์คิดว่าเดี๋ยวคนอื่นฆ่าเนี่ยก็แสดงจะได้แสดงบทบาทโอ้ลูกศิษย์เราไปโดนเขาฆ่าแล้วอะไรแล้วอย่างนี้ไงก็องคุลิมาลก็ไปเจอผู้คนไปขอนิ้วมือเขาไม่ก็ฆ่าจนกระทั่งเอานิ้วมือมาร้อยแล้วก็เอามาคล้องคอไว้จึงได้ชื่อว่าเปลี่ยนจากอหิงสกะมาเป็นองคุลิมาลละหรือองคุลิมาลโจรที่จริงแล้วคำว่าโจรหมายถึงลักการขโมยต่างๆแต่ถ้าไม่ได้เป็นโจรเป็นคนลักขโมยนะแต่คำว่าโจรในความหมายเนี่ยมันหมายถึงคนที่เข่นฆ่าประชาชนต่างๆเพราะว่าท่านไม่ได้คิดจะเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยนี่ฆ่านี่เพื่ออะไรขอนิ้วมือฆ่าตัดเอานิ้วมือแล้วก็อาจารย์นี่ก็ดูคิดดูดิหนึ่งคนต้องเอาหนึ่งนิ้วเท่านั้นนะแม้ถ้าตัด10นิ้วเนี่ยมันก็คงไม่กี่คนอ่ะแต่นี่ต้องตัดเอาหนึ่งคนหนึ่งนิ้วท่านก็โอ้ต้องฆ่าคนจนกระทั่งมา999แล้วเหลือหนึ่งนิ้วจะได้ครบ1,000นิ้วแล้วตอนนั้นประเสนที่โกศลจะยกทัพมาปราบข่าวนี้ไปรู้กับแม่เข้าแม่ก็กลัวเป็นห่วงลูกแม่ลูกไปเป็นโจรแต่ก็ยังรักนะความรักความผูกพันของแม่กะว่าจะไปบอกลูกแต่พระพุทธเจ้าเห็นอยู่ในขายพยานเห็นในสมาธิบอกถ้าแม่ไปเนี่ยองคุลิมาลฆ่าแม่แน่เพราะมันเหลือนิ้วสุดท้ายแล้วประจำไม่ได้แล้วเพราะห่างออกจากบ้านไปนานมากแล้วนะตัวนั้นออกไปตั้งแต่อายุ16-17ปีตอนนี้องคุลิมาลก็อายุตั้ง30ละมั้ง30 30กว่าประมาณนั้นน่ะโอ้จำแม่ไม่ได้แน่นอนพอมองอย่างเดียวเห็นแต่นิ้วจะเอานิ้วอย่างเดียวเลยใจมุ่งมั่นอย่างนั้นพระเจ้าเห็นอย่างนั้นก็เสด็จนะเตรียมเสด็จไปโปรดบอกถ้าไม่เสด็จไปโปรดองคุลิมาลจะฆ่าแม่เป็นมาตุฆาตจะไม่มีโอกาสได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จะไม่ได้เป็นสาวกในอสีติสาวกของเราอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าเห็นบารมีแล้วว่าท่านสร้างบารมีมาเพื่อเป็นอสีติสาวกแล้วก็บุญบารมีพร้อมที่จะเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยเสด็จเดินทางไปทางนั้นที่องคุลิมาลโจรอยู่โอ้ในระหว่างเดินทางไปไอ้พวกคนเลี้ยงโคเลี้ยงวัวพวกเลี้ยงปศุสัตว์ชาวนาชาวไร่ต่างเห็นก็เป็นห่วงพระพุทธเจ้าก็ไปบอกพระพุทธเจ้าไม่ให้เสด็จไปทางนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ทรงนิ่งคำว่าทรงนิ่งตอนนี้ก็คือไม่ปฏิเสธนะไม่ได้บอกว่าเราไม่ไปคือถ้าบอกว่าเราไม่ไปแต่ไปก็จะเป็นการโกหกแต่ถ้าบอกว่าเราจะไปก็จะเป็นการเหมือนว่าโอ้โหอุตส่าห์ประชาชนพากันเขาเรียกว่าอะไรเป็นห่วงเป็นใยนั้นเหมือนว่าดันทุรังไปอะไรเงี้ยแต่พระองค์เพื่อไม่ให้ประชาชนเหล่านั้นเสียใจก็ใช้วิธีการแบบนิ่งๆนะดังนั้นพอพระองค์นิ่งแต่พระองค์ก็ยังเสด็จไปถ้าบอกเนี่ยพวกชาวไร่ชาวนาพวกคนเลี้ยงวัวเลี้ยงปศุสัตว์ทั้งหลายพากันมาห้ามถึงครั้งที่2แม้ครั้งที่3นะวันนี้ท่านบอกว่าแม้ครั้งที่3พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่สมณะอย่าเดิน

ไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดตักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมานและโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์เอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ฆ่าแต่สมณะพวกมนุษย์10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้ฆ่าแต่พระสมณะแม้บุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมานโจรดังนี้ครั้งนั้นพระมีพระเจ้าทรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วนะพระองค์ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะก็นิ่งๆแล้วก็เสด็จไปนะก็เหมือนว่ารับรู้ว่าเขาด้วยความห่วงใยพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็รู้ว่าพระองค์มีภารกิจที่ต้องไปโปรดองคุลิมานก็เสด็จจนกระทั่งไปถึงที่อยู่ขององคุลิมานที่ซุ่มอยู่องคุลิมานโจรได้เห็นพระผู้มีภาคเสด็จมาแต่ไกลคั้นแล้วเขาได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงหนอไม่เคยมีเลยพวกบุรุษ10คนก็ดี20คนก็ดี30คนก็ดี40คนก็ดียังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้องคุลิมานเห็นโอ้แปลกดีจังพระองค์นี้ทั้งที่ข่าวเนี่ยล่ำลือไปว่าตรงนี้เป็นที่เป็นซุ้มโจรนะเป็นซุ้มโจรขององคุลิมานเขาพูดง่ายว่าถิ่นองคุลิมานขนาดว่าคนจะเดินทางกันต้องรวมกันเป็น20 30คนนั้นระดับพวกฝีมือดีๆแต่นี่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเสด็จมาถ้าบอกแม้บุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเพราะเราหมายถึงว่าคนทั้ง40คนเนี่ยเห็นปุ๊บโอ้โหยังโดนองคุลิมานไล่ขินไล่ฆ่าจนแตกกระเจิงไปถ้าบอกแต่นี่สมณะผู้เดียวไม่มีเพื่อนชั้นลอยจะมาข่มถ้ากระไรเราพึงปรงสมณะเสียจากชีวิตเถิดคือตอนนั้นยังไม่มีความศรัทธายังไม่รู้เรื่องราวของพระพุทธเจ้าเรื่องราวของพระพุทธศาสนาอะไรเลยนะเห็นแต่รู้ว่าเป็นนักบวชโอ้โหเห็นนิ้วพระพุทธเจ้านี่มันสวยงามมากเหลือเกินแม่อยากได้นะจะว่าไปแล้วบอกอยากได้จนน้ำลายไหลเลยแสดงว่าสมณะเนี่ยคงเดินมาเพราะว่ามาคนเดียวแสดงว่าจะมาข่มขู่เราให้เรากลัวเอ๊ะมันเหมือนว่าเหยียดหยามเราเหลือเกินอย่ากันนัดเลยนี่องคุลิมานจะโจรคิดนะเราจะพึงปลงสมณะเสียจากชีวิตเถิดกะว่าฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อเอานิ้วมือครั้งนั้นองคุลิมานและโจรถือดาบและโล่ผูกสอดแล่งธนูติดตามพระผู้มีพระเจ้าไปทางพระปิดสดางเห็นพระพุทธเจ้าเดินป๊อบก็วิ่งเดินตามไปเลยนะกะว่าเรียกมาปุ๊บก็จะใช้ธนูยิงหรือใช้ดาบฟันอะไรประมาณเนี้ยนะก็เดินไปตามด้านหลังพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบันดาลอิทธาภิสังขารโดยประการที่องคุลิมานโจรจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จไปตามปกติคือพระพุทธเจ้าก็ใช้กำลังฤทธิ์จะเรียกว่าเป็นฤทธิ์ของการย่อแผ่นดินก็ได้วิธีการย่อแผ่นดินของพระองค์เนี่ยก็คือเหมือนเดินเป็นปกติธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันเป็นการย่อเป็นการขยายคือย่อสำหรับพระพุทธเจ้าจะเป็นการขยายเส้นทางสำหรับองคุลิมานเขาองคุลิมานก็เห็นเอ๊ะทำไมเดินไวจังเลยห่างไกลออกไปห่างไกลออกไปแต่เราเห็นภาพเนี่ยพระพุทธเจ้าเหมือนเสด็จตามปกตินะแต่นี่มันเป็นตั้งใจก็ว่าอิทธาภิสังขารคือฤทธิ์ของการปรุงแต่งอภิสังขาระตอนนี้แปลว่าการปรุงแต่งหรือว่าดัดแปลงด้วยกำลังฤทธิ์คือคนมองเห็นอย่างหนึ่งด้วยอำนาจของฤทธิ์ของพระองค์แต่พระองค์ก็เสด็จไปตามปกติอย่างนั้นแต่องคุลิมานเห็นบอกโอ้พระพุทธเจ้าไปไวเหลือเกินก็วิ่งตามแต่พระพุทธเจ้าก็เดินปกติธรรมดาโอ้โหองคุลิมานวิ่งตามวิ่งตามวิ่งเท่าไรก็ไม่ทันไม่ทันครั้งนั้นองคุลิมานได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงต่างๆเนี่ยวิ่งไวไวขนาดไหนองคุลิมานก็ยังวิ่งทันพวกเนื้อเก้งกวางต่างๆพวกนี้กำลังวิ่งอยู่องคุลิมานยังวิ่งตามจับทันเลยแต่ว่ามาเจอพระพุทธเจ้าตามไม่ทันองคุลิมานเริ่มอัศจรรย์ใจแต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลังคือตอนวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยสุดกำลังเลยนะแต่ยิ่งวิ่งไปเหมือนพระเจ้ายิ่งห่างไปห่างไปห่างไปก็ยิ่งวิ่งจนสุดแรงเกิดสุดกำลังของตัวเองเลยยังไม่อาจจะทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติดังนี้คือเห็นเหมือนท่านเดินตามปกติแต่ทำไมเราวิ่งไม่ทันนี่มันก็แปลกดีเหมือนกันนะวิ่งไม่ทันมันยิ่งมันยิ่งห่างไปก็พระเจ้าก็เดินปกตินี่นาแต่ทำไมวิ่งไม่ทันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าจึงหยุดยืนกล่าวกับผู้พิพากษาว่าติฏฐะนะติฏฐะสมณะติฏฐะสมณะจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะ

จงหยุดสมณะจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะก็หมายถึงว่าเป็นคําร้องเรียกว่าโอ้ถ้าพูดปัจจุบันนะท่านหยุดก่อนเถอะท่านจงหยุดท่านจงหยุดประมาณนั้นน่ะคราวนี้พระพุทธเจ้าต้องการจะให้ข้อคิดหรือจะโปรดองคุลิมานก็จึงตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดคือพระพุทธเจ้าก็ตรัสกับองคุลิมานอย่างนั้นว่าเนี่ยตถาคตเนี่ยหยุดแล้วท่านล่ะหยุดหรือยังให้ท่านจงหยุดได้แล้วคำว่าหยุดในที่นี้ก็หมายถึงหยุดการเข่นฆ่านะแล้วก็ในความหมายเนี่ยถ้ามองในเรื่องของการปฏิบัติก็คือหยุดใจทำสมาธิได้แล้วครั้งนั้นองคุลิมานโจรดำริว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านั้นมักเป็นคนพูดจริงมีปฏิญญาจริงแต่สมณะรูปนี้เดินไปอยู่เที่ยวกลับพูดว่าอหังอังคุลิมานละตะวันจะติถะเราหยุดแล้วองคุลิมานท่านเล่าจงหยุดเถิดคือองคุลิมานก็บอกเห็นเดินไปอยู่แท้ๆก็ยังบอกว่าหยุดแล้วแต่เรายังเห็นท่านเดินอยู่แต่ตามปกติเนี่ยเป็นพระเป็นนักบวชโดยเฉพาะสมณะสักยะบุตรของพุทธเจ้าหรือเป็นสายของสักยะเนี่ยจะไม่โกหกแสดงว่านี่มันจะต้องมีเหตุอะไรก็เลยถ้ากระไรเราพึงถามสมณะรูปนี้เถิดครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระคาถาความว่าเพื่อความกระจ่างแจ้งก็เลยถามพระพุทธเจ้า

ล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุดยังกล่าวกับข้าพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะข้าพเจ้าขอถามในความนี้กับท่านท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไรก็บอกอ้าวคือท่านเดินเดินอยู่แล้วแต่ท่านบอกว่าท่านหยุดแต่เราเนี่ยหยุดยืนอยู่หอบแห้งๆแล้วเนี่ยแต่ท่านบอกยังไม่หยุดนี่มันกลับกันอย่างนั้นมันมีความหมายว่าอย่างไรให้พระพุทธเจ้านั้นอธิบายขยายความพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสรรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อก็คือพระองค์เปรียบเทียบให้เห็นว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยไม่มีการเข่นฆ่าไม่มีการทำร้ายคิดร้ายกับผู้คนกับสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วเพราะพระองค์ได้ชื่อว่าได้หยุดแล้วในการทุกเมื่อก็คือหยุดจากภายนอกแล้วก็หยุดทั้งภายในคือหยุดนิ่งภายในภายนอกพระองค์ก็ไม่ทำบาปอีกแล้วส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยองคุลิมานเนี่ยส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่านะหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนะก็คือเราจึงชื่อว่าหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเพราะว่าท่านเนี่ยดูเหมือนหยุดยืนแต่พฤติกรรมนั้นน่ะมันยังไม่หยุดไม่หยุดทั้งการเข็นฆ่าไม่หยุดทั้งภายนอกแล้วก็มันยังไม่รู้จักการหยุดใจก็เลยเหมือนว่าเป็นคนยังไม่หยุดพระองค์ก็เลยให้ความหมายอย่างนั้นแต่ท่านยังไม่หยุดนะองค์อริมาลโจรทูลว่าดูก่อนสมณะท่านอันเทวดามนุษย์บูชาแล้วแสวงหาคนนั้นยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่องค์อริมาลโจรกล่าวดังนี้แล้วจะทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวมีหน้าผาชันโอ้พอได้ฟังปั๊บเนี่ยด้วยบุญเก่าที่เคยเป็นที่สั่งสมอบรมมาแล้วก็เห็นปาฏิหาริย์พระพุทธเจ้าอย่างนี้วิ่งจนหายเขาเรียกวิ่งจนเหนื่อยจนหอบอ่ะมันก็ยังตามไม่ทันพอได้เจอคำพูดไม่กี่คำมันบอกว่ามันได้สำนึกพอได้สำนึกปุ๊บก็ทิ้งดาบทิ้งอาวุธนะทิ้งธนูทิ้งอะไรลงเหวไปเลยองคุลิมาลจนได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองพระสุคตเจ้าแล้วได้ทูลขอบรรพชากับพระสุคตณที่นั้นเองคือยอมด้วยบารมียอมด้วยพระดำรัสหรือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ให้ได้คิดก็ยอมพอยอมเสร็จปั๊บสำนึกสามัญสำนึกของความเป็นคนดีมีอยู่แล้วนี่ก็ขอบวชเลยขอบวชในป่านั้นก็แลพระพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยกรุณาทรงแสวงหาคนนั้นยิ่งใหญ่เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมานจนในเวลานั้นว่าเอหิภิกขุท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมานโจรนั้นดังนี้คือพระเจ้าเป็นผู้ประทานการบวชให้เองท่านใช้คำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็บอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดเนี่ยก็เป็นพระดำรัสที่พระเจ้าประทานการบวชให้เอหิภิกขุท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมานโจรนั้นดังนี้คือพระเจ้าเป็นผู้ประทานการบวชให้เองท่านใช้คำว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็บอกว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงทำที่สุดแห่งทุกข์เถิดเนี่ยก็เป็นพระดำรัสที่พระเจ้าประทานการบวชให้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาจนกระทั่งพระองคุลิมานก็กลายเป็นพระภิกษุเป็นพระภิกษุครั้งนั้นแลพระผู้มีพระเจ้ามีองคุลิมานเป็นปัจฉาสมณะเสด็จจาริกไปทางพระนครสาวัตถีเสด็จจาริกไปโดยลำดับเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแล้วพระพุทธเจ้าเมื่อให้องคุลิมานจะจนบวชตัวนี้เป็นพระองคุลิมานแล้วก็พาเดินทางกลับไปยังเมืองสาวัตถีได้เห็นว่าณที่นั้นพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันอารามของท่านอันธรรมนิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นหมู่มหาประชามหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลส่งเสียงอื้ออึงว่าคือตอนนี้มันเหมือนข่าวกิตติศัพท์ขององคุลิมานตอนบวชนี้ยังไม่ได้ไปถึงข่าวนี้ยังไม่ถึงนะคือข่าวตอนนั้นนะว่าองคุลิมานไล่ผู้คนต้อนมาจนกระทั่งคนเนี่ยไหลเข้ามาใกล้เมืองมากเข้าเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยต้องไปส่งเสียงอื้ออึงเพื่อไปกดดันให้พระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลไปปราบโจรก็ไป
กราบทูลพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าข้าแต่สมมติเทพในแว่นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือ

เลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุลิมาลาโจรนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์และเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงส่งไว้ขอพระองค์ทรงกำจัดมันเสียเถิดเห็นไหมล่ะก็ไปร้องทั้งที่องคุลิมาเนี่ยเขาก็พระเจ้าเปรตเสนนิโกศลก็ปรึกษากันแล้วล่ะว่าจะประจับการแต่นี้ประชาชนก็ไปร้องเรียนเพื่อให้ไปดำเนินการคณะเปรตเสนนิโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้ากระบวนประมาณ500เสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังบันทีเดียวคือเปรตเสนนิโกศลเมื่อโดนกดดันเข้าแล้วก็กิตติศัพท์ว่าโจรคนนี้ซึ่งเป็นคนที่ตัวเองเคยบอกเอาไว้ตอนเด็กๆว่าเฮ้ยมันโจรคนเดียวไม่เป็นไรหรอกถ้ามันเป็นโจรจริงๆเดี๋ยวเราจัดการมันเองนะเคยบอกกับปุโรหิตเอาไว้อย่างนั้นไงเพื่อจะเอาใจปุโรหิตเพราะว่าก็ให้ปุโรหิตเลี้ยงองคุลิมาลเอาไว้เมื่อถูกกดดันก็เสด็จไปเพื่อจะไปปราบองคุลิมาลและโจรแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้องคุลิมาลและโจรบวชเป็นองคุลิมาลและภิกษุไปแล้วหรือว่าเป็นภิกษุองคุลิมาลไปแล้วพระพุทธเจ้าพามาอยู่ในวัดพระเจตวันระหว่างยกกองทัพเนี่ยไปผ่านไปทางวัดพระเจตวันเปรตที่โกศลก็มีความรู้สึกว่าการที่เราจะเสด็จไปเนี่ยก็น่าจะเข้าไปกราบบังคมพระพุทธเจ้าสักหน่อยหนึ่งจึงเสด็จไปด้วยพยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้เสด็จลงจากพยานแล้วทรงพระดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระภาคเจ้าถึงที่ประทับคันแล้วถวายบังคมพระผู้ภาคเจ้าประทับนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นไปหาขวัญกำลังใจสักหน่อยดิถ้าคนปัจจุบันนะก็บอกว่าไปหาของดีจากพระสักหน่อยพระอาจารย์สักหน่อยจะออกไปรบอะไรอย่างงี้ไงไปรบทัพจับศึกก็เผื่อว่าได้ของขลังของดี

ูบาอาจารย์หรือว่าได้รดน้ำมนต์เผาคาถาสักหน่อยอะไรประมาณนั้นแต่เนี่ยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าสักหน่อยก่อนจะไปปราบองคุลิมานเพราะว่าแหมกิตติศัพท์เขาเก่งเหลือเกินขนาดปราบคน30 40คนเนี่ยได้สบายๆเอ๊ะเราก็ไม่ค่อยเป็นนักรบเท่าไหร่นักนะทหารเราก็มันจะสู้ไหวขนาดไหนก็เกรงกลัวพลั้นพลึงอยู่เหมือนกันนะพระเศรษฐีโกศลไม่ใช่ว่าจะเก่งกาจนะก็ยังหวั่นใจอยู่ดังนั้นเนี่ยเพื่อความอุ่นใจก็เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าสักหน่อยนึงพอเข้าไปหาเสร็จปั๊บแล้วก็เข้าไปนั่งในที่เหมาะสมแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพิษพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาพระนามว่าทรงพระนามว่าพิมพิสารทรงทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองหรือหนอหรือเจ้าฤฉวีเมืองเบสาลีหรือพระเจ้าราชาผู้ปฏิปักษ์ต่อเหล่าอื่นก็บอกอ่ะจอมมคตพระองค์โดนเจ้าเมืองฤฉวีหรือเจ้าเมืองอื่นๆทำให้ขัดเคืองพระทัยหรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นทำให้ขัดเคืองพระทัยพระเจ้าประเสริฐได้กุศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมเสนาพระนามว่าพิมพิสารไม่ได้ทรงหม่อมฉันให้ขัดเคืองแม้เจ้าฤฉวีเมืองเวสาลีก็ไม่ได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เราอื่นก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเคืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในแว่นแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อว่าองคุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความกลัวในสัตว์ทั้งหลายคือพระเจ้าถามก็เป็นการเรียกปราศัยแคว้นมคตแคว้นเบสาลีแคว้นโดนแคว้นนี้ทำให้พระองค์รู้สึกขัดข้องหมองใจเขาจะมาโจมตีเมืองหรืออะไรหรือแต่ก็บอกว่าไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าตอนนี้มันมีโจรคนหนึ่งชื่อว่าองคุลิมานโจรดังมากในแว่นแคว้นของข้าพระองค์ครับองค์ก็จะต้องไปจัดการองค์กริมาลาโจร

มหาราชาหรือมหาราชถ้ามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมานผู้ปงผมปงและหนวดนุ่งห่มปกาสากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉันพัฒหารหนเดียวพระพุทธพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาธรรมมหาบพิตรจะพึงกระทำอย่างไรกับเขาก็ถามอย่างเชิงดูใจก่อนบอกเนี่ยมหาบพิตรการที่ท่านจะไปปราบองคุลิมานโจรแต่ถ้าท่านไปเจอองคุลิมานโจรเนี่ยโกนผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสบวชเป็นพระภิกษุแล้วท่านคิดจะจัดการกับพระองคุลิมานนี้อย่างไรถามพระเจ้าประเสนทิโกศลนะประเสนทิโกศลก็ทูลตอบเลยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันพึงไหว้พึงลุกลับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงบำรุงเขาด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานเภสัชบริขารหรือพึงจัดการรักษาป้องกันคุ้มครองอย่างเป็นธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่องคุลิมานโจรนั้นเป็นคนทุศีลมีบาปทำจักมีความสำรวมด้วยศีลเห็นเป็นนี้แต่ที่ไหนก็บอกว่าเนี่ยถ้าเขากลับใจบวชจริงๆเนี่ยข้าพเจ้าก็จะดูแลอุปถัมภ์เขาด้วยจะตุปัจจัยจะทำตีจะเป็นการสักการะเคารพกราบไหว้เหมือนเป็นพระภิกษุผู้มีศีลองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาแต่จากการที่ประชาชนมาร้องเรียนได้ยินได้ฟังเนี่ยเขาจิตใจโหดเหี้ยมโหดร้ายเหลือเกินเขาจะกลายเป็นคนมีศีลอย่างนั้นได้อย่างไรนะประเสริฐที่โกศลก็กราบทูลพระพุทธเจ้าอย่างนั้นก็สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระเจ้าพระผู้มีพระเจ้าทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าดูก่อนมหาภิกษุนั่นองคุลิมานโอ้โหก็บอกตอนนั้นยังไม่เห็นนะก็คงจะพระพุทธเจ้าอาจจะใช้ฤทธิ์บังไม่เห็นยังไงหรืออาจจะจำกันไม่ได้เพราะว่าไม่เคยเห็นกันตั้งนานแล้วนี่ไม่รู้จักก็เลยชี้ให้ดูนั่นไงพระองคุลิมานลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีความหวาดกลัวทรงหวาดหวั่นพระโลมชาติชูชันแล้วพระผู้มีพระเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าประเสริฐที่กุศลทรงกลัวทรงหวาดหวั่นมีพระโลมชาติทูชันแล้วจึงได้ตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่กุศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรอย่าทรงกลัวเลยมหาบพิตรภัยแต่องคุลิมานนี้ไม่มีแก่มหาบพิตรนี่ขนาดว่าบวชเป็นพระนะชี้บอกนั่นไงองคุลิมานด้วยเขาเรียกว่าด้วยศักดิ์ศรีด้วยรัศมีแห่งการเก่งข้าด้วยอะไรต่างๆพวกนี้มันยังมีอยู่นะแค่เห็นขนาดเป็นพระโอ้โหกลัวขนลุกขนพองเลยพระพุทธเจ้ารู้ก็บอกว่าอย่าไปกลัวเลยตอนนี้ท่านเป็นพระแล้วท่านไม่เบียดเบียนหรอกนะไม่สามารถที่จะทำร้ายมหาบพิตรได้หรอกคณะพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงระงับความกลัวความบาดบั่นหรือโลมชาติดูฉันได้แล้วจึงเสด็จเข้าไปหาท่านองคุลิมานถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระองคุลิมานว่าท่านผู้เจริญพระองคุลิมานผู้เป็นเจ้าของเราก็คือไปเห็นปุ๊บก็เข้าไปทักทายประสัยท่านพระองคุลิมานถวายพระพรว่าอย่างนั้นมหาภิกษุประเสริฐที่ราชากล่าวว่าบิดาของพระผู้เป็นเจ้ามีโคตรอย่างไรมารดาของพระเจ้ามีโคตรอย่างไรคือไปถามความทรงจำนะพระองคุลิมานกล่าวว่าดูก่อนมหาภิกษุบิดาชื่ออัคคะมารดาชื่อมันตานีประเสริฐที่ราชากล่าวว่าท่านผู้เจริญของพระผู้พากเจ้าขอพระผู้เป็นเจ้าอัคคะมันตานีบุตรจงอภิรมย์เถิดข้าพเจ้าจักทำความขวนขวายเพื่อจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานั้นเปิดใจเภสัชบริขารแก่พระผู้เป็นเจ้าอัคคะมันตานีบุตรก็เลยไปตั้งชื่อตามชื่อของพ่อของแม่นะก็คือเอาไปดูว่าท่านยังจำชื่อพ่อชื่อแม่อยู่ได้ไหมท่านก็ยังจำชื่อพ่อชื่อแม่ท่านได้นะอัคคะพราหมณ์กับมันตานีก็เลยเอาชื่ออัคคะกับมันตานีเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อเรียกชื่อเล่นของท่านแทนองคุลิมานโจรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เลยใช้ชื่อครับว่าพระผู้เป็นเจ้าอัคคะมันตานีบุตรบุตรของพราหมณ์อัคคะและนางมันตานีเนี่ยถ้าแปลความหมายอย่างนั้นตั้งชื่อให้ใหม่แล้วก็บอกว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยข้าพเจ้าประวรณาเรื่องของปัจจัย4เรื่องจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเป็นต้นนะนี่ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่โกศลได้เขาเรียกว่าเป็นอุปถากให้กับพระองคุลิมานก็สมัยนั้นท่านองคุลิมานถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดถือผ้าบางสกุลเป็นวัดถือผ้าสามผืนเป็นวัดท่านองคุลิมานจึงได้ถวายพระพรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าอย่าเลยมาพิจารณ์จีวรของอัตมภาพบริบูรณ์อยู่แล้วคือท่านพอได้บวชปุ๊บได้ศึกษาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าก็ตั้งปรารถนาในการที่จะถือธุดงควัตธุดงควัตก็คื

การอยู่ในป่าการเที่ยวบิณฑบาตการถือผ้าบางสกุลการเพิ่งผ้าสามผืนอย่างนี้เป็นต้นนะก็บอกว่าความปรารถนาดีของพระเจ้าประสิทธิโกศลในการที่จะอุปถัมภ์อุปถากเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะเพราะว่าท่านก็มีบริบูรณ์สมบูรณ์อยู่แล้วคณะพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระพิพากษ์เจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระพิพากษ์เจ้าแล้วจึงประทับนั่งณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาที่พระผู้มีภาคเจ้าทรงทรมานได้ซึ่งบุคคลที่ใครๆทรมานไม่ได้ยังบุคคลที่ใครๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ยังบุคคลผู้ที่ใครให้ดับไม่ได้ให้ดับได้คือไปแล้วอัศจรรย์ใจในการที่พระพุทธเจ้าปราบองคุลิมาและโจรได้เพราะขนาดตนเองนี่มีนักรบฝีมือดีแล้วก็ยกกองทัพไปเนี่ยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะปราบได้ง่ายๆนะเพราะฝีมือองคุลิมานั้นดีเหลือเกินเก่งเหลือเกินขนาด40คนนี่เอาอยู่สบายๆนะสู้ได้สบายๆก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าใช้วิธีการปราบเหมือนไม่ต้องใช้อาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเลยก็เลยเป็นความน่าอัศจรรย์บอกเนี่ยบุคคลขนาดเนี้ยโอ้โหมันไม่น่าจะกลับใจได้ขนาดนี้แต่พระพุทธเจ้าสามารถทำได้ก็เลยไปสรรเสริญพระพุทธเจ้าเพราะว่าหม่อมฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได้แม้ด้วยอัศยาแม้ด้วยศัตราผู้นั้นพระพิพากษ์เจ้าทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้อัศยาไม่ต้องใช้ศัตราเนี่ยก็คือบอกว่าตนเองเนี่ยถ้าจะทรมานคนให้กลับเนื้อกลับตัวกลับใจมันก็ต้องใช้อัจฉริยะก็คือใช้กำลังใช้กฎหมายใช้อะไรในการที่จะจับโจรบ้างใช้การที่จะให้คนอื่นเขาอยู่ในอำนาจแต่พระพุทธเจ้านั้นไม่ต้องใช้พวกนี้เลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้หม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียมากพระพิพากษ์เจ้าตรัสว่าขอมหาภิกษุทรงทราบการอันสมควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จลุกจากที่ประทับถวายบังคมพระพิพากษ์เจ้าแล้วเสด็จหลีกไปอันนั้นนี่ก็เป็นอีกท่อนหนึ่งที่ได้กล่าวถึงว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลจะเข้าไปปราบแต่ว่าก็ยังไปไม่ถึงองคุลิมานโจรเพราะองคุลิมานโจรนั้นตอนนี้พระพุทธเจ้าได้ปราบเรียบร้อยได้กลับมาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงศีลด้วยบุญบารมีด้วยกำลังฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเนื้อหานี่ยังไม่ได้ไปถึงในส่วนสำคัญที่เรียกว่าเป็นองคุลิมาและปริตนะเดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันต่อไปว่าแล้วที่บอกว่าเป็นองคุลิมาและปริตหรือเป็นพระสูตรสำคัญที่เรามาสวดสาธยายในส่วนของ12ตำนานนั้นนะมีกล่าวไว้ในช่วงไหนอย่างไรเดี๋ยวคราวหน้ามาติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้นั้นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมากปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบไปด้วยกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายติดตามมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

ตราบใดที่มนุษย์ยังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายกันเรื่อยไปขณะที่กำลังเวียนวนอยู่ในสังสารวัฏนั้นเราสามารถกำหนดชะตาชีวิตให้กับตนเองได้อยากเป็นอะไรก็ต้องอาศัยการประกอบเหตุทั้งสิ้นโดยเริ่มจากการสั่งสมบุญบารมีเป็นหลักเพราะบุญเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมีบุญสำเร็จทุกอย่างถ้าบุญบารมีเต็มเปี่ยมกิเลสอสวะก็หมดเมื่อนั้นดังนั้นเราต้องสั่งสมบุญกันทุกอนุวินาทีให้มีจิตใจเยี่ยงพระบรมโพธิสัตว์เจ้า

ที่สร้างบารมีอย่างเต็มที่โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุกลมหายใจของเราก็ควรมีแต่การสั่งสมบุญบารมีตามเยี่ยงอย่างท่านขณะเดียวกันก็หมั่นฝึกใจหยุดนิ่งควบคู่ไปด้วยใจของเราก็จะได้ถูกกลั่นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยรองรับมรรคผลนิพพานเบื้องสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะมีธรรมภาษิตที่มาในเถราประทานว่าเราอยู่เป็นเครื่องลาดใบไม้ณภูเขาหิมวันได้ยังจิตไอเลื่อมใสในพระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามพระพุทธะผู้กำลังแสดงธรรมในกัปที่92แต่กัปนี้เราได้ทำกรรมใดในการนั้นแต่กรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งบุญกรรมจากเถรคาถานี้เราจะเห็นได้ว่าเสียงมีอานุภาพต่อจิตใจดังเช่นพระสุรเสียงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประดุจเสียงจากนิพพานการสื่อสารทำให้โลกไร้พรมแดนแต่การสื่อสารที่มีเสน่ห์มากก็คือการพูดด้วยวาจาไพเราะจับใจหากใครมีเสียงที่ไพเราะกังวานนุ่มนวลก็สนอหูของผู้ฟังใครๆก็อยากจะได้ยินได้ฟังเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งทำให้เกิดความสบายหูแก่ทุกๆคนยิ่งถ้าพูดดีก็มีพลานุภาพมากขึ้นไปอีกดังนั้นเสียงดีจึงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้ฟังอย่างมากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำของชาวโลกที่นำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารพระสุรเสียงของพระองค์มีอานุภาพยิ่งใหญ่ที่สามารถน้อมน้าวใจผู้ฟังให้ยังลงสู่กระแสธรรมจนได้บรรลุธรรมาภิสมัยถ้าใครเอาเสียงดีที่ตนเองได้มาตั้งแต่กำเนิดกล่าวแต่ถ้อยคำที่เป็นมงคลเป็นธรรมภาษิตบุญบารมีก็เพิ่มมากขึ้นถ้าอยากมีเสียงดีไพเราะสนหูของผู้คนก็ต้องรู้จักประกอบเหตุที่มาแห่งเสียงดีคือต้องกล่าววาจาสุภาษิตที่ทำให้เกิดกำลังใจในการสร้างบารมีเป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานขณะเดียวกันก็ให้รู้จักสั่งสมบุญอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยดังเช่นพระอรหันตเถระรูปหนึ่งท่านเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุสงฆ์ในด้านเสียงดีมีนามโสนะเสียงของท่านไพเราะก้องกังวานไม่แหบไม่พร่าสนอโสดของผู้ฟังซึ่งท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างไรก็ขอให้ติดตามฟังกันเลยนะจ๊ะในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าปฐมุตระพระอรหันต์ท่านนี้ได้เคยเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งอาศัยอยู่ในหังสวัสดีนครและได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายท่ามกลางมหาสมบัติอันโอฬารวันหนึ่งท่านมีบุญได้เห็นพระบรมศาสดาซึ่งแวดล้อมไปด้วยพระขีณาสพ 100,000 องค์กำลังเสด็จเข้ามาในเมืองด้วยพุทธลีลาอันน่าเลื่อมใสเมื่อได้เห็นดังนั้นท่านก็บังเกิดความปีติเลื่อมใสขนลุกขนพองถึงกับอยู่นิ่งไม่ได้

ท่านได้ยืนประนมมือรับเสด็จพระพุทธองค์พร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์จนหมดขบวนเช้าวันนั้นท่านเศรษฐีได้ชักชวนบริวารไปวัดเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธองค์ท่านได้เห็นพระพุทธองค์ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งที่เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีเสียงดีมีถ้อยคำไพเราะท่านเศรษฐีอยากได้ตำแหน่งนั้นบ้างจึงตั้งใจว่าในอนาคตการในภพชาติสุดท้ายที่ข้าพเจ้าเกิดขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นผู้เลิศทางด้านเสียงดีเหมือนอย่างพระอรหันตเถระรูปนี้ด้วยเถิดเมื่อท่านเศรษฐีฟังพระธรรมเทศนาจบก็ได้เข้าไปกราบอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งวัดให้ไปฉันภัตตาหารที่คฤหาสน์ของตนเองครั้นถวายครบ7วันจึงได้กราบทูลขอพรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นนายกของโลกโดยอานิสงส์แห่งบุญนี้ขอให้ข้าพระองค์เป็นผู้เลิศด้านเสียงดีมีวาจาไพเราะสนโสดเหมือนอย่างพระภิกษุที่เลิศด้านเสียงดีที่ได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระพุทธองค์ด้วยเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรวจดูด้วยญาณทัศนะแล้วจึงตรัสพยากรณ์ว่าในอนาคตการในยุคสมัยของพระสมณะโคดมพุทธเจ้าเธอจักได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านเสียงดีมีถ้อยคำอันไพเราะเมื่อท่านเศรษฐีได้ฟังคำพยากรณ์เช่นนั้นก็มีความปลาบปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างมากแม้ว่าตำแหน่งที่จะได้รับยังอยู่อีกหลายกับแต่ท่านกลับรู้สึกว่าจะได้รับตำแหน่งอันเลิศนั้นในวันรุ่งขึ้นทีเดียวและหลังจากนั้นท่านก็ขวนขวายทำบุญสั่งสมบารมีทับทวีเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะบุญคือการพูดแต่ถ้อยคำสุภาษิตและคำพูดที่ก่อให้เกิดกำลังใจในการทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นคำพูดที่ชักนำให้แสวงบุญสร้างบารมีท่านก็จะขวนขวายทำให้มากเป็นพิเศษกว่าบุญอย่างอื่นจนตลอดชีวิตด้วยผลบุญในชาตินั้นได้ส่งผลให้ท่านเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวบาปอกุศลซึ่งเป็นสาเหตุนำไปสู่ทุกขติไม่มีโอกาสได้ช่องเลยต่อมาในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้าท่านได้มาเกิดสร้างบารมีและก็ออกบวชเพื่อบ่มเนกขัมมะบารมีซึ่งบุญที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษในขณะบวชเป็นพระในชาตินั้นก็คือได้เย็บจีวรถวายเพื่อนพระภิกษุการเย็บจีวรในยุคที่ไม่มีเครื่องจักรไม่ใช่จะทำได้ง่ายๆนะจ๊ะ

ต่อมาท่านได้บังเกิดในยุคที่โลกไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแต่ได้บุญที่ท่านสั่งสมเอาไว้มากจึงได้พยุงให้ท่านดำเนินชีวิตอยู่แต่ในหนทางแห่งการสร้างความดีและยังส่งผลให้ท่านได้รับบุญซ่อมคันกรดถวายแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยครั้นมาถึงยุคสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกุลครนครประจำรัฐอวันตีญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าโสนกุติกันนะเพราะท่านมีตุ้มหูที่มีราคาแพงถึง1โกฏถ้าเทียบได้ก็ประมาณ10ล้านบาทของเงินในยุคนี้เมื่อท่านเติบโตเป็นหนุ่มระหว่างที่คนใช้พานั่งรถชมเมืองบุญก็ได้นำพาให้มาพบกับพระมหากัจจายนะเถระ

ศีลและยังได้ปวารณาตัวเป็นยอมอุปถากอีกด้วยตามมาเศรษฐีหนุ่มเกิดเบื่อหน่ายชีวิตคฤหัสถ์จึงขอบรรพชาเป็นสามเณรแต่ยังไม่สามารถบวชเป็นพระภิกษุได้เพราะในสมัยนั้นการนิมนต์พระภิกษุมานั่งอันดับถึง20รูปเพื่อเป็นสักขีพยานในการอุปสมบทนั้นหาได้ยากมากเนื่องจากยุคต้นๆของพุทธกาลเมืองอวันตีรัตน์ไม่ค่อยมีพระภิกษุ

ท่านแสดงธรรมให้ฟังท่านได้แสดงธรรมด้วยถ้อยคำน้ำเสียงที่ไพเราะมากหลังจากได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จึงได้รับการสถาปนาจากพระพุทธองค์ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุเดียวกันในด้านมีน้ำเสียงไพเราะสมปรารถนาดังที่ตั้งเอาไว้เมื่อแสนกับปีที่แล้วเราจะเห็นว่าผู้มีปัญญาท่านจะตั้งเป้าหมายชีวิตกันข้ามชาติทีเดียวนะจ๊ะการจะไปถึงเป้าหมายดังที่ตั้งใจเอาไว้นั้นต้องมีฉันทะมีความเพียรพยายามจากนั้นก็ต้องมัน

แจ้งเมื่อพูดได้อย่างนี้จึงจะถือว่าเป็นวาจาที่สูงส่งและสมบูรณ์ที่สุดนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ครั้งหนึ่งเมื่อองค์พระศาสดาเสด็จประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารได้มีกุลบุตรชาวสาวัตถีผู้หนึ่งเมื่อได้ถวายชีวิตในพระศาสนาแล้วก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ได้ตั้งใจไว
1: ้จิตใจของเราช่างเป็นทุกข์ยิ่งนักไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็เห็นแต่ภาพน้องนางเท่านั้น
0: เหตุแห่งความทุกข์ของภิกษุหนุ่มนี้คือการลุ่มหลงในกิเลสกาม
1: น้องนางช่างงามยิ่งนักพิษไปทางใดก็ไม่เบื่อเลยเป็นบุญวาสนาของเรายิ่งนักที่ได้ประสบพบเจอนางนี
0: ้ตั้งแต่วันนั้นที่ได้เจอกับหญิงงามภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ไม่สามารถทำจิตใจให้สงบได้เลยจิตใจของเขาเต็มไปด้วยความลุ่มหลงคิดถึงแต่นางงามจนร่างกายสู้ผอมผิวกายซีดเหลืองสีหน้าอมทุกข์เศร้าหมองตลอดเวลา
1: ความคิดถึงที่พี่มีนี้มันช่างมากมายยิ่งนักจะทำอย่างไรหนอเราถึงจะละจากความทุกข์นี้ได
0: ้ยิ่งนานวันเข้าร่างกายของภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็ทรุดโทรมลงภิกษุอื่นๆที่พบเห็นก็แสดงความห่วงใยพาภิกษุหนุ่มไปเฝ้าองค์พระศาสดาเพื่อให้พระองค์ชี้ทางพ้นทุกข์
2: เมื่อท่านบรรพชาแล้วเหตุใดถึงยังลุ่มหลงในกิเลสอยู่เล่าเพราะต้องการถอยห่างจากกิเลส

0: ใช่หรือท่านถึงได้ตัดสินใจบรรพชาน่ะแล้วเหตุใดจึงกลับไปหามันอีกเล่าไปเฝ้าองค์พระศาสดากันเถอะพระองค์จะทรงชี้นำทางสว่างให้กับท่าน
1: เหล่าภิกษุทั้งหลายได้พาภิกษุหนุ่มรูปนั้นเฝ้าองค์พระศาสดา
0: ภิกษุหนุ่มรูปนี้มีความทุกข์ใหญ่หลวงพระเจ้าค่ะเขาหมดความสุขในเพศบรรพชิตแล้วคิดจะสึกพระองค์ได้โปรดชี้ทางสว่างแก่เขาด้วยเถิด
1: ดูก่อนภิกษุเหตุไรเล่าเธอบรรพชาในพระศาสนาอันเป็นที่นำสัตว์ออกจากทุกข์เห็นป่านนี้ยังเป็นผู้เบื่อหน่ายด้วยอำนาจกิเลสแม้แต่บัณฑิตในปางก่อนสวยราชสมบัติณสุรุณธนนครมีบริเวณได้12โยชน์อันมั่งคั่งถึงจะอยู่ร่วมห้องกับหญิงผู้เทียบเท่านางเทพอับสรตลอด700ปีก็ยังมิได้ทำลายอินทรีย์แลดูด้วยอำนาจความโลภเลยดังนี้แล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้ากาสีสวยราชสมบัติณสุรุณธนนครแคว้นกาสีแม้จะทรงอภิเษกมานานแล้วแต่ก็ยังไม่มีบุตรเลยแม้จะมีพระเทวีมากมายแต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะมอบบุตรให้แก่พระองค์ได
2: ้น้องนางทั้งหลายพวกเธอจงพากันอธิษฐานเพื่อปรารถนาบุตรเถิดเราอยากจะมีบุตรเพื่อสืบทอดราชสมบัติ
3: เพคะหม่อมฉันจะทำตามรับสั่งของพระองค์
1: ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์จุติจากพรหมโลกมาถือปฏิสนธิในพระอุทรแห่งพระอัครมเหสีของพระราชา
3: เสด็จพี่เพคะหม่อมฉันตั้งครรภ์แล้วเพคะหม่อมฉันจะให้กำเนิดพระโอรสแด่พระองค์เองเพคะ
1: เมื่อครบกำหนดตั้งครรภ์อัครมเหสีได้ให้กำเนิดราชโอรสดังพระประสงค์ของพระเจ้ากาสีลำดับนั้นพระประยุรญาติทรงขนานพระนามพระราชกุมารนั้นว่าอุทัยพัทเพราะทรงบังเกิดทำให้หทัยของมหาชนจำเริญวันเวลาผ่านไปเมื่อพระโอรสเจริญวัยทรงย่างพระบาทได้สัตว์ผู้อื่นจุติจากพรหมโลกมาบังเกิดเป็นกุมาริกาในพระอุทธรของพระเทวีพระองค์ใดพระองค์หนึ่งของพระราชาพระองค์นั้นพระประยุรญาติทรงขนานพระนามพระราชกุมารีนั้นว่าอุทัยภัทรา
2: ดีจริงๆเลยนี่เรามีทั้งโอรสได้ราชธิดาช่างน่ารักจริงๆเลยลูกของพ
1: ่อพระราชกุมารทรงจำเริญวัยจบการศึกษาศิลปศาสตร์ทั้งหมดพระองค์ทรงเป็นพรหมจารีโดยกำเนิดไม่ทรงทราบเรื่องเมถุนธรรมแม้ด้วยความฝันพระทัยของพระองค์มิได้ผัวพันในกิเลสทั้งหลายเลยแต่ในด้านของผู้เป็นพระบิดานั้นเล่ากลับมีพระประสงค์จะให้พระราชโอรสอภิเษก
2: ลูกเอ๋ยบัดนี้เป็นการที่จะเสวยความสุขในราชสมบัติของลูกแล้วพ่อจะให้ราชสมบัติทั้งหมดแก่ลูกหากลูกนั้นได้ทำการอภิเษกกับหญิงที่คู่ควร
4: เสด็จพ่อหม่อมฉันมิได้มีความต้องการด้วยราชสมบัติเลยจิตของข้าพระองค์มิได้พัวพันในกองกิเลสเลยหม่อมฉันไม่ต้องการที่จะอภิเษกกับหญิงใด
1: แม้พระโอรสอุทัยภัทจะปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้ากาสีแต่พระราชาก็มิได้สนใจแต่อย่างใดพระองค์ยังตรัสเรื่องนี้กับพระโอรสหลายครั้งเมื่อได้รับพระราชดำรัสบ่อยๆเข้าพระโอรสอุทัยภัทจึงให้ช่างสร้างรูปสตรีสำเร็จด้วยทองคำชมพูนุชอันเปล่งปลั่งแล้วทรงส่งข่าวสารถวายแด่พระราชบิดาและพระราชมารดาว่าถ้าข้าพระองค์ได้พบเห็นผู้หญิงงามเห็นปานนี้ไซก็จักยอมเข้าพิธีอภิเษกและขอรับมอบราชสมบัติพระราชบิดาและพระราชมารดาให้อำมาตย์พาเอารูปทองคำนั้นตระเวนไปทั่วชมพูทวีปแต่ก็ไม่พอเจอหญิงที่งามดังรูปปั้นทองคำ

0: ชนนีอุทัยภัทราราชกุมารีให้เป็นพระอัครมเหสีทั้งที่พระราชกุมารและพระราชกุมารีทั้งสองพระองค์นั้นมิได้ปรารถนาเลยแต่ทั้งสองพระองค์นั้นก็ทรงประทับอยู่ด้วยการอยู่อย่างประพฤติพรหมจรรย์ครั้นการต่อมาพระราชบิดาและพระราชมารดาล่วงลับไปพระโพธิสัตว์จึงครอบครองราชสมบัติแม้ทั้งสองพระองค์จะประทับร่วมห้องกันก็ไม่ได้ทรงทำลายอินทรีย์ทอดพระเนตรกันด้วยอำนาจความโลภเลยก็แต่ว่าทรงกระทำข้อผูกพันกัน
1: สัญญากับหม่อมฉันนะเพคะว่าเราทั้งสองหากผู้ใดสิ้นพระชนไปก่อนผู้นั้นต้องมาจากภพที่เกิดเพื่อบอกเล่าให้อีกฝ่ายรับรู้นะเพคะ
2: ได้สิน้องหญิง
0: ว่ากันว่าในสมัยนั้นผู้คนมีอายุได้เป็นหมื่นหมื่นปีเมื่อเวลาล่วงได้700ปีนับแต่เวลาได้อภิเษกพระโอรสอุทัยภัทรก็สวรรคตพระนางอุทัยภัทราก็มิทรงมีพระประสงค์จะอภิเษกกับผู้ใดอีกพระนางพระองค์เดียวทรงสำเร็จราชการแทนหมู่อำมาตย์ร่วมกันปกครองราชสมบัติฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้านั้นเมื่อสวรรคตแล้วก็มาบังเกิดเป็นเท้าสักกะในดาวดึงส์พิภพแต่พระทรงมียศใหญ่ยิ่งไม่ทรงมีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องเดิมได้ตลอด7วันในสวรรค์ดังนั้นเป็นอันล่วงไปถึง700ปีมนุษย์เท้าสักกะจึงทรงระลึกได
3: ้ดีละเราจะรักษาสัญญาที่ได้ให้กับอุทัยภัทราเราจักทดลองนางด้วยทรัพย์แล้วจักเปล่งสีหน้าแสดงธรรมเปลื้องข้อผูกพันแล้วจึงจะกลับมา
0: คืนวันนั้นเองเมื่อราชบุรุษปิดพระทวารแล้วพระราชธิดาทรงประทับอยู่เพียงพระองค์เดียวพระนางทรงประทับนั่งมิได้ไหวติ่งด้วยทรงนึกถึงศีลของพระองค์อยู่ในห้องพระบรรทมณพื้นชั้นสูงสุดแห่งพระมหาปราสาท7ชั้นครั้งนั้นท้าวสักกะเทวราชทรงถือเอาถาดทองคำหนึ่งใบบรรจุเหรียญมาสกะทองคำจนเต็มไปปรากฏพระกายในห้องพระบรรทมประทับนั่งณส่วนข้างหนึ่ง
3: ดูก่อนพระนางผู้มีพระวรกายงามหาทิฏฐิมิได้เหตุใดพระนางถึงเสด็จขึ้นสู่ปราสาทประทับนั่งอยู่พระ

0: นครนี้มีคูรายรอบมีป้อมและซุ้มประตูมั่นคงมีหมู่ทหารถือกระบี่รักษายากที่ใครๆจะเข้าได้ทหารของนักรบหนุ่มก็ไม่มีมาเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านปรารถนามาพบเราด้วยเหตุอะไร
1: หม่อมฉันเป็นเทพบุตรมาในตำหนักของพระนางเชิญพระนางชื่นชมกับหม่อมฉันเถิดหม่อมฉันจะถวายถาดทองอันเต็มด้วยเหรียญทองให้
0: เราไม่สามารถทำตามพระประสงค์ของท่านได้หรอกนอกจากเจ้าชายอุทัยแล้วเราไม่พึงปรารถนาเทวดายักษ์หรือมนุษย์ผู้อื่นเลยดูกรเทพบุตรผู้มีอนุภาพมากท่านจงไปเสียเถิดอย่ากลับมาอีกเลย
2: ท้าวสักกะทรงสดับพระสุรสีหนาถของพระนางแล้วก็ได้หายวับไปตรงที่นั้นนั่นเองรุ่งขึ้นในเวลาเดิมท้าวสักกะก็เสด็จเข้ามาในห้องบรรทมของพระนางอุทัยภัทราอีกเช่นเคยครั้งนี้พระองค์ทรงถือถาดเงินเต็มเปี่ยมด้วยเหรียญมาสกะทองคำมา
1: ความยินดีอันใดเป็นที่สุดของผู้บริโภคกามสัตว์ทั้งหลายประพฤติไม่สมควรเพราะเหตุแห่งความยินดีอันใดพระนางอย่าพลาดความยินดีในทางอันสะอาดของพระนางนั้นเลยหม่อมฉันขอถวายถาดเงินอันเต็มด้วยเหรียญเงินแก่พระนาง
2: พระราชธิดาทรงพระดำริว่าเทพบุตรนี้หากพระนางสนทนาปราศัยด้วยก็คงมาบ่อยๆคราวนี้พระนางอุทัยภัทราจึงทรงนิ่งเฉยไม่ได้ตรัสคำอะไรเลยท้าวสักกะเทวราชทรงทราบความที่พระนางไม่ตรัสก็เลยหายวับไปตรงที่นั้นนั่นเองวันรุ่งขึ้นพอถึงเวลานั้นท้าวสักกะก็เสด็จเข้ามาในห้องบรรทมของพระนางอุทัยภัทราอีกพร้อมถือถาดโลหะเต็มด้วยเหรียญกระสาบมา
1: พระนางผู้ทรงพระเจริญเชิญพระนางโปรดปรนเปรอหม่อมฉันด้วยความยินดีในกามเถิดหม่อมฉันจะถวายถาดโลหะเต็มด้วยเหรียญกระสาบแด่พระนาง
0: ธรรมดาชายหมายจะให้หญิงเอออวยด้วยทรัพย์ย่อมประมูลราคาขึ้นจนให้พอใจแต่ของท่านตรงกันข้ามท่านประมูลราคาโดยลดลงดังที่เห็นประจักษ์อยู
1: ่ดูก่อนพระนางราชกุมารีผู้ทรงพระเจริญหม่อมฉันเป็นพ่อค้าผู้ฉลาดย่อมไม่ยังประโยชน์ให้เสื่อมเสียไปโดยไร้ประโยชน์ถ้าพระนางพึงจำเริญด้วยพระชนมายุหรือด้วยพระชวีวันไซหม่อมฉันก็พึงนำบรรณาการมาเพิ่มแด่พระนางแต่พระนางมีแต่จะเสื่อมไปทายเดียวเหตุนั้นหม่อมฉันจำต้องลดจำนวนทรัพย์ลงอายุและวรรณะของหมู่มนุษย์ในมนุษย์โลกย่อมเสื่อมลงวันนี้พระนางชราลงกว่าวันวานเมื่อหม่อมฉันกำลังเพ่งมองอยู่อย่างนี้พระชวีวันของพระนางย่อมเสื่อมไปเพราะวันคืนล่วงไปเพราะเหตุนั้นพระนางพึงประพฤติพรหมจรรย์เสียวันนี้ทีเดียวจะได้มีพระชวีวันงดงามยิ่งขึ้นอีก
0: หากเป็นเช่นนั้นแล้วเทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์หรือเส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีหรือดูกรเทพบุตรเราขอถามท่านผู้มีอนุภาพมากร่างกายของเทวดาเป็นอย่างไร
1: เทวดาทั้งหลายไม่แก่เหมือนมนุษย์เส้นเอ็นในร่างกายของเทวดาเหล่านั้นไม่มีชวีวันอันเป็นทิพย์ของเทวดาเหล่านั้นผุดผ่องยิ่งขึ้นทุกๆวันและพวกสมบัติก็ไพบูลย์ขึ้น
0: หมู่ชนเป็นอันมากในโลกนี้กลัวอะไรเล่าจึงไม่ไปเทวโลกกันก็หนทางไปเทวโลกบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้หลายด้านดูกรเทพบุตรผู้มีอนุภาพมากเราขอถามท่านว่าบุคคลตั้งอยู่ในหนทางไหนจึงจะไม่กลัวปรโลก
1: บุคคลผู้ตั้งวาจาและใจไว้โดยชอบไม่กระทำบาปด้วยกายอยู่ครองเรือนอันมีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธาอ่อนโยนจำแนกแจกทานรู้ความประสงค์ชอบสงเคราะห์มีถ้อยคำกลมกล่อมอ่อนหวานผู้ตั้งอยู่ในคุณธรรมดังกล่าวมานี้ไม่พึงกลัวปรโลก
0: ข้าแต่เทพบุตรท่านพร่ำสอนเราเหมือนมารดาบิดาแล้วท่านเป็นใครกันล่ะ
1: เราเป็นพระเจ้าอุทัยมาในที่นี้เพื่อต้องการจะเปลื้องข้อผูกพันเราบอกพระนางแล้วจะขอลาไปเราพ้นจากข้อผูกพันของพระนางแล้ว
3: ทูลกระหม่อมพระองค์คือพระเจ้าอุทัยพัทดังนี้หม่อมฉันไม่สามารถจะอยู่ห่างพระองค์ได้โปรดทรงพร่ำสอนหม่อมฉันด้วยวิธีที่เราทั้งสองจะได้พบกันอีกไม่เถิดเถอะคะ
1: ไวล่วงไปเร็วยิ่งนักความตั้งอยู่อย่าง

0: พระนางอุทัยเธออย่าประมาทจงประพฤติธรรมพื้นแผ่นดินทั้งสิ้นเต็มไปด้วยทรัพย์ถ้าพึงเป็นของของพระราชาพระองค์เดียวไม่มีผู้อื่นครอบครองถึงกระนั้นผู้ที่ยังไม่ปราศจากความกำหนัดก็ต้องทิ้งสมบัตินั้นจงประพฤติธรรมมารดาบิดาพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวภรรยาและสามีพร้อมทั้งทรัพย์แม้ขาวเหล่านั้นต่างก็จะละทิ้งกันไปร่างกายเป็นอาหารของสัตว์อื่นๆพึงทราบว่าสุคติและทุคติในสงสารเป็นที่พักชั่วคราวเธออย่าประมาทจงประพฤติธรรม
1: เทพบุตรพูดดีจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยใหญ่มีทั้งลำเค็ญประกอบไปด้วยทุกข์หม่อมฉันจะสละสุรุธนนครแขวนกาสีแล้วก็ออกบวชอยู่ลำพังผู้เดียวเพคะ
2: พระโพธิสัตว์เจ้าประทานพระโอวาทแด่พระนางแล้วเสด็จไปสู่ที่อยู่ของพระองค์ตามเดิมฝ่ายพระนางอุทัยภัทราพอรุ่งขึ้นก็ส่งมอบราชสมบัติให้พวกอมาตย์รับไว้ทรงผนวดเป็นฤาษีในพระราชอุทยานอันน่ารื่นรมย์ภายในพระนครนั่นเองทรงประพฤติธรรมในที่สุดพระชนมายุก็บังเกิดเป็นบาทบริจาริกาของพระโพธิสัตว์เจ้าในดาวดึงส์พิภพพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะภิกษุผู้เบื่อหน่ายได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลทรงประชุมชาดกว่าพระราชธิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระมารดาของพระราหุลส่วนท้าวสักกะเทวราชทรงเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วโลกสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการสั่งสมบุญสร้างบารมีในการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะครับกิจกรรมงานบุญจัดขึ้นบริเวณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับวันดีวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นเช้าแห่งมหากุศลที่ผู้มีบุญลูกหลานคุณยายอาจารย์จะได้เดินทางมาร่วมกันสร้างมหาทานบารมีเป็นบุญแรกของวันครับช่วงเวลานี้อยู่กับคุณกรกนกวิชิตพันธ์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษผมธีรพัฒน์เรืองโรจน์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการภาคภาษาไทยครับ
0: Good morning everyone GBN by DMC warmly welcomes all matrix viewers from around the world to the morning arms offering ceremony to Sangha and novices.Today's ceremony is being held at Kunyai Crystal Home or at the fifth gate of the Great Dhammakaya Hall, Wat Pathumakaya in Pathum Thani Province, Thailand. On this auspicious day, October 4th, 2026, the first Sunday of the month, devotees from across the globe have gathered in unity to accumulate great merit together. The ceremony will begin shortly and is part of the first Sunday of the month merit-making tradition.You are now with Kuntira Patriang Road, and I am Gorganuk Shikpan. The two of us will be your hosts throughout this entire live broadcast.
1: ครับผมช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอให้ทุกท่านได้รักษาใจของเราให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะครับเพราะว่าในเช้าวันอาทิตย์ต้นเดือนตุลาคมเดือนนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ลูกหลานคุณยายอาจารย์นะครับผู้มีบุญจากทั่วโลกได้เดินทางมาสั่งสมมหากุศลจากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างมหาทานบารมีตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เลยทีเดียวก็ขอให้ทุกท่านได้ทำความรู้สึกขณะรับชมการถ่ายทอดสดอยู่นะครับทำใจของเราเสมือนประหนึ่งว่าเรานั้นได้อยู่ณสถานที่จริงและได้ถวายวัตถุทานอันเลิศด้วยมือของทุกท่านเองครับขอให้ทุกท่านยังความปลาบปลื้มปิติใจให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระตามหลักวิชาคือก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วหลังจากนี้นะครับตัวของเราจะได้ระลึกนึกถึงบุญที่เกิดขึ้นให้บุญนั้นทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปสำหรับท่านใดที่ติดตามรับชมแล้วนะครับมีความปลาบปลื้มปิติใจทุกอนุวินาทีที่เกิดขึ้นกับการสร้างมหากุศลในเช้าวันนี้ด้วยการตักบาตรแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ก็สามารถที่จะร่วมกันครับคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆของสถานี GBN by DMC ได้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ที่ GBN by DMC หรือทาง YouTube Channel ครับที่ GBN US Live ซึ่งคุณผู้ชมทุกท่านจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญและอย่าลืมที่เราจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรคัดลอกนะครับส่งลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆของเราบุคคลที่เรารู้จักบุคคลที่เรารักให้มาประกอบพิธีกรรมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันครับ
0: It is our tradition to begin first Sunday of each month with an alms offering making merit as the first meritorious activity of the day to help extend and preserve the teachings of BuddhismFrom this moment onward, we invite all viewers joining us through the GBN by DMC platform to make your minds feel as though you are attending this ceremony in person. Please envision yourselves making the offerings with your own hands and wholeheartedly participating in this act of merit. In this way, you can experience joy in all three moments, before making merit, while making merit, and after making merit.So that our merit may continue to grow and remain with us. Viewers are also welcome to share your comments and rejoice in the merit together through the GBN by DMC Facebook page and the GBN YouTube channel. We would also like to invite everyone to fulfill the duty of a Kalyanamitra or a good spiritual friend by inviting your friends, family members, or loved ones to join us in today's meritorious ceremonies.
1: ท่านธนบดีผู้รักการสั่งสมบุญทุกท่านครับสำหรับกำหนดการในพิธีตักบาตรที่กำลังจะเริ่มขึ้น

0: ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ทุกท่านทั่วโลกนะครับจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอันเป็นบุญใหญ่บุญแรกของเช้าวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยโดยเมื่อท่านประธานสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีจะได้เมตตานำสาธุชนผู้มีบุญกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นสาธุชนพร้อมใจกันกล่าวคำอาราธนาศีลต่อด้วยการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่สำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรในเช้าวันนี้นะครับต้องขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณปวีกลางประพันธ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถาอนุโมทนาให้พรเป็นลำดับต่อไปเสร็จแล้วจะได้นำบูชาพระรัตนตรัยต่อด้วยช่วงเวลาของความสว่างไสวในการสร้างมหาทานบารมีโดยผู้มีบุญทุกท่านที่อยู่ณศูนย์กลางพิธีบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายและติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานี GBN by DMC จากทั่วโลกจะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตแด่คณะพระภิกษุและสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศครับ
1: Dear viewers, the ceremony will commence when the presiding monks arrive at the center of the ceremony and leads the congregation to pay respect to the triple gem. Next, the lay people will be receiving the five precepts from the monastic monks. After that, everyone takes a few minutes to recollect their thoughts, purifying their body, speech, and mind in preparation of the upcoming alms offering ceremony to a large group of monks and novices. Then the lay people representatives, Khun Pawee Kang Prapan, will lead us to recite the words to offer alms in Thai and Pali languages. This will be followed by a short Dhamma sermon delivered by the presiding monk. The presiding monk will be leading us to pay respect to the triple gem, and lastly, we'll start offering alms to monks and novices over the field of merit.
0: คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านนะครับการตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสามเณรผู้เป็นปฏิฆาหกคือผู้ควรค่าแก่การรับทักษิณาทานเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐที่พวกเราทั้งหลายในฐานะของทายกทายิกาผู้ปรารถนาบุญใหญ่ก็จะได้บำเพ็ญบุญญกิริยาซึ่งถือว่าเป็นทางมาแห่งบุญใหญ่และได้อานิสงส์อย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับได้ตรัสถึงอานิสงส์ของการให้ทานเอาไว้ในทานานิสังสสูตรความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์แห่งการให้ทานนั้นมี5ประการคือประการแรกผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มากประการที่2สัพบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทานประการที่3กิตติศัพท์อันดีงามของผู้ให้ทานย่อมขจรกระจายไปทั่วประการที่4ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์และประการที่5ผู้ให้ทานเมื่อละจากโลกไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ครับ
1: Offering alms to monks and novices who are worthy recipients of offerings is a noble act of generosity.As donors who aspire to make merit, we have the opportunity to perform these meritorious deeds, which can bring great merit and abundant blessings. The Buddha spoke about the benefits of giving in Thanani Sangsa Sutta, explaining that there are 5 benefits of giving alms. First, the givers become loved and respected by many people. Second, the virtuous and peaceful people will associate with the giver.Third, the giver's good reputation spreads far and wide. Fourth, the giver remains close to the wholesome qualities and responsibilities of a good lay person. Fifth, after passing away, the giver is reborn in a fortunate realm, a heavenly destination. May all meritorious viewers rejoice in the merit of giving and receive the blessings of this wholesome deed together.
0: ยอดกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านครับกล่าวได้ว่าคนเราทุกคนนั้นต่างปรารถนาที่จะให้ชีวิตของเรามีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสิ่งดีๆต่างๆให้เกิดและก็ส่งผลตามมาเป็นปกตินะครับแต่คุณภาพชีวิตที่ดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพของจิตใจเป็นสำคัญด้วยคือใจของผู้นั้นจะต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งความสะอาดความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยครับหากเราเริ่มต้นจากการให้หรือการทำทานซึ่งจะยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ทุกชีวิตไม่ว่าใครก็ตามการจะช่วยเหลือใครก็ตามนะครับการจะให้ การช่วยเหลือการแก้ปัญหาต่างๆที่หนักก็จะเป็นเบาที่วุ่นวายเคร่งเครียดก็จะทำให้ผ่อนคลายได้ช่วยยกระดับชีวิตไปสู่จุดที่ดีขึ้นทั้งแก่ตนเองและต่อผู้อื่นด้วยดังนั้นการให้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะยิ่งให้ก็ยิ่งได้ที่ให้แล้วไม่ได้เป็นไม่มีครับอย่างน้อยทุกครั้งที่ให้นั้นเราก็จะได้รับความสบายใจความสุขใจความปลื้มปิติความสะอาดความบริสุทธิ์ก็จะเกิดขึ้นแก่ใจของเราถ้าว่าปราศจากการให้แล้วก็ยากที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้เพราะต้นเหตุของความทุกข์นั้นเกิดขึ้นจากความโลภภายในจิตใจความอยากได้ซึ่งไม่มีทางหมดไปได้เลยหากเราไม่เริ่มต้นด้วยการให้หรือละความตระหนี่ภายในใจนั่นเองครับดังนั้นเราจะเห็นได้จากการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในการก่อนที่เริ่มสร้างบารมีด้วยการให้เพราะเหตุนี้ท่านนั้นจึงบรรลุเป้าหมายคือการบรรลุพระโพธิญาณได้ในที่สุดครับ
1: It can be said that everyone wishes to live a happy and fulfilling life. A good quality of life can lead to many other positive things. However, true quality of life depends greatly on the quality of our mind. Our mind should be clear, pure, and peaceful.Keeping our mind clear and pure is not difficult. We can begin with giving or the practice of generosity. Giving brings benefits to all, regardless of who they are. It can make difficult situations easier, ease stress and worries, and help improve the quality of life for both ourselves and others. Therefore, the more we give, the more we receive. True giving is never a loss.At the very least, every act of giving brings us peace of mind and happiness, while having our hearts become cleaner and purer. Without generosity, it is very difficult to overcome suffering. The root of much suffering is greed and desire, which can never be completely satisfied if we do not begin by learning how to give.We can see this in the practice of the Bodhisattva who began cultivating their perfections to generosity. Through continuously developing these virtues, they eventually fulfilled the aspiration and attained the enlightenment. May we all cultivate generosity in our hearts and continue to grow in the merit and the inner peace.
0: ยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทุกท่านครับหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่เคยเมตตาให้โอวาทเกี่ยวกับเรื่องของการทำทานหรือการให้ทานเอาไว้ว่าคุณสมบัติพิเศษของบุญที่เกิดจากการให้ทานคือพอให้ทานแล้วส่วนหนึ่งนี่เป็นการตัดใจเอาวัตถุภายนอกออกไปจากใจเลยกิเลสก็เลยไม่เกิดขึ้นบุญเกิดเป็นดวงใสมาหล่อเลี้ยงใจเหมือนน้ำมันมาหล่อเลี้ยงตะเกียงทำให้ตะเกียงมีความสว่างไสวแล้วยังมีผลกับตัวของผู้นั้นว่าจะเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็ตามนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปบุญนี้จะเป็นเหตุทำให้ทรัพย์สมบัติต่างๆปัจจัย4ที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหลายจะหลั่งไหลมาหล่อเลี้ยงเขาได้โดยง่ายโดยสะดวกทุกภพทุกชาติไปตราบใดที่ยังมีบุญนี้อยู่สามารถดึงดูดเอาข้าวปลาอาหารให้เกิดขึ้นแก่เขาได้โดยง่ายคนประเภทนี้จะทำไร่ทำนาทำสวนพืชผักผลไม้ก็โตวันโตคืนรสชาติดีมีคุณค่าอาหารสูงเกิดขึ้นแก่เขาได้โดยง่ายจะค้าขายก็เกิดทรัพย์สมบัติได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนทรัพย์นั้นมาเป็นข้าวปลาอาหารมาเป็นปัจจัย4หล่อเลี้ยงชีวิตโดยง่ายแม้ที่สุดใครมาขอพึ่งบุญอาศัยร่มโพร่มไทรเขาก็สามารถที่จะเอาบุญที่เกิดขึ้นจากการให้ทานของเขานี่แหละไปก่อเกิดปัจจัย4มาหล่อเลี้ยงให้ได้รับความสุขกันทั่วหน้าซึ่งหลวงพ่อเมตตาให้โอวาทเอาไว้นะครับในวันอาทิตย์ที่7เดือนกันยายนพุทธศักราช2529ครับ
1: หลวงพ่อธรรมชโย once gave a teaching on the fruits of giving saying a special quality of merit gained through giving is that it helps us let go of attachment to worldly possessionsAs we give, our minds become clearer and purer, and merit arises to nourish the mind just as oil nourishes a lamp and makes it shine brightly. This merit also becomes a cause of the four requisites of life, food, clothing, shelter, and medicine to come to us with greater ease, not only in this life, but throughout future lifetimes.

0: The merit of generosity can also enable us to support others and bring happiness and well-being to those who come to depend on us.
1: ช่วงนี้ท่านประธานสงฆ์ใกล้เดินทางจะถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนะครับเพื่อให้บุญที่เกิดขึ้นจากการตักบาตรในเช้าวันนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ทุกท่านได้รักษาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่และร่วมการประกอบพิธีกรรมโดยพร้อมเพรียงกันครับ

0: ครับเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีตักบาตรเนื่องในวันอาทิตย์ต้นเดือนที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2569โดยมีประธานในพิธีตักบาตรคือกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์ขอเรียนเชิญประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะภูติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตาติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสารเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต

0: ตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ภิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทะ
0: นีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังส

0: รมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ
1: สุรามิระยะมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัตถังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเย
1: สาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับประธานบุญพิธีผู้นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัพพริวารานิ
1: สัพพริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปริวารานิ
1: สัปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรัตตัง
1: ทีฆรัตตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวายภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุเจริญพรท่านประธานในพิธีตักบาตรกัลยาณมิตรประวีกลางประพันธ์รวมทั้งท่านผู้มีบุญทุกท่านนะ
1: สาธุ
2: เราก็หลับตารวมใจของเราไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใหลวงพ่อธรรมชโยให้โอวาทด้วยว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งเบื้องต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานความรู้อันนี้เป็นความรู้อันประเสริฐเลิศกว่าความรู้ทั้งปวงความรู้ที่เคยมีมาทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตสืบต่อไปมากมายมหาศาลแต่ความรู้เหล่านั้นไม่ได้บอกหนทางไปสู่อายตนะนิพพานไม่ได้บอกหนทาง

ในครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธองค์พระชนมายุได้35พรรษาทรงเผยแผ่ความรู้ประเสริฐนี้ให้แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้บรรลุธรรมหลุดพ้นจากวัฏสงสารไปสู่อายตนะนิพพานเป็นจำนวนมากจนกระทั่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาคุณครูไม่ใหญ่เคยโอวาทไว้ว่าหลังจากพุทธปรินิพพานแล้วประมาณ500ปีความรู้อันประเสริฐนี้ค่อยๆเลือนหายไปจนกระทั่งเมื่อ109ปีที่แล้วการพ้นการค้นพบครั้งที่สองก็บังเกิดขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ภายในอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงท่านได้เอาชีวิตไปเดิมพันค้นพบว่าศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เป็นทางบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารเป็นทางหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเป็นทางไปสู่ความสะอาดบริสุทธิ์ทำให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสิ่งทั้งหลายท่านได้เมตตาเผยแผ่คำสอนนี้มาสู่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมาถึงครูอาจารย์มาถึงอุบาสิกาชั้นของนกยูงมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยและก็มาถึงพวกเราทั้งหลายปัจจุบันนี้ประชากรโลกมีประมาณ 8,300 ล้านคนมีสักกี่คนที่มาถึงความรู้ประเสริฐนี้ท่านผู้มีบุญทั้งหลายจงตระหนักไว้ว่าเรานั้นมีบุญลาภอันประเสริฐที่เกิดในยุคที่ความรู้นี้ปรากฏขึ้นในโลกความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารความรู้ที่ไปสู่หนทางอายตนะนิพพานความรู้ที่ทำให้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเราเชื่อว่าเราได้เชื่อว่าเป็นผู้ได้โอกาสแล้วก็ใช้โอกาสด้วยคือต้องหมั่นปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นประจำทุกวันโดยวางหัวใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่านักปฏิบัติในโลกนี้มีสี่จำพวกจำพวกแรกก็คือปฏิบัติสะดวกบรรลุได้เร็วจำพวกที่สองปฏิบัติสะดวกบรรลุได้ช้าจำพวกที่สามปฏิบัติลำบากบรรลุได้เร็วและพวกที่สี่ปฏิบัติลำบากบรรลุได้ช้าคุณครูไม่ใหญ่ได้เคยเมตตาให้โอวาทถึงที่มาของนักปฏิบัติทั้งสี่จำพวกเอาไว้ว่าผู้ที่ปฏิบัติสะดวกเพราะในอดีตสั่งสมทานกุศลสั่งสมทานบารมีมามากจึงทำให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้ปรารถนาฉลีกเล่นปฏิบัติสมาธิภาวนาเมื่อไหร่ก็ได้นานแค่ไหนก็ได้ไม่ห่วงเรื่องทำมากินส่วนการบรรลุได้เร็วนั้นในอดีตเจริญสมาธิภาวนาที่ถูกวิธีมามากเมื่อปฏิบัติมามากก็คุ้นเคยในหนทางสายกลางท่านฐานะบดีทั้งหลายท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญลาภอันประเสริฐมีโอกาสและได้ใช้โอกาสที่ตัวเองได้มาพบวิธีปฏิบัติให้เข้าถึงอายตนะนิพพานคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งความรู้นี้เกิดขึ้นมาเป็นครั้งที่สองได้ก็จากพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารในฤดูกาลนี้ในวันที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบ142ปีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเราจะได้มาเชื่อมสายบุญกับท่านมาปฏิบัติบูชาเพื่อให้สายบุญนี้หนาแน่นเป็นหลักประกัน

0: ว่าเกิดไปทุกภพทุกชาติเราจะมาถึงความรู้อันประเสริฐนี้คณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในฐานะกุศลทั้งหลายที่ท่านประธานบดีได้กระทำในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอารัธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่ปางน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตชีโวบารมีธรรมของอุปัชฌาย์มาตนาอุปัสสิกาจันทร์ของนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านทานะบดีทั้งได้ตั้งใจกระทำบดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลกันเข้าให้เป็นตบะเดชะภวปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวันตรายใดๆจะได้มาของผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาของพระพุทธศาสนาให้เจริญได้อายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลเพื่อมาตรปรารถนาวดีแล้วตั้งใจวดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเป็นข่าวเจริญสมาธิภาวนาให้มิงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระสืบต่อไปนะอี

ปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะธามนิโชติระโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญประธานบุญพิธีตลอดจนสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ให้สุขทั้งกายทั้งใจให้ทานกุศลที่เป็นสมบัติใหญ่เอาไว้สร้างบารมีติดตามมหาปูชัยอาจารย์ไปทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ

0: คณะกรรมการจัดงานขออนุโมทนาบุญต่อกัลยาณมิตรปวีกลางประพันธ์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานตักบาตรครั้งนี้นะครับ
1: สาธุ
2: กระแสทานแห่งบุญอันยิ่งใหญ่นะคะกำลังบังเกิดขึ้นกับเราอย่างตลอดต่อเนื่องทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสำคัญมากๆก็คือต้องรักษาใจของเราให้ปลื้มให้ใสอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะและที่สำคัญต้องเตรียมความพร้อมค่ะพร้อมในช่วงก่อนที่เราจะได้สั่งสมมหาทานบารมีให้บังเกิดขึ้นนะคะให้เราได้เตรียมทายธรรมของเราให้สวยที่สุดให้ประณีตที่สุดนะคะจากนั้นค่ะก็เรียนเชิญทุกท่านได้นั่งลงประนมมือสวยๆนะคะเตรียมพร้อมที่จะน้อมถวายการต้อนรับหมู่สงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

คะเรียนเชิญนะคะได้จัดเตรียมทายธรรมของเราให้สวยให้ประณีตนะคะและเตรียมอธิษฐานจิตนะคะตั้งผังสำเร็จในสิ่งที่ดีงามเมื่อกระแสทานแห่งบุญบังเกิดขึ้นแล้วค่ะย่อมจะส่งผลอย่างเป็นอัศจรรย์นะคะให้เรานั้นได้สำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้จึงสำคัญมากๆเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้ประนมมือขึ้นนะคะเตรียมพร้อมถวายการต้อนรับหมู่สงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: รุ่งอรุณแสงทองส่องนภาถึงเวลาขึ้นเดือนใหม่ใจสุขสันต์4ตุลาสร้างบุญญาสารพันพร้อมครบครันเลิศดียิ่งกว่าสิ่งใด
1: ร่วมตักบาตรถวายทานการกุศลเป็นมงคลเสริมชีวิตให้สดใสสั่งสมบุญ

0: มิอับจนทรัพย์มากล้นรวยบุญญาบารมี
1: ตักบาตรแล้วพาปลื้มใจใสผ่องผุดบริสุทธิ์ชื่นชุ่มเย็นเป็นสุขสีบุญบังเกิดขนานับทับทวีพบสิ่งดีได้สมหวังดังต้องการ
0: ประเพณีที่ดีมีคุณค่าต้องรักษาสืบทอดไว้ให้ลูกหลานพระศาสนาจักยาวไกลไปแสนนานชนกล่าวขานว่าดีเลิศประเสริฐงาม
1: ถวยเทพไทยชาวสวรรค์พลันท่วนหน้าโมทนามหากุศลทั่วภพสามร่วมแซ่สองเลื่องลือไกลไปทุกยามบุญล้นหลามสุดแสนปลื้มลืมมิลง
0: มาช่วยกันรักษาพากอบกู้ร่วมเชิดชูสมณะและพระสงฆ์พระศาสนาช่วยสรรสร้างอย่างมั่นคงให้ดำรงจักคงอยู่คู่โลกาน
1: ับเป็นบุญที่เราหนุนเป็นทุนสร้างร่วมสร้างทางสู่สวรรค์กันทั่วหน้าทั้งทานศีลสมาธิภาวนาคือบุญญารักษาตนให้พ้นภัย
0: อธิษฐานตั้งจิตในกุศลให้รวยล้นพ้นทุกข์สุขผ่องใสให้หยุดนิ่งกลางตนพบธรรมกายประสบชัยบารมีส่งภัยบูรณ์เทิญขอเรียนเชิญทุกท่านน้อมนำอาหารตักบาตรขึ้นมากล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอกราบนิมนต์พระคุณเจ้ารับบาตรจากสาธุชนในโอกาสนี้ครับ
1: และเรียนเชิญทุกท่านได้ใส่บาตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ค่ะ

คุณผู้ชมผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศพิธีกรรมงานบุญจัดขึ้นณบ้านแก้วเรือนทองของคุณยายบริเวณทางเข้า5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีครับและสำหรับท่านประธานบุญพิธีตักบาตรที่นำผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานขอกราบอนุโมทนาบุญกับคุณปวีกลางประพันธ์ซึ่งตลอดช่วงเวลาของการถวายทานนี้ขอให้ทุกท่านร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญและขอให้ทุกท่านยังความปลื้มปิติใจความเลื่อม

0: ใสในมหาทานบารมีให้บังเกิดขึ้นทั้ง3วาระการคือทั้งก่อนทำบุญขณะทำและหลังจากทำบุญไปแล้วบุญในตัวของเราจะได้ทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปและให้เราทำใจเสมือนประหนึ่งว่าทุกท่านกำลังร่วมประกอบพิธีกรรมอยู่ในสถานที่จริงและได้น้อมถวายวัตถุทานอันเลิศนี้ด้วยมือของทุกท่านเองครับ
1: You are now watching JBN Loud Broadcast of the Morning Psalms Offering Ceremony taking place at the 5th gate of the Great Dhammakaya Hall, Wairpatthamakaya in Pathum Thani Province. We have just jointly recited the words of alms offering, and the lay people representative for today is Khun Pawee Klang Prapan. Throughout the entire almsgiving ceremony, I would like to invite viewers to keep your minds continuously blissful on all three occasions, that is, the volition of the donor before the act, volition during the act, and volition after the act. Those with a pure and bright mind during these three phases will be bestowed with a huge amount of merits.
0: ยอดนักสร้างบารมีลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทุกท่านครับการสั่งสมบุญกุศลอยู่เป็นนิดนั้นจะทำให้เส้นทางชีวิตของเรามีแต่ความบริสุทธิ์และก็มีชัยชนะไปตลอดการเดินทางในสังสารวัฏบุญกุศลที่เราทำในแต่ละครั้งถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลในทันทีแต่อย่างน้อยผลที่เราได้รับนั้นคือความสบายอกสบายใจเพราะทำแล้วทำให้ใจของเราผ่องใสปลอดโปร่งโล่งเบาสบายยิ่งถ้าเราได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาสามารถฝึกใจให้หยุดให้นิ่งก็สามารถจะทำให้เราเข้าถึงเอกันตะบรมสุขคือได้เข้าถึงพระนิพพานอันเป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นเป้าหมายหลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลซึ่งมีดังต่อไปนี้ครับในสมัยหนึ่งมีหญิงฐานะยากจนนางหนึ่งต้องอาศัยการเข้าเฝ้าการเฝ้านาข้าวเลี้ยงชีพเพราะอดีตชาติได้ทำทานมาน้อยแต่ด้วยความที่เป็นผู้หญิงที่มีจิตใจงดงามและเคยอธิษฐานเอาไว้ว่าได้มีโอกาสขอให้มีโอกาสได้ทำบุญกับทักขิณายบุคคลซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศภาพของนางนั้นไปปรากฏในญาณทัศนะของพระมหากัสสปเถระในทันทีครับ
1: Continually accumulating merit helps keep our life journey pure and guide us towards success throughout the cycles of existence. Although the merit we make may not always bring immediate results, but it at least gives us peace, joy, and a clear and uplifted our mind. When we also practice meditation and train our minds to become still and peaceful, we can ultimately attain supreme happiness and nirvana, the highest spiritual goal. This is illustrated by a story of the Buddha's time. There was once a poor woman who made a living by gardening rice fields. Because she had made little merit through giving in her past life, she lived in poverty.However, she had a kind and virtuous heart and had once made a wish to have the opportunity to make offerings to a worthy recipient. Because of this wholesome aspiration, her image appeared in the meditative vision of Venerable Mahakasapa.
0: ซึ่งในเช้าวันนั้นพระเถระหลังจากที่ออกจากนิโรธสมาบัติก็ได้ออกบิณฑบาตไปโปรดนางที่ทุ่งนาที่นางได้ดูแลอยู่ตามอาชีพของนางเมื่อนางได้เห็นพระเถระมาโปรดถึงท้องนาก็เกิดความปิติเป็นอย่างมากเมื่อพระเถระเดินเข้ามาใกล้นางจึงกราบเรียนพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอได้โปรดอนุเคราะห์คนยากจนก่อนเถิดจากนั้นก็รีบเดินนำเอาข้าวตอกซึ่งเป็นอาหารสำหรับเช้าวันนั้นของนางน้อมถวายแด่พระเถระด้วยความเคารพหลังจากที่ใส่บาตรแล้วนางก็ได้นั่งลงก้มกราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์ได้บูชาเนื้อนาบุญของโลกด้วยจิตที่เลื่อมใสแล้วได้อธิษฐานต่อหน้าพระเถระว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอดิฉันได้เป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่พระคุณเจ้าได้บรรลุด้วยเถิดพระเถระได้ยินจิตของนางก็เลยทำใหพระเถระนะครับก็ได้ยังจิตของนางให้เพลิดเพลินอยู่ในบุญไปตลอดช่วงเวลาด้วยการอนุโมทนาสั้นๆในการสัมโมทนียกถาแต่จับใจความได้ว่าเอวังโหตุซึ่งก็มีความหมายว่าขอความปรารถนาที่เธอตั้งใจไว้ดีแล้ว

0: Oh, blessings. May your wholesome aspiration be fulfilled. He then depart peacefully and composedly. After making the offering, the woman continued to reflect joyfully on the marriage she had made. Her heart became so filled with happiness that she felt light and uplifted, as though she could float into the air.
1: แต่ค่อยหลังพระเถระไปได้ไม่นานเท่าไหร่วิบากกรรมของนางก็ตามมาทันทำให้อสรพิษตัวหนึ่งออกจากรูแล้วกัดนางล้มลงจนตายบนคันนาอันเป็นทางที่จะเข้ากระท่อมของนางนั่นเองครับซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นพระมหากัสสปะท่านก็ทราบอยู่ก่อนแล้วจึงได้เมตตามาโปรดนางให้มีใจอยู่ในบุญก่อนที่จะละจากโลกนี้เพราะทำให้ชีวิตหลังความตายของนางมีสุคติเป็นที่ไปและจะได้มีมหาสมบัติใหญ่บังเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อนางถูกงูกัดตายแล้วก็ประหนึ่งว่าหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองที่กว้างถึง30โยชน์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อได้เห็นวิมานและทรัพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่มีความตระการตาก็เกิดความอัศจรรย์เป็นอย่างมากนางได้พิจารณาว่าทิพยสมบัติเหล่านี้ตัวเองได้มาอย่างไรก็เห็นว่าได้เพราะการถวายบิณฑบาตซึ่งเป็นเพียงทายธรรมอันน้อยนิดแด่พระมหากัสสปะจึงทำให้นางอัศจรรย์ในบุญยิ่งกว่าสมบัติที่นางได้รับเสียอีกเลยมีความคิดว่าอย่ากระนั้นเลยเราควรที่จะทำสมบัติที่มีอยู่นี้ให้มากยิ่งขึ้นและให้มั่นคงกว่าเดิมเพราะบุญที่จะติดตามตัวเราไปนั้นที่เราได้ทำมีเพียงนิดเดียวใช้ไม่นานก็อาจจะหมดได้และจะทำให้หมดสิทธิ์ที่จะได้ใช้สมบัติเหล่านี้อีก
0: Not long after Venerable Mahakasapa departed, the woman was bitten by a poisonous snake and passed away. Because she had kept her mind joyful in the merit she had just made, she was reborn in a magnificent golden celestial mansion in Devatimsa heaven. Seeing her divine wealth, she realized that it had come from the small offering that she had made to the Venerable Mahakasapa. She was deeply amazed by the power of merit and resolved to continue making merit so that her blessings would continue to grow.
1: นี่ก็เป็นเพียงอานิสงส์สั้นๆนะครับที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลซึ่งเช้าวันนี้ลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกก็ต่างเดินทางมาประกอบบุญญกิริยาที่วัดพระธรรมกายซึ่งเป็นมหาสมาคมนะ
2: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

มัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ใน

0: ตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยได้พร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตัง

0: รัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: ซึ่งพระธรรม
1: ซึ่งพระธรรม
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ตรัสดีแล้ว
1: ตรัสดีแล้ว
0: ซึ่งข้าพเจ้า

0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: สังฆังสรณังคโต
1: สังฆังสรณังคโต
0: อิมินาสการเณนะ
1: อิมินาสการเณนะ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดโรคได้

0: พระสงฆ
1: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: เพียงไร
1: เพียงไร
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: อกุศลเข้าสิงจิต
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: ให้กระทำความผิด
1: ให้กระทำความผิด
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ดำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: จะขอสำรวมระวัง
1: จะขอ

0: ้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ในอดีตกาล
1: ในอดีตกาล
0: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: อันจักได้ตรัสรู้
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: ที่ได้ตรัสรู
1: ้ที่ได้ตรัสรู
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ดโอกาสาข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: ข้าประการ
1: ข้าประการ
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: โอกาสา
1: โอกาสา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์
1: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้นับจะประมาณมิได
0: ้และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ขอจงมาบังเกิด
1: ขอจงมาบังเกิด
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: กานทวารชิวหาทวาร
1: กานทวารชิวหาทวาร
0: กายทวารมโนทวาร

0: มโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: ท่านผู้หญิงว่าคุณครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาชา
0: คุณครูประชาชา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
0: เนคขมะบารมีปัญญาบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ในปัจจุบันนี้
0: ในปัจจุบันนี้
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เถิด

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จากนี้ไปให้ลูกทุกคนตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายหลับตาพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะเปลือตานิดนิดไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายสำหรับผู้มาใหม่ก็ให้นึกถึงภาพภายในนะจ๊ะโดยกำหนดบริกรรมนิมิตเป็นดวงแก้วใสใสใสเหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยขนาดไหนก็ได้นะจ้าที่เราพึงพอใจกำหนดบริกรรมมันในมิตรเป็นดวงใสใสหรือใครคุ้นเคยที่จะกำหนดเป็นภาพองค์พระก็ได้นะจ๊ะพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เรากราบไหว้บูชา
แล้วเราก็มีความเคารพเริ่มใสนึกได้ง่ายก็จะนึกถึงภาพองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะให้ท่านอยู่ในอริยบทสมาธิหรือปางสมาธิอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะที่เรามั่นใจว่านั่นคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดขนาดไหนก็ได้ที่เราพึงพอใจให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราคุ้นเคยแบบไหนก็เอาแบบนั้นไปก่อนนะจ๊ะจะเป็นดวงแก้วใสใสเหมือนกับเพชรหรือจะเป็นพระแก้วใสใสเหมือนกับเพชรก็ได้นะจ๊ะให้สว่างเท่าที่เราจะนึกได้อย่างง่ายๆอย่างสบายๆเพราะต้องสบายๆและผ่อนคลายเท่านั้นใจจึงจะหยุดนิ่งได้ง่ายต้องสบายๆต้องผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆสำหรับผู้มาใหม่นักเรียนใหม่นะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังโดยให้เสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเรานะจ๊ะไม่ใช่ดังที่สมองนะดังจากกลางท้อง

ือนคำภาวนาคล้ายๆคำภาวนาสัมมาอรหังนั่นดังออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางกายของเรานะจ๊ะมากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสใสให้ภาวนาสัมมาอรหังอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยอยู่กับกลางดวงใสๆหรือองค์พระใสๆนะจ๊ะส่วนภาพดวงหรือองค์พระเรามาใหม่ก่อนนึกเอาว่าเราจะชอบแบบไหนจะเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆก็ได้นะจ๊ะชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นทั้งดวงใสหรือองค์พระใสๆในเบื้องต้นก็แค่เป็นหลักยึดให้ใจของเราที่ฟุ้งซ่านซัดสายไปมานึกถึงเรื่องราวอะไรต่างๆในโลกภายนอกให้กลับมาหยุดนิ่งอยู่ภายในตำแหน่งในโซนกลางกายฐานที่7ตรงนี้เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นเราจะภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปนะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งยึดหลักจับหลักศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แล้วมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือใจที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้อย่างเดียวนะจ๊ะถ้าเรานึกถึงดวงก็จะเห็นดวงใสๆถ้าจะนึกถึงองค์พระก็จะเห็นเป็นพระแก้วใสๆนิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆทั้งดวงแก้วใสๆและองค์พระใสๆในเบื้องต้นแค่เป็นบริกรรมมาในมิตรจนใจหยุดได้ในระดับหนึ่งจากภาพที่เรานึกสร้างขึ้นมาเป็นภาพหยาบๆมันก็จะชัดขึ้นเองชัดในระดับที่ใจสบายใจโล่งๆว่างๆโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายตัวหายไปมีแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆที่ชัดแจ่มกว่าเดิมและก็เห็นได้ง่ายกว่าเดิมแต่เดิมเรานึกเห็นตอนนี้เราเห็นได้ง่ายโดยแทบจะไม่ต้องนึกคือมันง่ายกว่ามันสบายกว่าอาจารย์ก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายกว่าเดิมมากตรงนี้เขาเรียกว่ากุศลนิมิตคือมันละเอียดเลยบริกรรมมานิมิต
าอีกระดับหนึ่งซึ่งเราจะเห็นได้ตลอดเวลาที่เรานึกถึงจะชัดใสแจ่มทีเดียวนะจ๊ะจะเป็นดวงใสหรือองค์พระใสใสตรงนี้คือรางวัลสำหรับผู้ที่ประกอบความเพียรให้โอกาสตัวเองมาหยุดมานิ่งอย่างตรงนี้ให้รักษาไว้ให้ดีทีเดียวให้แจ่มหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินก็ต้องให้เห็นชัดใสแจ่มเรานิ่งนุ่มๆ

มีปีติสุขเพิ่มขึ้นจะไม่อยากจะเอาอะไรแล้วเนี่ยใจมันก็จะนิ่งนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลพอถูกส่วนแล้วก็นี่จะตกโสนเข้าไปข้างในเหมือนเราหล่นลงมาจากที่สูงนะมันหล่นไปเลยซึ่งอาการที่หล่นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรู้สึกหวาดนิด

จิตมันจะได้ไม่ถอนพอถูกส่วนถ้าเราทำเฉยๆให้เป็นนะจ๊ะนิ่งนุ่มอย่างเดียวก็จะบุบลงไปคือจิตมันดับจากตรงนั้นเราก็ไปเกิดใหม่บุบเข้าไปข้างในแล้วคราวนี้ดวงใหม่จะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกว่าเดิมใสละเอียดใจชุ่มชื่นเบิกบานลอยขึ้นมาจากกลางท้องมาอยู่ที่ฐานที่7อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะมาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณที่เราไม่เคยเจอมาก่อนและก็ความบริสุทธิ์ของใจที่กิเกลี้ยงใจจะใสๆจะบริสุทธิ์จนกระทั่งเรานับถือตัวเองได้ปีติและภาคภูมิใจใสๆมีปีติสุขเบิกบานทีเดียวดวงนี้เขาเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเสด็จไปตรงนี้เป็นต้นทางทีเดียวถ้าใจเรายิ่งนิ่งนั่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะฝึกซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแล้วก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นความเห็นความจำความคิดความรู้เนี่ยมันเหมือนไหลรวมไปอยู่ที่ตรงนี้เป็นจุดเดียวกันหยุดนิ่งอย่างเดียวตรงกลางเป๊ะเลยที่ใสบริสุทธิ์กิ่งเกลี้ยงถ้าเรานิ่งไปเรื่อยๆก็จะทะลุผ่านกลางดวงปฐมมรรคนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นธรรมในธรรมเห็นดวงธรรมในดวงธรรมซ้อนๆๆๆกันเห็นกายในกายที่มีอยู่แล้วดังเดิมซ้อนๆกันอยู่จนกระทั่งไปถึงกายธรรมซึ่งเป็นกายตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายและตัวของเราเองด้วยอยู่ภายในกลางกายนั่นแหละซ้อนๆกันอยู่แต่เบื้องต้นต้องหยุดให้เป็นก่อนหยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาข้าวพระให้ลูกทุกคนประคองใจอย่างเนี้ยให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายให้องค์ประกอบนี่ครบเลยคือความสุขความบริสุทธิ์ที่เกิดจากใจ

หยุดนิ่งจนกระทั่งความชัดความใสความสว่างมาพร้อมๆกันทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งสุขทั้งบริสุทธิ์ทั้งหยุดนิ่งนุ่มเบาๆใจเกลี้ยงอย่างนี้นะจ๊ะฝึกตรงนี้ให้ได้และโดยเฉพาะก่อนที่เราจะประกอบพิธีบูชาก้าวพระถ้าเราทำได้อย่างนี้เนี่ยใจของเราก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการบูชาข้าวพระซึ่งเป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นได้ยากต้องบังเกิดขึ้นด้วยวิชาธรรมกายเมื่อพระต้นวิชาพระผู้ปราบมารมาบังเกิดขึ้นปฏิบัติภารกิจที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อมือเหลือเศษวิชานี้จึงบังเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราได้บุญใหญ่กันอย่างเต็มที่ซึ่งจะเป็นบุญที่จะทำเราติดตามตามติดท่านไปสร้างบารมีจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาก้าวพระให้รู้ทุกคนหยุดใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มใช้ใช้อย่างสบายสบายนะจ๊ะต่างคนต่างทำกันไปเงียบเงียบ

กายวาจาใจเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่กันดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพร้อมกันนะจ๊ะอันมยังพุทธสาภาควาโตอุปภาคนมการังกะโรมาเส

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: จะนับจะประมาณมิได้

0: พระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้

0: นรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
0: บูชาดอกไม้ธูปเทียน
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: อิมัง
0: อิมัง
1: สุปาปยัญชนะ
0: สุปาพยัญชนะ
1: สัมปันนัง
0: สัมปันนัง
1: สาลีนัง
0: สาลีนัง
1: โภชนัง
0: โภชนัง
1: อุตตกังวรัง

0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: บูชาข้าพระ
1: บูชาข้าพระ
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: แด่บรมพุทธเจ้า

0: ตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งขาว
0: หวานทั้งขาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล
0: ้
1: ว
0: แด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได้

0: ญาณรัตนะ
1: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
0: ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ
1: บูชาข้าพระ
0: บูชาข้าพระ
1: ทั้งหวานทั้งคาว
0: ทั้งหวานทั้งคาว
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี้

0: ังขาร
1: แด่บรมพุทธเจ้า
0: แด่บรมพุทธเจ้า
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: บูชาข้าพระนี
0: ้บูชาข้าพระนี
1: ้ขอบุญนั้น
0: ขอบุญนั้น
1: จงดลบันดาลให้
0: จงดลบันดาลให้
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ได้ประโยชน
0: ์ได้ประโยชน
1: ์ได้ความสุข
0: ได้ความสุข
1: ได้สำเร็จมรรคและผล
0: ได้สำเร็จมรรคและผล
1: ในการปัจจุบันนี้เธอ
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ

เมื่อเราได้กล่าวคำบูชาคำพระเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาแบบเดิมนะจ๊ะรวมใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสๆใจเย็นเย็นใจใสๆใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มไปในกลางกายนะจ๊ะเรานิ่งนุ่มได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะเช่นนิ่งนุ่มเบาสบายบางคนนิ่งในกลางดวงใสๆได้บางคนในกลางองค์พระใสๆได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนนะจ๊ะแต่ต้องสบายแล้วก็ผ่อนคลายถ้าเราทำเป็นแล้วเนี่ยเวลาเราหยุดนิ่งนุ่มข้างในมันจะโล่งเมื่อผ่านการตกโสนมาซ้ำๆนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปได้อย่างง่ายๆคือพอปล่อยวางใจก็มันก็แวบเข้าไปเลยกลางดวงกลางกายภายในกายมนุษย์ละเอียดที่พรมหลุบพรมกายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดาบันกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีกายธรรมพระอรหันต์ก็จะผ่านแวบไปเลยถ้าเราทำแค่คล่องจนคล่องจนคุ้นชำนาญแล้วเนี่ยมันจะผ่านแวบถึงในกลางองค์พระทุกกายจะซ้อนเข้าไปหมดเลยผ่านองค์พระไปเรื่อยๆโตใหญ่ขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นจิตก็บริสุทธิ์เพิ่มกันไปเรื่อยๆยิ่งบริสุทธิ์ก็ยิ่งสว่างแล้วก็นึกน้อมเอาเครื่องไทยธรรมอาหารหวานข้าวดอกไม้ทูปเทียนน้อมไว้ในกลางกายเหมือนเรานึกถึงดวงน่ะนึกอย่างนั้นพอนึกก็แวบทายธรรมก็มาอยู่ในกลางกลางองค์พระใสๆทุกองค์ไปเลยมันจะพลึดเข้าไปเลยเนี่ย

แล้วก็รัตนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านที่เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายกราบรัตนาพระเดชคุณหลวงปู่ผู้ปราบมารคุณยายอาจารย์ทั้งสองท่านมารัตนาปฏิกาจารย์ก็นึกโยมมารัตนาปฏิกาทางสุขสำแดงปั้นเป็นต้นซึ่งแดงคอยเราอยู่แล้วนะพอเรานึกถึงนั่นนะครับรวบเราก็ไปเลยรวบคือเอาทุกกายของเราเนี่ยพร้อมนั่งทายธรรมแวบเข้าไปเลยเนี่ยซึ่งใจต้องนิ่งนมนิ่งแน่นอย่างสบายสบายเป็นจุดเดียวกันไปเลยแล้วท่านกับประกอบวิชาธรรมกายกลั่นของหยาบให้เป็นของละเอียดคือทายธรรมหยาบอาหารหวานข้าวดอกไม้ธูปเทียนที่ยังเป็นของหยาบอยู่ให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งความละเอียดนี้เท่ากับพระนิพพานในอายตนะนิพพานอายตนะนิพพานก็คือที่อยู่ของพระนิพพานคือพระที่อยู่ในนิพพานก็เรียกพระนิพพานมีตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพุทธเจ้าก็มีทั้งพระสัพพัญญูพุทธเจ้าแล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นธรรมกายทั้งสิ้นนาทักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาใสบริสุทธิ์เป็นที่โล่งว่างไม่มีอะไรกำบังสว่างดีธรรมธาตุอันบริสุทธิ์ที่ปราศจากปัจจัยปรุงแต่งไม่มีกิเลสอาสวะสว่างใสเต็มนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วนอยู่ในอริยบทสมาธิหมดนิ่งนิ่งสงบท่านก็คราวนี้โลดถึงท่านไปเรียนเลยทายาทท่านเลยจะน้องไปถวายเป็นพุทธบูชาท่านก็เป็นเนื้อนาบุญแห่งพวกเรามาปูชนียาจารย์ก็ทับทวีไปเรื่อยน้อมไปถวายไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยสุดรู้สุดญาณของท่านบุญก็เกิดขึ้นปุญญาภิสันทานทอดทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นมาติดที่กลางกายของเราเนี่ยทุกกายเรามีกี่กายก็ติดหมดมหาปุจจยาจารย์ก็ทำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันทั้งทับทวีทายธรรมถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็คุมบุญเชื่อมให้ติดกับเราแล้วก็ตรวจตาเอาบนนี้ไปเชื่อมสายสมบัติไปตัดรอนวิบากกรรมที่เราดำเนินชีวิตผิดพลาดผ่านมาในอดีตทั้งอดีตปัจจุบันและอดีต

เพื่อไม่ให้ติดไปในอนาคตคือหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ตั้งผังใหม่ซ้อนบุญบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีที่ดีกว่าชาตินี้ติดไปในภพเบื้องหน้าทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานผูกพ้องบริวารอะไรต่างๆเหล่านั้นให้เหมาะสมต่อการสร้างบารมีในภพชาติต่อไปให้เราได้ใช้ทรัพย์เป็นใช้สังขารเป็นใช้ทุกสิ่งเป็นในช่วงเวลาที่เรามาเกิดสร้างบารมีด้วยกายมนุษย์ไม่เอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทลายหรือไปออกนอกลู่นอกทางจากการสร้างบารมีเพราะชีวิตในสังสารวัฏยังไม่ปลอดภัยเนื่องจากพระกมารยังปะทะกันอยู่พระกมารยังบังคับบัญชาให้ชีวิตในสังสารวัฏมีแต่ความทุกข์ทรมานและก็ดำเนินชีวิตผิดพลาดอีกทั้งไม่รู้เรื่องราวความไม่ยิ่งในชีวิตอีกมากมายทีเดียวพยามารก็คอยขัดขวางการทำความดีของเราการสร้างบารมีของเราแถมเอากิเลสมาบังคับให้เราสร้างกรรมแล้วก็เก็บผลกรรมนั้นส่งเป็นวิบากเราก็วนเวียนเกิดตายเกิดตายอย่างไม่รู้เรื่องนี้นับครั้งไม่ถ้วนนับพบนับชาติไม่ถ้วนบางชาติก็ได้สร้างบารมีนิดนึงบางชาติก็สร้างไม่ได้อะไรอย่างนี้นะบางชาติก็สร้างได้มากผังเหล่านี้ถูกเซตเป็นโปรแกรมเนี่ยเหนื่อยบาปศักดิ์สิทธิ์ของเขาพระมหาปุชนียาจารย์ก็จะต้องเอาบุญศักดิ์สิทธิ์แก้ไขในเวลาเดียวกันเนี่ยตรวตาหมดเนื่องจากท่านเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปกติของท่านที่จะท่านทำได้ทีนี้ของเราเองซึ่งเป็นเจ้าของบุญเรายังทำอย่างท่านไม่ได้ก็ให้ทำใจชุ่มชุ่มนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนึกอธิษฐานจิตให้ดีทีเดียวเพราะปัจจุบันชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ขอให้เรามีสายสมบัติที่เราจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะก็ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้ซื้อง่ายขายกล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมหาเศรษฐีคู่บุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขคนภัยคนพาก็ให้ห่างไกลบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้ปฏิบัติธรรมะก็ให้ปฏิบัติได้สะดวกตัดสโลได้เร็วบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วอย่างถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการในระดับที่ถอนจิตของเราให้ดีทีเดียวให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายอย่างใดนะที่ถอนจิตในช่วงที่มหาพุทธญาณกำลังคุมบุญให้เราอยู่นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งอธิษฐานจิตกันไปเงียบๆเลยจ้ะ

0: สัพเพพุทธาภะลัพพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสแต่ทลัทธาสุขิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
0: แล้วเรากล่าวคำลาเข้าพระพร้อมกันว่าเสสังมังคลังยาจามะกันนะ
2: เสสังมังคลังยาจามะ
1: ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนาและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆารตัง
1: ทีฆารตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: พัตตาหาร
1: พัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้

0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน
1: ์เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
3: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระกันนะรวมใจของเราหยุดนิ่งไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนั่งตึกรึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายหลวงเทวดารักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชตินรโส

เดี๋ยวพระครูธรรมธรอารักษ์ยานรักโขท่านมีข่าวดีมีเรื่องดีๆมาบอกพวกเรานะอยู่ฟังท่านก่อนนะ

0: ขอเจริญพรยอดนักสร้างบารมีลูกหลงพ่อหลานคุณยายทุกท่านนะ
1: สาธุ
0: วันนี้ก็มีข่าวเดียวสำคัญจากคุณครูไม่ใหญ่มาถึงพวกเราทุกคนปีนี้ก็ต้องฝากบอกว่าปีนี้วันพระกฐินของพระธรรมกายซึ่งตรงกับวันที่1พฤศจิกายน2569เนี่ยหลวงพ่อท่านขออาราธนาคุณยายของเราให้เป็นประธานใหญ่ปีนี
1: ้สาธุ
0: ก็มีหลายท่านก็มาถามที่มาที่ไปเหมือนกันบอกจริงๆนี่เนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านปลื้มเรื่องราวของคุณยายนะที่ผ่านการเล่าเรื่องของหลวงนาศิวิชาโพในโรงเรียนปันในปันวิทยาเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าตั้งแต่วันที่9พฤษภาคมนี่แหละวันครบรอบโรงเรียนอนุบาล24ปีนี่หลวงพ่อท่านคิดถึงโรงเรียนท่านมีความเป็นหัวใจของท่านเป็นครูนะนั่นนึกถึงก็เลยแวะมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็ให้เขตในทดลองไปนั่งฟังพวกเราก็ดีใจในเขตในตอนนี้ลูกพระลูกเนนอุบาสิกาก็จะมีโอกาสไปฟังหลวงพ่อท่านเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็โชคดีว่าช่วงต้นก็มีอุบาสกบวชตลอดชีวิตมีสามเณรบวชตลอดชีวิตมันก็เลยมีแพทเทิร์นว่าเนี่ยในโรงเรียนก็จะมีเล่าเรื่องราวของแต่ละองค์แต่ละท่านที่จะมาสร้างบารมีในชาตินี้เราฟังแล้วเราปลื้มไปด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยจริงๆในรายละเอียดนี่หลวงพ่อคุณยายท่านตามมาแต่ว่าชาตินี้มันจะจุดพลิกผันมาได้ยังไงอย่างเงี้ยมันก็เรื่องราวเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้แล้วก็มีช่วงของประธานสาขาในประเทศมานั่งท่านก็มีการเล่าเรื่องราวบางองค์นี่ก็ขำดีก่อนมาบวชนี่เป็นผู้จัดการหมอลำอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอหลวงพ่อก็เปลี่ยนชีวิตก็ได้ไปประธานส่วนได้แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงผู้บริหารรุ่นบุกเบิกที่ท่านก็ให้มาเล่าเรื่องก็มาถึงคิวของหลวงนาศิวิชาโพเนี่ยวันที่10ถึง12กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะวันที่3ของการเล่าเรื่องเนี่ยท่านพูดถึงสิ่งหนึ่งที่คุณยายอยากเป็นมากคือประธานกฐินตอนคุณยายอายุ80ปีหลวงพี่ท่านก็เล่าให้ฟังหลวงพ่อก็อ่านตามที่ท่านเล่าว่าคุณยายท่านมาหาหลวงพี่สุวิชาโพหรือหลวงนาเนี่ยนะเพราะท่านคุ้นเคยเนี่ยแหละมาตั้งแต่ปีกฐิน2530ก็ถามหลวงพี่ท่านว่าประธานกฐินประธานใหญ่ปี2530มีแล้วหรือยังหลวงนาศิวิชาโพบอกว่ามีแล้วครับคุณยายท่านก็นิ่งๆเพราะท่านเคารพกติกาพอทอดกฐิน2530เสร็จพรุ่งนี้ท่านมาเลยแล้ว2531มีแล้วหรือยังไม่มีเพราะฉะนั้นท่านจะไปหาหลวงพ่ออย่างนี้ยังไงแล้วก็ไปพบหลวงพ่อก่อนไปท่านก็ซ้อมกับหลวงพี่ศิวิชาโพเนี่ยวัดเนี่ยแหละวัดธรรมกายคุณยายก็สร้างให้พวกท่านอยู่นะก็เรียบร้อยดีแล้วยายยังไม่ได้ไปประธานกฐินสักครั้งเลยก็ไปเล่าให้หลวงพ่อฟังอย่างนี้แหละรอบแรกหลวงพ่อท่านฟังแล้วก็นิ่งๆนะท่านก็มาเล่าให้หลวงนาศิวิชาโพฟังว่าที่หลวงพ่อของเรานิ่งๆเนี่ยแปลว่าอะไรหลวงนาท่านก็ตอบดีของพระนิ่งดุษฎีแปลว่าเห็นด้วยอย่างนี้ไงแต่จริงๆตอนหลังข้าไปกราบก็ไปกราบหลวงพ่อที่หลวงพ่อก็ถวายคุณยายก็ดีใจมากเลยว่าในชีวิตท่านนะได้ทำทุกอย่างหมดแล้วได้ทำวิชาได้อะไรแล้วแต่กฐินไม่ได้เป็นสักครั้งหนึ่งโชคดีมากที่ปีนั้นคุณยายเป็นประธานกฐินทำให้บารมีคุณยายทำให้เรามีงบประมาณที่ไทยแผ่นดิน 2,000 ไร่เป็นไทยแก่ตัวเลยวันนั้นจริงๆในสาการนั้นค่อนข้างจะยากมากนะถ้าใครจำเหตุการณ์ได้ว่าช่วงก่อนที่คุณยายรับเป็นประธานกฐินเนี่ยมันมีข่าวลงหนังสือพิมพ์ประมาณเดือนหนึ่งเดือนกรกฎาคมก็ข่าวก็ไม่ค่อยดีหรอกก็หาว่าโทน

0: น้องว่าวัดเรานี่นะลังกาชาวนาซึ่งมันไม่ใช่แผ่นดิน 2,000 ไร่นี่ก็ตระกูลสนิทวงศ์เขาเป็นคนขายต่างเราเป็นผู้ซื้อซึ่งเราก็มีแบ่งซื้อ2ตอนช่วงต้นก็ไร่ละ 25,000 เป็นเงิน25ล้านบาทพอซื้อครบแล้วก็เจ้าของขึ้นราคาหลวงพ่อก็ให้สู้เพราะถ้าพันไร่ไม่พองานในอนาคตต้อง 2,000 ไร่ขึ้นก็สู้กันนะไร่ละ 50,000 ก็สู้กันไปแปลงนี้ก็พูดง่ายๆว่าค่าภาษีค่าชดเชยลูกนาก็เกือบ100ล้านน่ะทีนี้พอช่วงกรกฎาคมมันมีความเข้าใจผิดจริงๆแล้วหลวงพ่อท่านให้ค่าชดเชยลูกนาสูงมากสมัยก่อนใครชาวนา1เซนได้ค่าชดเชยเนี่ยเมื่อปี25ก็40ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเงิน 210,000 บาทเงิน 200,000 เมื่อ40ปีนี่ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเองก็ปลดหนี้ตั้งตัวได้เลยแต่ก็มีคนบางคนไปยุโยงให้ก่อการประท้วงก็เลยมีเรื่องราวก็สื่อมวลชนก็เมื่อเราลงข่าวเนี่ยติดต่อกันเดือนหนึ่งก็กระทบยอดบอกบุญแน่นอนแต่เหมือนคุณยายท่านปฏิหารนะท่านมาทีเดียวนั่นพลิกสถานการณ์เลยท่านปัดทีเดียวนี่แหละเข้าใจคุณยายเนี่ยพวกเราพออ่านข่าวไปบ่อยมันบางทีมันโมโหบางทีมันซึมเศร้าอย่างเงี้ยมันเฉาก็มีอย่างเงี้ยแต่พอคุณยายเป็นประธานกฐินนั้นท่านคุยเรื่องเดียวรู้เราดูวิธีคุณยายเสร็จท่านคุยเรื่องเดียวกับพระทุกองค์เจ้าหน้าที่ทุกคนพนักงานคุยเรื่องเดียวว่ายายเป็นประธานกฐินนะคุณมาร่วมกับคุณยายนะพูดเรื่องเดียวทุกที่ทุกเวลาไม่น่าเชื่อนะบารมีคุณยายค่อยๆพลิกสถานการณ์เนี่ยกระทั่งวันกฐินอีก4เดือนนี้นะโอ้โหคนมามืดฟ้ามัวดินมาทอดกฐินคุณยายและกฐินปีนี้ก็สามารถมีปัจจัยไปถ่ายแผ่นดิน 2,000 ไร่ทั้งหมดเลย
1: สาธุ
0: ปกติสมัยก่อนกฐินวัดพระธรรมกายตอนนั้นเราได้ปีละ10ล้านก็ถือว่าเยอะแล้วถ้ามีข่าวในการรักษายอดระดับเดือนถือว่าโอ้โหนี่ก็ใช้ได้แล้วแต่พอคุณยายมานี่ไม่ใช่รักษาระดับนะท่านยกระดับท่านยกระดับตัวเองด้วยแล้วยกระดับลูกหลานของท่านด้วยสมัยก่อนลูกหลานยายเนี่ยทำทีละ100 พันนึงเนี่ยพอมาเจอกองคุณยายท่านบอกกองละ 10,000ทุกคนสู้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเหมือนกับว่าท่านเป็นสถานการณ์แล้วยกใจลูกศิษย์ทุกท่านให้ห้าวหาญชวนกระแสปีนั้นจริงทำสถิติใหม่เนี่ยเรามีปัจจัยกฐินได้มาถึง40ล้านบาทปีนั้น
1: สาธุ
0: เพราะบารมีคุณยายเนี่ยเหตุการณ์ที่มันลุ่มเรานั้นท่านปัดทีเดียวเนี่ยพลิกสถานการณ์เลยเพราะฉะนั้นเองพอเรื่องราวก็ถูกเล่าให้ฟังในโรงเรียนหลวงพ่อท่านปลื้มท่านปลื้มมากเลยท่านเลยถามนักเรียนในโรงเรียนวันนั้นว่าและปีนี้ประธานใหญ่วัดพระธรรมกาย2569เนี่ยมีแล้วหรือยังในฐานะเจ้าผู้ชอบก็ลุกขึ้นตอบท่านว่ายังไม่มีครับพ่อหลวงพ่อยังไม่ได้เลือกหลวงพ่อท่านบอกงั้นปีนี้ขออาราธนาคุณยายเป็นประธานใหญ่ปีนี้เลย
1: สาธุ
0: แล้วมาฟังเสียงในโรงเรียนกันว่าหลวงพ่อท่านเชิญคุณยายอย่างไรฟังนะ
2: คุณไม่จ้ะ
3: เริ
2: ่มในใครได้ลงงานถ้าถึงครั้งก็ได้คุณยายบ้างจ้ะสาธุ เอ๊ะปีนี้มีประธานกฐินยังปีนี้
3: ยังไม่มีค่ะยังไม่มี
2: ฮะ
3: ยังไม่มี
4: ค่ะรอหลวงพ่อครับรอหลวงพ่อเรียก
3: ครับ
2: เอ๊ะงั้นเราปีนี้เราทอดถิ่นบูชาธรรมคุณยายดีกว่ามั้งโอ้เนาะตกลงเรายังไม่มีเจ้าภาพใช่ไหมจ๊ะ
4: ทุกหลวงพ่อยังไม่ได้เลือกครับว่าใครจะเป็นประธานปีนี้ครับ
2: เลือกคุณยายกันแล้วกันยายครับยายเป็นประธานกฐินนะครับนี่เนาะแล้วเรามาร่วมบุญกับคุณยายดีไหม
3: ดีค่ะ
2: โอ้โหนี่เนาะ
0: สาธุ
1: สาธุ
0: และในปีแรกที่คุณยายประธานกฐินท่านก็แอบถามลงนะสุวิชาโผว่าประธานใหญ่ปี2531เขาทำกันเท่าไหร่ลงนะท่านก็บอกว่าเนี่ยคุณยายเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวลูกหลานช่วยท่านก็ต้องถามให้ทราบให้ได้เนี่ยพอท่านทราบตัวเลขแล้วเนี่ยท่านก็ไปให้พี่อริพันธ์อุปถัมภ์ไปนับทัตตังที่คุณยายเก็บมาตลอดนี่นะแล้วก็มาเล่าให้หลวงพี่ทุกชาวโพฟังว่าเนี่ยยายมีครบแล้วเนี่ยคือท่านก็ต้องเป็นประธานที่สมศักดิ์ศรีของคุณยายไงทีนี้พอหลวงพ่อท่าน เรียนเชิญคุณยายในโรงเรียนแล้วพอกลับถึงที่พักท่านค่ายอุปถากเนี่ยโทรมาถามว่าแล้วประธานใหญ่ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้ประธานใหญ่วัดธรรมกายทำเท่าไหร่ท่านก็อยากให้คุณยายเนี่ยทำสมกับบารมีท่านก็รายงานตัวเลขให้ท่านทราบท่านก็เลยบอกว่างั้นให้มาชวนลูกหลานคุณยายนะมาเข้ากองประธานใหญ่คุณยายแล้วใครเข้ากองของคุณยายนี่ก็จะได้ล็อกเก็ตพิเศษ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาดูมาร์ชประธานใหญ่กันอ่ะเชิญชม

0: ถูกอ้าวนอกจากบุญของตัวเราเองก็มาเอาบุญนะพ่อคุณแม่ก็ฝากตั้งเอาไว้อย่างน้อยก็เอาต่ำสุดก่อน300กอง
1: นะ
0: แล้วก็จะให้ล็อกเก็ตพิเศษก็เป็นกลุ่มเก่าที่คุณยายท่านสอนเอาไว้เนี่ยให้เข้ากระบวนทุกคนแล้วที่อัศจรรย์คือมีคำสั่งมาเมื่อคืนท่านบอกปีนี้พิเศษจะอัญเชิญเทวรัตน์คุณยายมานำขบวนกฐินพวกเรา
1: สาธุ
0: ดูภาพเลย
1: ว้าว
0: เหมือนพระไตรคุณยายล่องลอยมาจากนภาอากาศจากดุสิตบุรีสู่โลกมนุษย์ไงแล้วก็เทวรัตน์ท่านจะนำขบวนเองเลย
1: สาธุ
0: อีกภาพหนึ่ง
1: สุดยอด
0: เพราะฉะนั้นวันกฐินคุณยายเหมือนท่านจะอัญเชิญผ้ากฐินของท่านไปเองเลย
1: ครับ
0: แล้ววันเท่ากฐินปีนี้ก็หลวงพ่อก็ให้อาราธนาเสียงคุณยายนำกล่าวทั้งสภาเลยในวันนั้น
1: สาธุ
0: คล้ายๆคุณยายท่านอัญเชิญเองแล้วกล่าวเองในวันกฐินปีนี
1: ้โ
0: อเพราะฉะนั้นก็ให้เชิญลูกหลานคุณยายในขบวนนี้เป็นครั้งแรกนี้นะที่จะอัญเชิญเทวรถมาอันใครอยากจะมาเป็นเข้าขบวนใหญ่นี่นะก็เตรียมตัวนะและช่วงนี้หลวงพ่อนะบอกคุณยายท่านก็ซ้อนเป็นพิเศษเลยใครมาตามขบวนท่านนั้นก็จะหอบไปหมดทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงชื่อตัวท่านธรรม
1: สาธุ
0: ทุกครั้งที่คุณยายท่านมาเนี่ยท่านจะพลิกสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยเหมือนที่วัดเราเนี่ยพอท่านมาเนี่ยสถานการณ์จะเปลี่ยนหมดเลยก็มั่นใจว่าคุณยายท่านมาคราวนี้ก็จะเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ยังจิตใจลูกหลานให้ห้าวหาญในการสร้างมันเลยยิ่งกว่าเดิมอีกนะเพราะฉะนั้นเองก็อาทิตย์อีกเดือนเดียวเท่านั้นเองนะเราก็จะมาเข้าขบวนกฐิน118ปีคุณยายกันและสำหรับภาคบ่ายเนี่ยก็จะมีการมอบของขวัญ นะใครที่ทำกฐินก็จะมีพระราชเลขกับรูปหล่อหลวงปู่ทองคำนะตอนบ่ายก็มารับกันได้อนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยนะ
1: สาธุ
0: ตั้งใจบูชาพระกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ก็ขอบารมีมหาปูชยาจารย์นี้พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายก็คุ้มครองรักษาพวกเราทั้งเติมบุญเติมอะไรพิเศษให้เราสามารถทำกฐินคุณยายนี้ให้สำเร็จอย่างอัศจรรย์เกินควรเกินคาดทุกท่านเถิด
2: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ารย์ด้วยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ตั้งใจบูชาพระกันก่อนนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ

ุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ก็ขอกราบเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงเจริญพรนักสร้างบารมีลูกหลวงพ่อหลานคุณยายตัวจริงทุกท่านนะ

0: ต่อจากนี้จะได้ขอเรียนเชิญคุณยายอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงได้กล่าวคำถวายผ้ากฐินสามัคคีและขอให้พวกเราทั้งหลายกล่าวตามท่านนะจ๊ะ
1: อิมังหยังพันเตสัปปะริวาลังกาทินะจีวระทุตสังสังคัสสะโอโนทยามะสาธุโนพันเตสังโฆอิมังสัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกฐินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆะระตัง

นิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้เป็นผ้ากฐินสามัคคีซึ่งมีคุณยายอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงเป็นประธานพร้อมด้วยบรรดากัลยาณมิตรได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ร่วมใจกันนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้จำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสณอาวาสแห่งนี้ผ้ากฐินทานนี้เป็นของสะอาดบริสุทธิ์ประดุจเลื่อนลอยลงมาจากนภาอากาศและตกลงในท่ามกลางสงฆ์มิได้เฉพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดผ้ากฐินทานนี้ทรงมีพระบรมพุทธานุญาตเอาไว้ว่าให้มอบให้แก่พระภิกษุผู้มีจีวรเก่าผู้มีความสามารถอาจจะกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์จะเห็นสมควรแก่พระภิกษุรูปใดจงพร้อมใจมอบให้แก่ภิกษุรูปนั้นเทอญ
1: ผ้ากฐินทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระภิกษุพิพัทธิตะสุโธผู้มีสติปัญญาสามารถอาจจะทำกฐินทารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้หากพระภิกษุรูปใดเห็นไม่สมควรจงทักท้วงขึ้นในท่ามกลางสงฆ์ถ้าเห็นสมควรแล้วจงให้สัพพสัญญาสาธุการะขึ้นให้พร้อมเพรียงกัน
0: สาวันนี้

นับเป็นสุภาวรดิถีอันประเสริฐด้วยเหตุที่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางไกลมาจากทั่วประเทศเพื่อมาประกอบพิธีกาลทานที่เรียกว่าภาคกฐินสามัคคีอันมีคุณยายอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงพร้อมด้วยบรรดากัลยาณมิตรได้มีจิตศรัทธาเป็นสมานฉันท์ร่วมใจกันน้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสณอาวาสนี้ขอให้ท่านทานนบดีคือคุณยายอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์กัลยาณมิตรทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยตลอดจนอุปัตตวันตรายอย่าได้เข้ามาแผ่วผ่านขอจงเจริญรุ่งโรจน์โชตนาการไพศาลพิญโยสโมสรสมณัติในอมตะธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันหนึ่งขออนุภาพขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายอนุภาพของพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงจงติดตามอำนวยรักษาให้เป็นไปดังสัจจะวาจาตามประกาศปานี้โดยประการทั้งปวงเทอญยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุ

0: อ่ะปลื้มไหมปลื้มไหม
1: ปลื้มครับ
0: กฐินคุณยายสำคัญนะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อเช้าแล้วว่าได้บารมีคุณยายทำให้เรามีปัจจัยไปถ่ายแผ่นดิน 2,000 ไร่เป็นไทยแก่ตัวมี 2,000 ไร่ทำให้เราได้สามารถสถาปนาอะไรมากมายทีเดียวแม้แต่วันนี้ที่เรามาเจอกันก็ตามแม้แต่ตอนน้ำท่วมเห็นไหมเราก็สามารถช่วยเหลือชาวบ้านมีรถมาจอดถึง 8,000 คันอย่างนี้ไงมีคนก็ประมูลนะว่าสมมตินะเอาคันละ 500,000 นี่นะเราช่วยพิทักษ์สมบัติเขาตั้ง 4,000 ล้านนะอย่างนี้ไงถ้าจมน้ำมันก็กลายเป็นไม่ก็เหลือไม่เท่าไหร่นี่ไงเห็นไหมว่าพอแผ่นดินมันใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะรวบรวมนักสร้างบารมีสามารถที่ทำอะไรได้มากมายแล้วก็แผ่นดินตรงนี้แหละก็สามารถรองรับพระภิกษุสงฆ์เขตในเขตนอกเยอะแยะทีเดียวแต่ถ้าเกิดปีนั้นคุณยายไม่ได้เป็นประธานนี่มันก็จะยืดเยื้อไปอีกหลายปีเนี่ยเราก็จะเนิ่นช้าออกไปอาโมทนาบุญคุณยายอีกครั้งนะ
1: สาธุ
0: อันนั้นเหตุการณ์เมื่อ38ปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ปีนี้ก็หลวงพ่อก็อัญเชิญคุณยายเป็นประธานอีกครั้งนึงตอนนั้น80ปีปีนี้118ปี118นะแล้วปีนี้ก็หลวงพ่อก็อยากให้คุณยายเป็นประธานใหญ่ที่สมบารมีท่านก็ชวนลูกหลานเนี่ยนะมาเข้ากองประธานใหญ่ด้วยนะให้ปลื้มๆกันมาดูเพลงมาร์ชกันเลยดีกว่ามาร์ชประธานใหญ่

0: สาธุ
1: สาธุ
0: ใครทำสำเร็จชิตตังเมนแล้วบางยกมือขึ้นโอเค
1: สาธุ
0: ใครกำลังสำเร็จยกมือขึ้นโอเค
1: สาธุ
0: นะล็อกเก็ตนี่ก็พิเศษนั่นก็เป็นเก่าก็เกิดตั้งแต่สมัยคุณยายท่านมีชีวิตอยู่อ่ะโชคดีนั่นยังพอเลยอยู่บ้างนะก็เลยเอามาให้กับผู้ที่ตั้งใจเอาบุญพิเศษในกองประธานใหญ่นะเอาให้ได้นะและในวันนั้นก็เราก็จะมีเทวรถไม่รู้ขอภาพทันไหมภาพเทวรถนิดนึงขึ้นหน่อยมาไม่ทันนะไม่ทันก็เราก็นึกว่าก็จะมีภาพเทวรถที่จะอัญเชิญพิเศษนะปีนี้เหมือนมาแล้วมาแล้วมาแล้วปีนี้พิเศษนะเหมือนคุณยายท่านอัญเชิญเองเลยนะเป็นตัวแทนท่านเหมือนพระไตรลอยมาจากนภาอากาศอย่างนี้ยังไงก็จะนำขบวนลูกหลานนี่แหละข้างในมีคนขับนะก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆอย่างอัศจรรย์ทีเดียวเรามาชมกันวันต้นเดือนหน้าวันกฐินพอดีนะลูกหลานยายก็มาให้มืดฟ้ามัวดินเหมือนปี31เลยทีนี้กฐินยายจริงๆแล้วเนี่ยที่เราทำนี่นอกจากว่าบำรุงวัดพระธรรมกายแล้วก็ยังมีส่วนที่จะ เป็นเช่าภาพกฐินทั่วไทย 30,000 วัดด้วยซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3นะปีที่3ที่หลวงพ่อท่านเป็นกังวลเป็นห่วงเนี่ยทางข้อมนทนก็เลยนี่แหละมีโครงการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยปีนี้เป็นปีที่3ซึ่งก็ดีขึ้นเยอะนะพระสงฆ์ท่านก็มีกำลังใจและกติกาของเราชัดเจนว่าใครจะรับกฐินของหลวงพ่อจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์5รูปอยู่จำพรรษาแล้วก็ความที่เราแข็งในกติกาโอ้เดี๋ยวนี้พระก็เพิ่มขึ้นเยอะนะทั่วประเทศนี่แหละก็มีผลมากๆเลยเนี่ยมีผลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเทศกาลกฐินนี่ก็จะเริ่มต้นแล้วออกพรรษาปีนี้26ตุลาคมก็เราจะลงช่วยกับไปตัวแทนหลวงพ่อไปทอดกฐินทั่วประเทศ 30,000 วัดปีที่แล้วใครไปมาแล้วบ้างยกมือสาธุแล้วปีนี้ใครจะไปอีกยกมือสาธุเอาให้เยอะๆเลยนะเดี๋ยวเรามาดูว่าก็มีพระลูกชายของท่านน่ะโอ้โหว่ากฐินหลวงพ่อมีผลมากต่อคณะสงฆ์อะไรหลายอย่างท่านชื่นอกชื่นใจยังไงเรามาชมกันจุดปลื้มๆเลยนะ
2: การ40,000วัดครั้งนี้เนี่ยใครได้ยินแล้วก็ถือว่าเป็นบุญหูใครได้ทำบุญก็ถือว่าเป็นมหากุศลพระในพื้นที่เจ้าคณะปกครองท่านพูดเองเลยนะว่าคนที่พูดแต่เรื่องใหญ่ๆแต่ทำได้จริงเนี่ยมีแต่ว่าพระธรรมกายแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยตอนนั้นปี2553ก็กลับไปหาโยมแม่อยู่อุบลท่านกำลังนั่งดูทีวีอยู่โยมแม่บอกว่าพระรูปนี้ท่านชื่อหลวงพ่อธรรมชโยเป็นเจ้าวาดวัดพระธรรมกายแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมพระรูปนี้ท่านสงบเสงี่ยมน่าเลื่อมใสในชีวิตหลวงพี่เองไม่เคยเข้าวัดเลยไม่เคยได้ยินคำว่าวัดพระธรรมกายไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนเลยนั่งฟังหลวงพ่อ3วันเต็มๆประโยคเดียวที่หลวงพ่อบอกว่าคนเรานั้นอะไรก็ตามแต่ถ้าเอาใจไปผูกพันกับเรื่องคนสัตว์สิ่งของสิ่งแรกที่เข้ามาคือความผูกพันแรกๆอาจจะหวานชื่นแต่จะขมขื่นเมื่อสูญเสียสิ่งที่รักไปท่านกำลังสอนเราพอฟังประโยคนี้ปุ๊บโดนใจโยมแม่ของพี่บอกว่าเพิ่นกำลังจัดบวชรุ่นเข้าพรรษาแสนแรกก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปสมัครที่ศูนย์บวชเลยจริงๆหลวงพี่เป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องบาปบุญไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ได้ซ้ำไปแต่พอบวชปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ทำให้หลวงพี่เปลี่ยนความคิดจริงๆคือสมาธิตัวเดียวเท่านั้นเรามีประสบการณ์ภายในเราเห็นดวงแก้วแล้วมีความสุขมากถ้าหลวงพ่อสอนในขนาดนี้เนี่ยแสดงว่านรกสวรรค์มีจริงประสบการณ์นั้นเนี่ยทำให้หลวงพี่จำขึ้นใจพอจบโครงการก็เข้านวกะ1 2 3จนมีโอกาสไปรับหน้าที่เป็นประธานจังหวัดที่อำนาจเจริญในช่วงที่บวชได้7พรรษาอายุก็29ปีได้ไปสร้างศูนย์ที่หลวงพ่อถามอำนาจเจริญช่วงบุกเบิกเราไปคนเดียวเราเนี่ยเหมือนกับพระหนุ่มเนนน้อยเราจะทำยังไงให้ภารกิจที่เรารับมาจากหมู่คณะลุล่วงไปได้ดีนึกถึงคำพูดหลวงปู่ว่าจริงคำเดียวสำเร็จทุกอย่างพอนึกถึงนี้ปุ๊บ ก็มีญาติโยมคนหนึ่งขอปวารณาเป็นประธานปฐมกฐินครูนี้อัศจรรย์มากเป็นเสียงที่ทำให้เรามีกำลังใจขึ้นมาหลวงพี่ไปชวนพระบวชได้13รูปแล้วก็อยู่จำพรรษาช่วยกันสร้างทุดงขันสามน่าเจริญมาเป็นที่ปักหลักพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญแม้กระทั่งหลวงพี่จัดบวชสามเณร100กว่ารูปก็เดินธรรมยาตราตั้งแต่ศาลหลักเมืองไปถึงชายดื้อเมืองอำนาจเจริญคือพระมงคลมิ่งเมืองทำให้เราทำกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญทั้งบวชพระบวชเณรมีแต่คนส่งเสริมสนับสนุน ช่วงนั้นปีพุทธศักราช2559หลวงพ่อดำริโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยปีแรกก็เป็นผู้ประสานงานในการที่จะเอากฐินไปทอดวัดต่างๆล่มไทรใบหนาของหลวงพ่อมาแล้วเราจะอาศัยจุดนี้แหละในการที่เราจะเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายคือปูทางไปสู่บ้านวัดโรงเรียนในตอนนี้กระแสของพุทธศาสนาค่อนข้างที่จะวิกฤตศรัทธาแต่กฐินของหลวงพ่อทำให้พระและเจ้าว่ายิ้มได้ถือว่าบำรุงวัดตลอดปีเลยแสนปลื้มเราก็ปลื้มในฐานะที่เราเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่แล้วในเรื่องของชุมชนที่ผ่านมาก็จะปฏิบัติธรรมบาศกแก้วบาจิกาแก้วพันกว่าคน3รุ่นทุลงกฐานมาเจริญก็ใช่ว่าจะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนอนในเต็นท์ตื่นตีสี่ครึ่งแล้วพอมาปฏิบัติธรรมแบบกายสบายใจสบายเขามีความสุขกลับไปชุมชนเขาก็จะเป็นผู้นำในเรื่องของศีลธรรมอยู่ในพื้นที่เราก็จะทำงานสะดวกมากขึ้นปีแรก40กว่าวัดปีนี้ทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย400กว่าวัดเป็นกำลังใจที่หลวงพ่อธรรมชโยจะทำบุญกับวัดวาอารามในพื้นที่จังหวัดน่าเจริญโครงการกฐินตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นหลักใจและหลักชัยที่เราจะเข้าไปเชื่อมใจของคณะสงฆ์แล้วหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอท่านบอกว่าพระที่บวชเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีและมีการจำพรรษานั้นเนี่ยเกิดจากอานิสงส์การทอดกฐินสามัคคีทั่วไทยของหลวงพ่อธรรมชโยหมู่คณะเรานำโดยหลวงพ่อธรรมชโยเป็นกำลังหลักที่จะช่วยยอและยกพระพุทธศาสนาทั้งกฐิน 30,000 วัดสู่มหาสังฆทาน 40,000 วัดทั่วไทยเป็นเรื่องอัศจรรย์ในยุคนี้ผู้จะทำ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยถือว่าเป็นภารกิจงานบุญที่สำคัญมากๆเลยตอนนี้น่าจะเริญก็ได้รับภารกิจจากหมู่คณะไปนิมนต์พระ550วัดจำนวนวัดจำนวนญาติโยมที่ส่วนกลางมอบให้อำนาจเจริญเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วพระในพื้นที่เจ้าคณะปกครองท่านพูดเองเลยนะว่าคนที่พูดแต่เรื่องใหญ่ๆแต่ทำได้จริงเนี่ยมีแต่ว่าพระธรรมกายแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยอำนาจเจริญรวมทั้งพระและโยมมาทั้งหมด 3,000 คนมหาสังฆทาน 40,000 วัดครั้งนี้ใครได้ยินแล้วก็ถือว่าเป็นบุญหูใครได้ทำบุญก็ถือว่าเป็นมหากุศลดังนั้นเนี่ยเตรียมใจเตรียมปัจจัยมาร่วมบุญพอมองภาพที่มหาธรรมกายเจดีย์ปุ๊บใสสว่างเลยเห็นพระและโยมเป็นเรือนแสนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์
3: หลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนสร้างบุญใหญ่บูชาธรรมหลวงพ่อวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งยามที่ท่านมีชีวิตอยู่ท่านอยากเลี้ยงพระเนนให้ได้ทั่วประเทศเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วเราก็ควรจะสืบทอดจิตนาท่านทำความปรารถนาของท่านให้สมหวังมันก็เป็นบุญของเราเป็นมหาทานบารมีของเราและเราก็ได้มีโอกาสได้บูชาธรรมตลอดจนกระทั่งได้มีโอกาสสร้างบุญใหญ่สนับสนุนหลวงปู่หลวงตาตามวัดวาอารามต่างๆภิกษุสมณเณรทั่วประเทศที่ได้อุทิศตนเข้ามาในพระพุทธศาสนามาสร้างบารมีมาทำงานที่สำคัญมากๆ
2: สิ่งที่หลวงพ่อทำเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรก็ตามตัวหลวงพี่เองก็ไม่ได้เก่งกาจสามารถอะไรแต่อาศัยบารมีท่านทำงานในพื้นที่ได้กราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยที่มอบโอกาสให้กับผมไปสร้างบารมีในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญด้วยกำลังใจที่ผ่านโอวาทต่างๆมากราบขอบพระคุณด้วยความเมตตาอย่างสูงครับ

0: เป็นไงพระลูกชายหลวงพ่อเก่งไหม
1: เก่งครับ
0: นี่ไงก็ตอนนี้กำลังกระจายไปทั่วแผ่นดินไทยเลยงั้นก็ถึง 30,000 วัดนี้แหละก็จะไปยังจิตใจให้ทั้งญาติโยมทั้งพระท่านเบิกบานสดชื่นแต่ที่เรามีงบประมาณก็นี่ไงกฐินคุณยายนี่แหละตอนนี้ก็งบที่จะไปช่วยนี่ก็ใกล้ๆจะบรรลุเป้าหมายแล้วแต่ถ้าเรามากฐินคุณยายนี่ไงจะได้เดี๋ยวขอพรรษาก็จะได้กระจายไปทั่วแผ่นดินไทยดีไหม
1: ดี
0: เห็นไหมว่าเราทำ

0: นี่ใครต่อใครก็มาหาพระอุปชาเยอะเลย
1: ครับผม
0: นะแล้วก็มีอะไรอย่างดีขึ้นนะอย่างสมัยก่อนเราจำได้ว่าเวลามีพิธีกฐินนี่นะเขาจะให้มัคคทยกกล่าว
1: ครับ
0: ตั้งแต่ตอนหลังพวกเรานี่ขอกล่าวปรากฏว่าเขาขอกล่าวหมดทั้งประเทศเลยแล้วเริ่มมีขบวนชุดขาวมีอะไรแรงเยิ่มเริ่มเห็นไหมสิ่งที่ดีๆมันจะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆและปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อก็เมตตาให้อะไรนะมีการจัดนิมนต์พระสังฆิทาคิกาเนี่ยมานั่งปฏิบัติธรรมอย
1: ่
0: างนี้ยังไงโอ้ท่านก็มานะท่านชอบมากเลยนะเนี่ยเอาที่รับพระกฐินเรานี่ยังไงมาอบรมปฏิบัติธรรมเห็นไหมจะค่อยๆไปพร้อมกันทีนี้อยากจะเอาภาพที่อบรมสัมมนาเนี่ยเนื่องจากว่าจะถึงอยู่แล้วเราก็ต้องมีการเตรียมการแล้วก็ต้องเชิญผู้นำบุญแล้วก็ผู้นำศูนย์ทั่วประเทศเพราะว่าแม้เราจะมีปัจจัยก็ตามนี่นะแต่ก็ต้องได้อาศัยผู้นำบุญทั่วประเทศแหละแล้วก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหลวงพ่อท่านมีนโยบายนะเวลามีกฐินสามัคคีทั่วไทยนี่นะให้เราไปสร้างพวกนะไม่ได้พากพวกให้เราอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้เนี่ยสมัยก่อนหลวงพ่อจะมีโซโลแกนไงผลงานเป็นของท่านผลบุญเป็นของเราจำได้ไหม
1: ค
0: ือเนี่ยเราเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยอาศัยจุดนี้แหละมันก็จะไปเชื่อมโยงเนื่องจากเป็นงานใหญ่มากต้องมีการประสานงานกันทั่วทั้งแผ่นดินกติกาต้องพร้อมๆกันเนี่ยส่วนกลางก็เลยนิมนต์เนี่ยแล้วก็ประธานศูนย์แล้วก็ผู้นำบุญแล้วก็ตัวแทนของวัดเนี่ยที่จะต้องรับพระกฐินมาสัมมนากันนะเพื่อไปในทิศทางเดียวกันนะก็ทำกันทุกปีเนี่ยแหละเพราะว่าเราดูเบาไม่ได้ไงเพื่อให้มันราบรื่นทุกประการก็อยากให้เรามาดูภาพเนี่ยเราก็มีรวมใจสัมมนาที่เขาใหญ่นะรวมใจผู้นำบุญเพื่อเตรียมโครงการ 30,000 วัดทั่วไทยอ้ามาชมกัน

ุญเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยมันเป็นหลักประกันของชีวิตนะความปลอดภัยของชีวิตมันขึ้นอยู่กับบุญบุญที่เราสั่งสมไว้นี่แหละจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำใจให้ใสๆเอาไว้เสมอๆให้อยู่ในบุญไว้ให้ได้เสมอๆ อยู่ในองค์พระอยู่ในอยู่กับมหาปูชนียาจารย์วิชาธรรมกายหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเราเดินทางกันมาถูกทางแล้วมันเป็นทางที่รอดเป็นทางที่ใช่เป็นทางที่ปลอดภัยจากอบายจากวัฏฏะสงสาร

0: ชื่อหลวงพ่อมัชโยนี่ท่านพิเศษมากเลยว่าท่านแน่วแน่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านมองไม่เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคมองแค่เป้าหมายที่จะให้พุทธศาสนามั่นคงยั่งยืนแล้วก็เผยแผ่คำสอนอย่างกว้างไกลเพราะทุกท่านที่มาในครั้งนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดทุกท่านเนี่ยถูกคัดมาเนาะคัดมาคัดเพชรระยิบระยับเต็มห้องนี่เลยนะเพื่อมาเป็นแสงสว่างเพื่อมนุษย
1: ์ชาตินี้เราโชคดีได้มาสร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อคุณใหญ่อันนี้สำคัญบุญที่เราทำกับท่านทำให้เรามาเจอกันใหม่ในชาตินี้และชาตินี้ตั้งใจสร้างบารมีให้ดีเนี่ยจะมีอุปสรรคเงื่อนไขในโลกนี้ไม่เอื้อให้เกาะกันให้ดีแล้วเราจะปลอดภัยแล้วถ้าผ่านชาตินี้ไปได้เนี่ยจะสบายทุกชาติเลยถ้าชาวโลกเนี่ยดีมาดีกลับร้ายมาร้ายกลับแต่ชาวธรรมดีมาดีกลับร้ายมาก็ดีกลับเพราะว่านี่คือวิถีของพระโพธิสัตว์เราก็ต้องตามหลวงพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงที่หมายเพราะฉะนั้นในชาตินี้ดีใจแทนพระอาจารย์ก็ดีใจว่าชาตินี้คุ้มที่เกิดมาเจอวัดพระธรรมกาย
2: หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยท่านบอกว่าจะรื้อสัตว์ขนสัตว์เข้านิพพานเป็นคนสุดท้ายนี่คือปณิธานครูบาอาจารย์ของพวกเราหมู่คณะของเราเนี่ยหลวงพ่อธรรมะบอกว่าจะลงมาเกิดหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อฟื้นฟูเพราะฉะนั้นหมู่คณะของเราจะเป็นประเภทฟื้นฟูพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกจะทำให้พุทธศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองแล้วก็สว่าง
3: ภายใต้บารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยจึงทำให้ทุกๆท่านเนี่ยได้มาร่วมกันสร้างบารมีต้องถือว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อเราก็ไม่ได้มาเจอกันต้องถือว่าทุกท่านเนี่ยเป็นตัวแทนในการที่เราจะไปเป็นตัวแทนหลวงพ่อ

0: แข็งแรงให้หายจากทุกโศกโรคภัยและให้หลวงพ่อออกมาเจอพวกเราไว
1: ๆมหากาลทานครั้งนี้นะเป็นการกอบกู้และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นบรมพุทธานุญาตจำกัดด้วยการนะเป็นกาลทาน1ปีทำได้1ครั้งแล้วใน1วัดรับได้1รูปใครทำบุญกฐินขอให้ได้ที่1ทุกท่านเลยนะ
2: การหาครูบาอาจารย์ที่มีปณิธานที่จะพาสรรพสัตว์ไปสู่พระนิพพานนี้หาให้เจอฟังคำครูตรองคำครูแล้วก็ปฏิบัติตามคำครูเพราะฉะนั้นนี่เราเป็นนักสร้างบารมีเป็นลูกหลวงพ่อให้เรามั่นใจในการสร้างบารมีกับการที่มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นแม่ทัพใหญ
3: ่ลูกๆของหลวงพ่อที่ยืนนั่งอยู่ต่อหน้าพระอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยทอดทิ้งลูกๆทุกคนนี่คือครูบาอาจารย์เราไม่เคยทอดทิ้งมาปุ๊บท่านดูแลจนถึงปรโลกพวกเราคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกว่าฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ยากหรอกลูกทำให้วัดหน้าเข้าเราหน้าใกล
4: ้ทุกภารกิจของหลวงพี่ที่ทำหลวงพี่คิดเสมอว่าหลวงพ่อคอยช่วยเราอยู่หลวงพ่อบอกให้ทำอะไรทำทันทีขุนพลบอกให้ทำอะไรเราทำทันทีแม่ทัพบอกให้เราทำอะไรเราทำทันทีแปลเปลี่ยนทุกอนุวินาทีให้เป็นบุญบารมีทุกย่างก้าวเรามีหลวงพ่อคอยประคับประคองคอยส่งกำลังใจให้กับเรา

0: มาสัมมนาโครงการวันนี้ให้คำสอนเยอะมากเหมือนเรามาชาร์จแบตมาสร้างพลังให้ตัวเองเพื่อจะสานฝันปณิธานของหลวงพ่อให้สำเร็จค่ะ
1: แล้วก็ได้ฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ทำให้เราปลื้มในสิ่งที่เราได้ทำแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำหน้าที่ผู้นำบุญให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ
0: ได้เห็นความเมตตาของหลวงพ่อว่าท่านทุ่มเทมากแค่ไหนเราแค่ทำงานตรงจุดนี้เราจะท้อไม่ได้นะทำให้เรามีกำลังใจมากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยหลวงพ่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้สว่างไสวมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ
2: มารอบนี้ก็คือมันปลุกพลังยิ่งกว่ามันเหมือนกับว่าปลุกยักษ์ในตัวเราอ่ะให้ตื่นนะครับเพื่อออกไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหมู่คณะเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกได้เลยครับมาร้อยปลื้มร้อยครับมาล้านปลื้มล้านแน่นอนครับเหมือนเรารวมใจเป็นหนึ่งเพื่อที่จะมาร่วมกันฟื้นฟูพุทธศาสนา
3: โครงการกฐิน 30,000 วัดเป็นโครงการที่ดีที่สุดสำคัญที่สุดที่สามารถที่จะกอบกู้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปในโลกของเรา
2: ทำที่ท่านก็จะได้ที่เรากราบขอบพระคุณในความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ
3: คิดถึงหลวงพ่อรักหลวงพ่อแล้วก็ปลื้มใจที่ได้มาเจอหลวงพ่อถ้าไม่มีหลวงพ่อเราคงไม่มีโอกาสที่จะมานั่งอยู่อย่างนี้

0: รับปรบมือดังๆให้กับผู้นำบุญทั่วประเทศนะโครงการนี้ยากนะมันต้องมีทีมมีที่มีทุนนะมีทุนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันก็ต้องมีทีมที่หัวใจเข้มแข็งตอนนี้ทีมก็พร้อมทั่วประเทศแหละแล้วก็พวกเราด้วยก็เดี๋ยวจะเกิดปรากฏการณ์ใหม่นะเพราะฉะนั้น26ตุลาคมออกพรรษาแล้วนะก็เตรียมตัวกันให้ดีไปทำหน้าที่ทางกฐินวัดพระธรรมกายด้วยทางกฐินทั่วไทยเรามาเกิดมาสร้างบารมีอยู่ในใต้ธงหลวงพ่อแล้วเนี่ยคำว่าท้อไม่มีนะแล้วก็เหนื่อยก็ไม่มีมีแต่บุญบารมีเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างหนึ่งอ่ะคือก็เป็นยอดผู้นำบุญซึ่งเขาไม่คิดไม่ถึงว่าเขาจะสามารถปิดกอง 1M ได้อย่างนี้ไงชีวิตเขาน่าศึกษาทีเดียวเขาพาดหัวข่าวว่าชีวิตพังแต่ใจไม่ท้อนะแต่เดิมก็มาวัดแล้วก็เป็นผู้นำรถแล้วก็สามารถที่จะปิดกองกฐินได้อันนี้อัศจรรย์ก็อยากให้เราฟังเรื่องราวของท่านนะท่านก็ได้อาศัยพระราชเหล็กด้วยนะเดี๋ยวมาชมกันนะ
1: พอเราเห็นเงินล้านที่มันอยู่ในมือที่จะมาถวายกับหลวงพ่อมือไม้มันสั่นขนมันรู้ผมมันตั้งจะเอากลับบ้านดีหรือว่าจะถวายดีมันเกิดความรู้สึกหวงในทรัพย์แต่ใจก็อยากจะถวายชีวิตครอบครัวมันแตกแยกแม่เสียตอนที่พี่อยู่ป.4พ่อเขาก็มีภรรยาใหม่หลังจากป.6ก็ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพปวส.เราก็เรียนต่อสายพานิชย์ที่เซนจอนก็จะตามเพื่อนเพื่อนพาไปเที่ยวตอนกลางคืนเที่ยวผับก็ไปกับเพื่อนตลอดก็ดื่มจนอาเจียนเที่ยวถึงเช้าเลยแต่งชุดนักเรียนออกนอกบ้านแต่ไม่เคยไปเรียนคุณครูต้องเรียกผู้ปกครองมาเตือนไม่เข้าเรียนเลยเกเรในใจมันก็ไม่มีอะไรบอกเราเลยว่าสิ่งที่ทำนี่มันผิดมันดีหรือไม่ดีเราไม่รู้ก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีพอเพื่อนแยกย้ายกันไปแล้วพี่ชายเขาก็วันเรามาที่วัดพระธรรมกายพอเรามาเจอวัดเจอสังคมใหม่นั่งฟังธรรมะของหลวงพ่อธรรมชโยมันโดนใจสิ่งที่เราผ่านมามันไม่มีประโยชน์มันไม่ดีกับเราแล้วเราเป็นตัวของตัวเองทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเราเองโดยที่เราไม่ต้องอาศัยเพื่อนแล้วเราก็มีความสุขกับการมาวัดไม่เที่ยวแล้วค่ะจบปวส.แล้วเราก็กลับมาเรียนต่อจนจบป.ตรีหลวงพ่ออยากให้ทุกคนมาวัดเอาจุดออกรถไปตั้งตามจุดต่างๆเพื่อจะรับคนมาวัดเป็นการให้โอกาสกับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวพอไปเห็นคนขึ้นรถเราก็ช่วยถือกระเป๋าเรามีความสุขในการดูแลคนบนรถพอเราทำไปเรื่อยๆเขาจะมีบัตรให้ขึ้นไปปฏิบัติธรรมเราก็เลยไปภูเรือระหว่างนั่งรอที่หน้าห้องไปเจอหนังสือเล่มนึงเขียนว่าวัดพระนอมกายจ่ายค่ารถพาคนมาวัดไปเท่าไหร่เราอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้เพราะเราเห็นเราค่าใช้จ่ายของวัดมันเยอะนั่งปฏิบัติธรรมใจมันฟูมากเลยนะพอลงมาปุ๊บเราก็มาหาข้อมูลอธิบายให้เขาเข้าใจก็เลยไปกราบหลวงพี่สุพจน์ว่าต่อไปจุดออกรถไฟฟ้าบางกรวยจะขอไม่เบิกค่ารถจากทางวัดเลยเมื่อก่อนมันเป็นรถพัดลมปรับเป็นรถบัสแอร์2ชั้นขึ้นรถมามีขนมมีโอวัลตินมีกาแฟเสิร์ฟบนรถให้สมาชิกบนรถช่วยๆกันใครที่ไม่มีตังก็สามารถขึ้นได้เลยไม่ต้องจ่ายค่ารถก็ได้แล้วก็มากินกาแฟได้ทุกคนแต่ว่าคนที่มีเขาก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพค่ารถให้เราด้วยตอนหลังตัดสินใจมาเป็นรถตู้แล้วก็จะให้ไปรับหน้าบ้านเลยขากลับก็ให้เขาถึงบ้านได้รับความปลอดภัยมากที่สุดเราจัดรถมาทุกวันอาทิตย์แล้วก็ทุกงานบุญของวัดงานธรรมญาติตางานตักบาตรต่างจังหวัดคือไปทุกที่ที่วัดให้ไปโดยที่เราไม่เบิกค่ารถจากทางวัดเลยรวมแล้วน่าจะเกิน20ปีช่วงโควิดเป็นสถานการณ์ที่ทุกคน

0: ต่างคนต่างเอาตัวรอดแล้วเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็ลงหุ้นก็ตกคนตกงานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วการค้าขายทุกสิ่งอย่างมันปิดหมดแต่ใจผูกพันอยู่กับวัดอยากจะช่วยวัดในเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ใครจะมาทำบุญวัดก็ปิดแต่เราก็แอบมาขายที่ได้ 500,000 พี่ก็มาถวาย 100,000 เป็นค่าข้าวสารแล้วก็กฐินปีนั้นซึ่งเป็นช่วงโควิดที่เราเข้าใจว่าวัดจะต้องดูแลเจ้าหน้าที่แล้วก็พระในวัดเยอะก็ตัดสินใจว่ากฐินปีนี้เราจะต้องทำให้ได้ 1M เราไม่มีเงินก้อนนะก็ไปเปิดบัญชีไว้บัญชีนึงเก็บทุกเดือนทุกเดือนตัดเงินเดือนออกมาเงินโบนัสมีเท่าไหร่เราโปะเข้าไปในนี้บัญชีมันก็เพิ่มขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นจนกระทั่งวันนึงครบ1ล้านปกติเราเห็นเงินในบัญชีเราก็เฉยๆแต่พอเราเห็นเงินล้านที่มันอยู่ในมือที่จะมาถวายกับหลวงพ่อมือไม้มันสั่นขนมันลุกผมมันตั้งจะเอากลับบ้านดีหรือว่าจะถวายดีมันเกิดความรู้สึกหวงในทรัพย์แต่ใจก็อยากจะถวายเงิน1ล้านมันเยอะสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราเนี่ยเราก็ให้ทุกคนที่ขึ้นรถเราทั้งหมดมาถวายด้วยกันเหมือนว่าเขาเป็นเจ้าของเงินของร้านนี้ด้วยพอถวายเสร็จตัวมันโล่งมันปลื้มเราชี้ตังมีตอนที่เจ้าหน้าที่เขาส่งรายละเอียดคร่าวๆติวาข้าพเจ้าจะมีองค์พระแบบนี้แบบนี้แต่พอเราอ่านปุ๊บเราสัมผัสได้ใจว่าพระราชเหล็กเนี่ยเป็นของเราหนึ่งองค์แน่นอนเขาก็บอกว่าร่วมบุญ 1.5S ปกติเราก็จะเหนียวๆตังในการทำบุญกว่าจะโอนให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เวลานานแต่พอพระราชเหล็กทำทันทีโอนเข้าไปเลย 150,000 โดยที่ไม่ลังเลเลยเงินที่เอาไปทำบุญพระราชเหล็กจริงๆมันเป็นเงินที่พี่จะเอาไปซื้อบ้านเพราะเราจะปลดเกษียณปีหน้าแล้วตอนนั้นยังไม่ได้พระของขวัญพระราชเหล็กมาเลยนะแต่ว่าใจผูกพันนึกถึงพระราชเหล็กแล้วก็ติวาข้าพเจ้าตลอดในใจคิดแค่ว่าอยากได้บ้านที่ถูกใจมันมีบ้านที่อยู่ตรงใกล้ๆวัดพอมาดูบ้านทาวน์เฮาส์มันไม่ปลอดภัยสำหรับเราเจ้าของโครงการเขาก็เลยพาเราไปดูบ้านเดี่ยวแต่มันเกินงบเรา3.2 ล้านก็คุยกันแบบง่ายๆถ้าให้เลย2.7 ล้านคือแทนที่เราจะได้บ้านทาวน์เฮาส์อยู่ท้ายซอยที่2.7 ล้านกลายว่าเรามาได้บ้านกลางซอยราคาที่2.7 ล้านและก็ยังเป็นบ้านเดี่ยวและบ้านหลังใหญ่กว่าเดิมได้บ้านที่ถูกใจมากน่าจะมาจากพระราชเหล็กแต่เข้าวัดมาเราไม่ได้เดือดร้อนชีวิตก็ราบรื่นมาตลอดเราสามารถมาวัดได้โดยสะดวกเราไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เคยช็อตเลยมีเงินเหลือเก็บด้วยนะชีวิตเราดีขึ้นเราไม่ไปอยู่ในแหล่งอบายมุขเรามีความสุขเวลาเรามาวัดพอจัดรถเสร็จแล้วเราก็จะมองหาบุญด้วยความที่ว่าเรายังพอมีแรงก็เลยมาขอสมัครงานที่กองต้อนรับชาวต่างประเทศถึงแม้ว่าเราไม่ใช่อุบาสิกาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในวัดเราก็จะมองหางานอะไรที่เราสามารถช่วยได้เขาจะให้เราทำอะไรเราทำได้หมด
1: เสิร์ฟน้ำขับรถถ่ายรูปซักผ้าล้างจานทำอาหารมาให้น้องๆทานคือมันมีความสุขมาก
2: ในสังสารวัฏกายมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่สร้างบารมีได้กายอื่นมันยากตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่มีเลี้ยวมีแรงแค่ไหนสร้างบารมีกันให้มันเต็มกำลังชีวิตในสังสารวัฏนี้ก็ใช้บุญกันทั้งนั้นแหละที่จะเอาไว้สู้กับบาปบาปที่เวลามันเข้ามาสิงจิตบังคับให้คิดให้พูดให้ทำและก็มีวิบากทำให้เป็นอุปสรรคของชีวิต
1: วันที่22เมษายนถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดอยากให้มีทุกปีซึ่งมันเป็นการยากที่จะไปนิมนต์ท่านมารวมกันมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับพวกเรามันเป็นพลังบวกปีที่เรารับบุญตั้งแต่ตี 4คนขวัญได้บุญอยากได้บุญไม่ว่าพระที่มาจากที่ไหนจังหวัดไหนอำเภอไหนก็อยากได้บุญกับท่านทุกบุญเราคัดสวดธรรมจักรตรงหน้ามหาธรรมกายเจดีย์พอถวายแล้วปื้มพระให้พรมันดังเข้าไปในศูนย์กลางกายทุกครั้งเวลาไปวัดเราจะเอาบุญที่เราตั้งใจทำถวายหลวงพ่อตลอดแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นตัวท่านก็ตามแต่ในใจเราก็ยังมีท่านตลอดThank you.

อ่ะตบมือให้กับท่านนะเห็นไหมว่าวัดเราที่เราเนี่ยเคยสร้างมาเนี่ยเราก็เป็นวัดที่สร้างคนให้เป็นคนดีสร้างพระเป็นพระที่ดีเหมือนวันนี้เราเหมือนกันอย่างที่เรามีแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นพูดให้กำเนิดวัดพระธรรมกายก็อย่าลืมก็คือคุณยายอาจารย์ของเราหลวงพ่อก็จะพูดเสมอว่าถ้าไม่มียายก็จะไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีพวกเราโดยเฉพาะแผ่นดิน 2,000 ไร่ที่เราแต่ช้าว่าสำคัญมากเลยเนี่ยนั่นนะปีนั่นเองเนี่ยนะถ้าไม่ได้คุณยายมาเป็นประธานเนี่ยมันก็มีความยืดเยื้อสถานการณ์ตอนนั้นค่อนข้างจะหนักเพราะว่าก็มีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับวัดของเราเนี่ยแหละเมื่อข่าวไม่ดีนี่บางทียอดประมูลหายไปเลยแต่เผอิญเนี่ยปีนั้นเป็นปีที่คุณยายท่านเป็นประธานกฐินนะคุณยายเหมือนผู้ที่มีฤทธิ์เนี่ยเวลาเราดูข่าวมันก็เฉาเฉาอะซึมซึมเศร้าๆแต่พอคุณยายมาเนี่ยท่านดึงใจลูกศิษย์ท่านกลับมาหายายอะแล้วก็ผูกกฐินนอกจากจะหายซึมเศร้าแล้วเนี่ยนะคุณยายท่านยังเปลี่ยนจิตใจเราให้เราห้าวหาญก้าวกระโดดอ่ะก้าวกระโดดจำได้ปีนั้นทุกคนเนี่ยทำ

สติติใหม่หมดเลยพร้อมกับคุณยายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคุณยายมาทีเดียวเราก็สามารถที่จะปลดหนี้ได้เนี่ยแผ่นดิน 2,000 ไร่แต่ถ้าไม่มี 2,000 ไร่โอกาสที่จะสร้างองค์กรที่ใหญ่โตที่รองรับทุกประเภทเนี่ยมันยากเหมือนตอนนี้ถ้ามี 2,000 ไร่เราจะมีสภากรรมการสากลได้อย่างไรหรือจะมีที่วัดเรามีหน่วยงานต่างๆมากมายคนที่มีความรู้สามารถทุกคนเลยแต่ละองค์แต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นก็สามารถมารวมนะแผ่นดิน 2,000 ไร่นี้ได้ทั้งคุณอุปการของคุณใหญ่ก็จึงมากมายมหาศาลปีนี้ก็เป็นปีที่ก็ดีใจอย่างที่ว่าเราก็ช่วงนี้หลวงพ่อท่านก็ทดลอง

0: ที่เป็นแกนกลางของการสร้างบารมีนี่นะไอ้ฟังแล้วประทับใจไงนึกถึงหลวงพ่อที่ท่านบอกว่าหลวงพ่อคุณยายต้องเอาบุญมหาศาลไปตามเราเนี่ยเอากลับมาเนี่ยแหละงั้นใครตั้งใจเป็นลูกศิษย์วิชาธรรมกายเหมือนตั้งใจจะมาเดินขบวนกฐินคุณยายนี่นะท่านจะหอบไปหมดเลยการสร้างบารมีเราต้องมีครูดีหาครูดีให้เจอก่อนเจอแล้วก็ฟังคำครูก็ต้องคำครูตามครูนั่นแหละเหมือนในตัวอย่างเมื่อกี้ไงถ้าเจอเพื่อนไม่ดีชีวิตก็พังเลยแต่ก็โชคดีมีพระพี่ชายเป็นกัลยาณมิตรก็เหมือนกับบุญที่เราทำเนี่ยบุญที่เราชักชวนผู้คนให้ทำความดีถึงจังหวะหนึ่งแม้เราจะเกเรก็ตามเนี่ยนะบุญก็จะดึงเรากลับมาเนี่ยแหละแล้วถ้าเราตั้งใจเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะเอาเรากลับมาแต่ละคนที่มีจังหวะของชีวิตไงอันสำคัญนะนี่ไงเดี๋ยว10ตุลาคมนะเราก็มาเอาบุญกับหลวงปู่เนี่ยวันเกิดของท่านกฐินก็มาเอากับคุณยายนี่ไงอันชาตินี้คุ้มนะชาตินี้สำคัญนะประคับประคองกันให้ดีแล้วเกิดมาสร้างบารมีนี่เหนื่อยแน่หลวงพ่อบอกเราลงมาสร้างบารมีเราไม่ได้มาพักแต่เหนื่อยนี่ดีแสดงว่าบุญมันเกิดขึ้นมากมายและณแผ่นดินตรงนี้ที่เราได้เจอกันสร้างมานี่แหละก็มีทั้งเขตนอกเขตในคนก็มากมายแต่ไม่เรารองรับงานได้มหาศาลในเทศการจอดรถนี่7,000ก็ไม่ใช่ง่ายนะของเรามาจอดเสร็จก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเสร็จเรียบร้อยมีอาหารมีกาแฟเนี่ยนะเขาก็ประทับใจถ้าแผ่นดินนี้ที่เรานั่งตรงนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้แผ่นเมียคนดีเกิดขึ้นมากมายเนี่ยแหละให้ปลื้มใจปลื้มใจไหมที่เราเป็นเจ้าของใครได้มีส่วนซื้อที่2,000ไร่เนี่ยยกมือสิสาธุที่เหลือมาไทยก็ต้องแซงหน้ารุ่นพี่นะเพราะฉะนั้นกฐินคุณยายปีนี้ครบเท่าไหร
1: ่118ปี
0: เราจะทอดกฐินกันวันไหน
1: วันที่1พฤศจิกายน
0: อัศจรรย์ไหมล่ะคุณยายท่านหลวงปู่บอกเป็น1ไม่มี2
1: ครับ
0: ปีนี้กฐินคุณยายก็ทอดวันที่1
1: ครับ
0: เดือน11
1: 11
0: คุณยายก็มีแต่1ไม่มี2
1: คร
0: ับ เราก็มาเข้าขบวนท่านนะจะได้เอาบุญกับคุณยายนะจำได้เลยตอนที่หลวงพ่อท่านมาเขาจะถามหัวหน้าชั้นนี่เสมอว่าทำที่ท่าน
1: ได้ที่เรา
0: ครับนะในกลางกายของหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายในธรรมกายเขานับไม่ถ้วนนะทำแท้องค์เดียวก็มหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นเหลือไปอะไรอีกเดือนนึงนะก็อยู่ในบุญเยอะๆคุณยายก็มาตามสุบัติให้พวกเรานะแล้วก็ดูแลพวกเราเต็มที่เลยตอนนี้ก็ไปตามเข้าฝันมีหลายคนนะก็มารายงานว่านี่นะทั้งคุณปู่คุณย่าเนี่ยมาในฝันเลย บางคนเนี่ยนะพอปิดกองเสร็จไม่เคยฝันถึงพ่อเลยพอปิดกองเสร็จพ่อมาโผล่ในฝันเลย
1: ครับ
0: อย่างนี้บอกดีใจอย่างนี้ไงมันก็ขอบคุณไงเพราะฉะนั้นคุณยายก็กำลังติดตามเนี่ยลูกหลานท่านกำลังโกลาหลในบุญอันเดือนนี้นะอยู่ในบุญนะอยู่ในบุญเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะอัศจรรย์กฐินคุณยายเนี่ยแหละเพราะคุณยายถ้ามาทีไรท่านจะพลิกสถานการณ์แล้วก็ทุกอย่างจะเกินคาดหมดแล้วก็นอกจากกฐินวัดพระธรรมกายกฐินคุณยายแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวเราต้องเป็นตัวแทนหลวงพ่อไปถวายพระกฐินทั่วประเทศนะปีที่3แล้วทุกอย่างก็ค่อนข้างจะดีขึ้นหลายอย่างนะวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันนึงที่เราก็จะรับพระของขวัญงานนี้จะมีอะไรขอดูภาพนิดนึงนะปีนี้ก็จะมี4องค์นะก็คือพระฐานบัวสำหรับระดับ 1M นะพระราชเหล็กที่รุ่นที่3จะเห็นแตกต่างก็คือตรงจี้จะเป็นบุษราคำนะเป็นพลอยสีเหลืองก็มีรูปหลวงปู่ทองคำซิลิคอนบรอนชุบทองซึ่งจะรับวันนี้แล้วก็เหรียญหลวงปู่นี่ก็เดี๋ยวหลังงานค่อยมารับกันส่วนพระฐานบัวนี่เนื่องจากว่าต้องใช้ความประณีตยังไม่เสร็จวันนี้ก็จะเอา2องค์ก่อนอันก่อนที่จะรับพระของขวัญหลับตาสัก1นาทีนะแล้วก็จดใจนิ่งๆ นะตามหลักวิชานั่นแหละทำกายสบายทำใจให้มันสบายจดใจนิ่งๆนิ่งในนิ่งไปเรื่อยๆนะ

0: จดใจนิ่งแล้วก็รวมบุญทั้งหมดนะก็อธิษฐานให้หลวงพ่อเราแข็งแรงในการเห็นหน้าหลวงพ่อใสแจ่มกลางท้องกลางกายนะอธิษฐานหลวงพ่อแข็งแรงจะได้มานำพวกเราได้ดังเดิมนะแล้วก็อุทิศบุญนี้ให้แก่ปู่เทวดาด้วยผู้ที่รักษาพระราชเหล็กนั่นแหละท่านจะได้ปลื้มอกปลื้มใจเพราะตอนนี้พวกเรายอดนักสร้างบารมีกำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้ท่านคุ้มครองด้วยสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสธีภาวันตุเต
1: สาธุ
0: เดี๋ยวก็มอบหมายให้หัวหน้าชั้นนะนำกราบก่อนก็ได
1: ้ครับเรียนเชิญลูกหลานคุณยายผู้มีบุญทุกท่านนะครับตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ
0: ก็ขอให้บารมีพระนิพพานบารมีมหาพุทธเจ้าจารย์คุ้มครองรักษาพวกเราทุกคนนะ
1: สาธ
0: ุปลอดจากสิ่งที่ไม่ดีเติมบุญเติมบารมีพวกเราเป็นพิเศษให้สามารถรองรับงานไม่ว่ากฐิน 30,000 วัดทั่วไทยกฐินคุณยายให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการเถิด
1: สาธุครับในช่วงนี้ทุกท่านนั่งอยู่กับที่สักครู่นึงก่อนนะครับ1เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมสถานที่2เพื่อผมจะได้ชี้แจงขั้นตอนนะครับคร่าวๆเพื่อจะได้รวดเร็วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปต่ออีกบุญหนึ่งนะครับในการจุดเทียนใจนะครับก็ขอใหม่นะครับโอเคครับแน่ๆทุกคนที่จะรับต้องมีบัตร

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือหลวงพ่อทัตตะชีโวเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันนะครับ

สันธมยังพุทธสาภะคะวะโตอุปภาคนามการะ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ขอเชิญเจ้าภาพผู้มีบุญประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยณบัดนี
1: ้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรพรสรรกำลังเอกกัลยาณมิตรสุริสาจึงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรจิรภาบุญญบุตรกัลยาณมิตรเมนทกะศรีสัตนากัลยาณมิตรวาสนาเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรมนัสสินชัยรุ่งเรืองกัลยาณมิตรณัฐวัฒน์กวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรพิมพ์นิภากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรวิจิตราชูจิตารมณ์กัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรรัตนาอุบลสุวรรณกัลยาณมิตรสุรัสวดีแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์อนัญญาพันธเสนกัลยาณมิตรวราพรอภิมลบุตรกัลยาณมิตรพรพัฒนาพันธเสนกัลยาณมิตรสาโรจน์อึ้งบริบูรณ์ไพศาลกัลยาณมิตรอธิราชพันธเสนกัลยาณมิตรกัญญนัตแสงเกื้อกูลชัยกัลยาณมิตรวีรศักดิ์พดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรพิชิชากรบุตรที่เจริญวงศ์กัลยาณมิตรสุภาพรพดุงตันตระกูลกัลยาณมิตรมานพเขามากกัลยาณมิตรปวาริสาชนกำเนิดกัลยาณมิตรพิมนารากวีธีรรัตน์กัลยาณมิตรไพแพรวรักศีลขันกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรกัลยาณมิตรสภศักดิ์รักศีลขันกัลยาณมิตรทันสนันชัยกิตติพรกัลยาณมิตรอัชวินชวาลารัตน์กัลยาณมิตรเด็ดดวงแฉ่งใจกัลยาณมิตรจิดาภาชวาลารัตน์กัลยาณมิตรสุรภีแฉ่งใจกัลยาณมิตรจิรภรณ์ทกลสุเวชกัลยาณมิตรทันชนกวิทแมนกัลยาณมิตรนงลักษ์แก้วสุขสมบัติกัลยาณมิตรวรพงษ์ขวัญไพโรจน์กัลยาณมิตรประมวลพรงามกัลยาณมิตรนวพันธ์กัญจนสิริเพชรกัลยาณมิตรทันตแพทย์ไพโรจน์ตันติเวชวุฒิกุลกัลยาณมิตรเดชสุทธิกุลการกัลยาณมิตรรุจีกัลยาณมิตากัลยาณมิตรวัฒนากุญเจียงกัลยาณมิตรธันวาบรรลือคุณกัลยาณมิตรชวาลโชติกุญเจียงกัลยาณมิตรทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุลธิดารักศีลขันกัลยาณมิตรนายแพทย์นพรัตน์วิบุญสันติกัลยาณมิตรมานพหิรัญยสิริกัลยาณมิตรสุวรรณาทองฤทธิ์กัลยาณมิตรเตียงศักดิ์เตียงพิทยากรกัลยาณมิตรพัชนีปรีดาพิพัฒน์พงษ์กัลยาณมิตรวิวัฒน์อัคราวานิชกัลยาณมิตรเกียรติศักดิ์แสนลังกัลยาณมิตรกัลยาอัคราวานิชกัลยาณมิตรออนสิริอุ่นจิตติกุลกัลยาณมิตรธิตาภาจันทคุณกัลยาณมิตรจำจันศรีคุณกัลยาณมิตรดิตพงษ์เรืองฤทธิเดชกัลยาณมิตรจุฑามาศวิภากรวิทย์กัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิชกัลยาณมิตรตันเทียนเลียนกัลยาณมิตรแพทย์หญิงปราณีลัคนาภิชนชัดกัลยาณมิตรศรีสมรสุนทรวิทยากัลยาณมิตรวราพรสุวรรณกสินกัลยาณมิตรวรรณรัตน์บูรณสิทธิพรกัลยาณมิตรภาวีชยาศรีวรรณวัฒน์กัลยาณมิตรปรีชาผู้ประเสริฐกัลยาณมิตรสมศักดิ์แซ่ปึงกัลยาณมิตรมยุรีธนทิพานนท์กัลยาณมิตรดารุณีโรจนสินวิไลกัลยาณมิตรมาลาปานน้อยกัลยาณมิตรประสิทธิ์สุทธิพงคูณกัลยาณมิตรแพทย์หญิงสวนีวิบุญสันติกัลยาณมิตรยูดวงพรมนทนกัลยาณมิตรนิชาภากาญจนเสถียรกัลยาณมิตรวัชรีสุทธิวสินกัลยาณมิตรอัญชลีชัยวัฒน์กัลยาณมิตรสุวรรณีธีรภาพธรรมกุลกัลยาณมิตรขวัญชนกรุณเจริญกัลยาณมิตรสรันธนะยิปมันตะสิริกัลยาณมิตรนฤมลบุญเลี้ยงมา

0: กัลยาณมิตรกาญจนีพวกดีกัลยาณมิตรชัยนาทกิติธรกุลกัลยาณมิตรชกันชีรจินกัลยาณมิตรกันล้อมสมบูรณ์เรียนเชิญครับ
1: ขณะนี้ผู้แทนลูกหลานคุณยายผู้มีบุญกำลังขึ้นสู่แท่นประกอบพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธรรมเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นน้อมนำใจกลับมาตั้งไว้ณศูนย์กลางกายฐานที่7ยังจิตให้เลื่อมใสในคุณแห่งพระรัตนตรัยอันไม่มีประมาณยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจโชนนิรันดร์ทุกท่านครั้งหนึ่งได้มีพระอรหันตเถระจากแผ่นดินลังกานามว่าพระกาลพุทธรักขิตะท่านได้กล่าวอุปมาอุปไมยเปรียบเปรยว่ามหาคงคาที่เต็มด้วยห้วงน้ำบุคคลพึ่งเทใส่ในรูเข็มน้ำที่เข้าไปในรูเข็มมีปริมาณน้อยน้ำที่เหลือมีมากฉันใดพระพุทธคุณที่ผู้มีรู้มีญาณได้กล่าวพร่ำพรรณนาอยู่ตลอดทั้งคืนนับว่ากล่าวสรรเสริญได้เพียงน้อยนิดเมื่อเทียบกับพระพุทธคุณที่มีอยู่อย่างไพศาลของพระตถาคตเจ้าชนเหล่าใดน้อมสักการะบูชาพระพุทธคุณด้วยจิตเลื่อมใสผลบุญอันเป็นอจินไตยย่อมบังเกิดขึ้นดังเช่นเรื่องราวการบูชาของสติรัตนะผู้มีนามว่าพัทธกาปิลานีท่านคือธิดาเศรษฐีผู้มีความงามเป็นเลิศแห่งสาคลนครพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติผิวกายของท่านพุทธผ่องดุจทองคำทั่วสารพางกายมีรัศมีสีทองเปล่งประกายแผ่ซ่านตลอดเวลากระทำห้องที่มืดมิดขนาด12ศอกให้สว่างสวัยได้ด้วยแสงจากรัศมีกายของท่านครั้นเมื่อออกบวชเป็นภิกษุณีก็ได้บรรลุอรหัตผลถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งปวงทั้งยังได้รับการยกย่องจากพระศาสดาให้เป็นภิกษุณีผู้เลิศในฝ่ายระลึกชาติได้ความเป็นเลิศเหล่านี้ล้วนเกิดจากการสั่งสมบุญมีการจุดดวงประทีปถวายเป็นพุทธบูชาในหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาดังในยุคของพระปทุมุตระพุทธเจ้าท่านได้สละทองคำและรัตนชาตินำมาหล่อเป็นโคมประทีป700,000ดวงแล้วจุดประทีปไว้ณพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระตถาคตเจ้าแม้ในกาลสมัยแห่งพระกัสสปะทศพลท่านได้ทำตะเกียงที่สำเร็จด้วยรัตนชาติ700,000ดวงแล้วตามประทีปไว้ณพระเจดีย์ทองน้อมบูชาพระพุทธคุณด้วยจิตที่เลื่อมใสผลแห่งบุญอันยิ่งใหญ่จึงส่งผลอย่างไม่มีประมาณเฉกเช่นเดียวกันกับการจุดเทียนใจไฟนิรันดร์

อนันตชัยเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในครั้งนี้ขอให้ยอดนักสร้างบารมีทุกท่านยังจิตให้เต็มเปี่ยมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพลานิสงส์อันไพศาลย่อมบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านอย่างเป็นอัศจรรย์เฉกเช่นเดียวกัน

บันดาลให้ลูกหลานทุกคนเข้าถึงฐานะอันประเสริฐเลิศด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติครั้นเมื่อมาเกิดสร้างบารมีขอให้ได้ที่สุดแห่งรูป

มีพระธรรมกายที่สว่างไสวสถิตมั่นที่ศูนย์กลางกายได้ตามติดและติดตามมหาปูชนี

เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยบูชาพระรัตนตรัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก็ให้ลูกทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆ

หลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวให้ดีนะจ๊ะให้ท่านั่งเราให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆอยู่ที่โซนกลางกายที่7อย่างเบาๆอย่างนุ่มนวลให้แตะใจของเราตรงกลางเบาๆอย่างสบายๆแตะใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใครตรึกนึกถึงดวงใสได้ใครตรึกไปในกลางดวงใสๆใครคุ้นเคยกับภาพองค์พระหยุดนิ่งนุ่มไปเบาๆที่กลางองค์พระแก้วใสๆอย่างสบายๆใครไม่ชอบนึกเป็นภาพก็หยุดนิ่งๆ นุ่มๆลงไปตรงกลางที่โล่งๆว่างๆกลางกายของเรานะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆอย่าไปตั้งใจเกินไปจะทำให้ใจของเราเนี่ยรวมได้ง่ายคือความเห็นความจำความคิดความรู้สี่อย่างจะรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันตรงกลางอย่างง่ายๆซึ่งจะทำให้ใจของเราละเอียดบริสุทธิ์มีความสุขปีติสุขหล่อเลี้ยงใจถ้าเราหยุดใจได้ตรงกลางกายฐานที่7นะจ๊ะถ้าหยุดได้แล้วก็จะมีความสุขใจจะใสจิตของเราจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่เราสามารถเห็นความบริสุทธิ์ภายในกลางกายได้เป็นความบริสุทธิ์

ที่เห็นได้จะเป็นดวงใสใสใสเกินความใสใดๆในโลกอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับ น้ำใสใสหรือเหมือนก้อนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งบริสุทธิ์พอจิตของเราบริสุทธิ์มันก็จะไม่ติดโลกภายนอกเลยจะไม่ติดเรื่องราวของคนสัตว์สิ่งของอารมณ์อะไรต่างๆจะไม่ยินดียินร้ายอะไรเนี่ยจะปล่อยวางได้แล้วใจก็จะเข้ากลางไปได้เองคือตรงกลางจะขยายกว้างออกไปก็เรื่อยๆจิตก็จะเริ่มมีพลังมีความสุขเพิ่มขึ้นมีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นการเห็นภาพภายในก็จะตามมาอย่างง่ายๆและเห็นไปตามความเป็นจริงคือเห็นของจริงที่มีอยู่ภายในที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเช่นเห็นดวงธรรมภายในเห็นกายภายในชีวิตภายในที่ยกระดับความละเอียดความบริสุทธิ์สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนอยู่ข้างในเป็นชั้นๆเข้าไปแค่เราแตะใจไปเบาๆความลับของชีวิตของเราก็จะค่อยๆถูกเปิดเผยที่ตัวของเราเองเราก็จะเริ่มรู้จักว่าเราคือใครรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นก็ได้ให้ใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายไปเรื่อยๆนี่คือเส้นทางของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางที่จะเดินไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าใจก็จะละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมกายธรรมที่ใสบริสุทธิ์หรือพระธรรมกายเพราะท่านเป็นองค์พระเกศดอกบัวตูมใสเป็นแก้วใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นแหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราให้ใจแตะไปเบาๆสบายๆ

นิ่งนุ่มเบาเบาใจก็จะเข้ากลางเข้าไปเรื่อยๆเองจะไปเองอย่างง่ายๆองค์พระก็จะขยายเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งมีพลังยิ่งมีอานุภาพเมื่อเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งซ้อนเข้าไปข้างในเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกับองค์พระธรรมกายที่ใสใสอย่างง่ายๆเมื่อถึงตรงนี้เราจะน้อมเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยไว้ในกลางองค์พระธรรมกายก็ง่ายเทียนใจไฟนิรันดร์ที่เราจุดภายนอกก็จะน้อมเข้าไปสู่ภายในถูกกลั่นให้ใสได้ใจที่หยุดนิ่งเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตใจก็จะยิ่งละเอียดอ่อน

ะใสบริสุทธิ์มีรัศมีมีแสงสว่างมีความละเอียดอ่อนนุ่มนวลผ่านไปในกลางองค์พระไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราต้องการบูชาพระรัตนตรัยก็จะไปถึงตรงนั้นได้จะเข้าไปตั้งอยู่ในกลางพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะได้อย่างง่ายและกระแสทานแห่งบุญก็บังเกิดขึ้นเป็นดวงบุญใสๆสว่างสวยเข้ามาแทนที่ให้ใจเรานิ่งๆนุ่มๆกันไปอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอนอบน้อมบูชา
1: ขอนอบน้อมบูชา
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์และมหาปูชนียาจารย
1: ์และมหาปูชนียาจารย
0: ์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
1: ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาธรรมกาย
0: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
1: ด้วยเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
0: ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
1: ้ในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมนี
0: ้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
1: ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรม
0: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
1: ให้เข้าถึงพระธรรมกาย
0: และทุ่มใจสร้างบารมี
1: และทุ่มใจสร้างบารมี
0: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
1: อย่างเต็มที่เต็มกำลัง
0: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ขออานิสงส์แห่งบุญนี้
0: จงดลบันดาลให
1: ้จงดลบันดาลให้
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
1: ได้ประสบความสำเร็จในชีวิต
0: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
1: ในธุรกิจหน้าที่การงาน
0: และสิ่งที่พึงปรารถนา
1: และสิ่งที่พึงปรารถนา
0: ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย
1: ์ให้มีมหาสมบัติอัศจรรย์
0: ท่านใช้สร้างบารมี
1: ท่านใช้สร้างบารมี
0: ในปัจจุบันชาตินี
1: ้ในปัจจุบันชาตินี
0: ้ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
1: ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
0: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
1: มีกำลังใจที่เข้มแข็ง
0: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
1: ในการทำหน้าที่ผู้นำบุญ
0: ยอดกัลยาณมิตร
1: ยอดกัลยาณมิตร
0: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
1: เมื่อไปชักชวนผู้มีบุญใด
0: ให้มาสร้างบารมี
1: ให้มาสร้างบารมี
0: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
1: เป็นประธานกองกฐินธรรมชัย
0: ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
1: ์ขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย
0: ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
1: ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐ
0: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
1: ที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติ
0: ทิพยสมบัติ
1: ทิพยสมบัติ
0: และนิพพานสมบัติ
1: และนิพพานสมบัติ
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: มีดวงปัญญาสว่างสวย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสะจักสุ
1: ทั้งมังสะจักสุ
0: ทิพยจักสุ
1: ทิพยจักสุ
0: ปัญญาจักสุ
1: ปัญญาจักสุ
0: สมันตจักสุ
1: สมันตจักสุ
0: และธรรมจักสุ
1: และธรรมจักสุ
0: ให้ได้บรรลุธรรม
1: ให้ได้บรรลุธรรม
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: และพระเดชพระคุณหลวงปู
1: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: สดจันทสโร
1: จันทสโร
0: พระผู้ปราบมาร
1: พระผู้ปราบมาร
0: และคุณยายอาจารย
1: ์และคุณยายอาจารย
0: ์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
1: มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูง
0: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
1: ให้ความปรารถนาทั้งมวล
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ทุกพระองค์

0: สัพเพพุทธาปลัพตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเจนรคังวันตาวิสัพโสเตทะลตาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ความรู้ธรรมะของยายอีกไม่นานก็จะถึงวันทอดกฐินคุณยายอาจารย์แล้วคุณยายท่านเป็นมนุษย์มหัศจรรย์ที่เราจะเข้าใจท่านได้มากขึ้นถ้าเราอยู่ใกล้ชิดท่านเมื่อมองผ่านรูปกายภายนอกของท่านเราจะเห็นท่านรูปร่างผอมบางตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นแต่ใบหน้ายังนวลตึงซึ่งแตกต่างจากคนทั่วไปที่มีอายุเท่ากันยิ่งถ้าหากเรามองเข้าไปถึงหน้าที่ในการสู้รบปรบมือกับพญามารนับว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราจะตระหนักว่าคุณยายเป็นผู้ที่สมควรได้รับการเคารพสักการะบูชาจากมนุษย์และเทวาทั้งหลาย
1: สาธุ
2: ครั้งหนึ่งหลวงพ่อยืนอยู่หน้าบ้านธรรมประสิทธิ์ภายในบริเวณวัดปากน้ำมองเห็นอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นตึก3 ชั้นอยู่ๆคุณยายท่านก็รำพึงขึ้นมาพร้อมกับชี้ไปที่อาคารนั้นว่าถ้าจะเอาความรู้ที่ยายเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำมาเขียนเป็นตำรารวมเข้าเป็นเล่มแล้วตึก3 ชั้นนี้ก็ไม่พอใส่ฟังให้ดีถ้าจะเอาความรู้ที่ยายเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำมาเขียนเป็นตำรารวมเป็นเล่มแล้วตึก3 ชั้นนี้ก็ไม่พอใส่แล้วคุณยายก็สรุปด้วยว่าไม่รู้จะปริยายอย่างไรหมายความว่าการที่ท่านได้เรียนธรรมะรู้ความเป็นจริงของสรรพสิ่งรู้ความเป็นจริงของสรรพชีวิตไปจนถึงจุดที่เป็นที่สุดแล้วคุณยายก็พบว่าเป็นการยากที่จะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจตามได้ดังนั้นเวลามีคนมาถามเรื่องธรรมะภายในกับยายท่านมักจะบอกว่าคุณไปทำให้หยุดเสียก่อน

0: ทำให้เห็นเสียก่อนแล้วยายจะสอนให้เพราะความว่าไม่รู้จะปริยายอย่างไรนั้นหมายถึงมันมากมายมหาศาลเกินกว่าจะพรรณนาได้เพราะในเมื่อพญามารประกอบวิชาขึ้นมาอย่างไม่ซ้ำวิชาเพื่อเบียดเบียนสรรพสัตว์และสรรพสิ่งตลอดหมดทั้งนิพพานพบสารโลกันพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จำเป็นต้องถ่ายทอดไม่ซ้ำวิชาเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้คุณยายท่านเป็นเนื้อนาบุญอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละจากโลกนี้ไปแล้วหากเรามีจิตเลื่อมใสทำบุญบูชาท่านย่อมได้ผลบุญมากไม่แตกต่างกัน
1: สาธุ
0: สาเหตุที่ทำบุญกับคุณยายแล้วได้บุญมากเพราะท่านเป็นที่รวมของผู้บริสุทธิ์ผู้รู้ผู้มีอนุภาพภายในผู้ใดก็ตามที่ทำบุญกับคุณยายจึงได้ชื่อว่าทำบุญกับพระธรรมกายนับพระองค์ไม่ถ้วนที่ซ่อนอยู่ภายในตัวท่านใครได้ทำบุญกับคุณยายจึงเป็นการเสียปลั๊กชาร์จมาถึงเราเลยเพราะฉะนั้นให้ดีใจเถิดใครเกิดมาชาตินี้ได้พบคุณยายได้ทำบุญกับคุณยายถือเป็นบุญญาลาภสูงสุดในชีวิต
1: สาธุ
0: ดังนั้นการที่เราสละทรัพย์ที่หามาได้โดยยากมาทำบุญกฐินคุณยายครั้งนี้เมื่อความตรณีดับหายไปบุญก็ได้ช่องสว่างปรึบเข้ามาในกลางเป็นดวงใสสว่างติดไปหมดทุกกายจะทำให้เราได้สมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในการสร้างบารมีแม้เป็นขึ้นต้นไม้ก็หนีสมบัติไม่พ้นอย่าว่าแต่ต้นไม้เตี้ยๆเลยหนีขึ้นยอดเขาก็ไม่พ้นละโลกแล้วไปเกิดบนสวรรค์ก็หนีไม่พ้นยังตามไปเป็นทิพยสมบัติพอลงมาเกิดอีกเป็นมนุษย์ก็หนีสมบัติหนีความรวยไม่พ้นอีกเพราะมันติดเข้าไปอยู่ในกลางตัวจะไปหนีทันที่ไหนและเราจะได้สมบัติอัศจรรย์กันทีเดียวเพราะใจเราอัศจรรย์ถ้าใจเราอยู่เหนือธรรมชาติเราก็จะได้สมบัติที่เหนือธรรมชาตินะลูกนะ
1: สาธุ
0: ก็อ่ะเดี๋ยวเปิด MV ประธานกฐินครั้งแรกของคุณยายกัน

สัปปะริวารังกาทินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาทุตเสนะกะทินังอัฏฐะละตุอัมหากังทีฆละตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจักข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดก็ขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับครับก็มาได้เลยนะครับตั้งแถวที่แนวกลางเป็น4แถวเลยนะครับ4แถวนะครับวันนี้เราจะได้มาถวายปัจจัยนะครับโอ้หลายๆท่านนั้นก็เตรียมปัจจัยมาสมทบกฐินแล้วนะครับโอ้นะครับสร้างบุญใหญ่ที่เรานั้นจะได้อบุญกับคุณยายตอนนี้นะครับมาได้เลยนะครับ4แถวนะครับ4แถวก็เตรียมใจของเราให้พร้อมนะครับบุญใหญ่ก็และอีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีบุญใหญ่ต่อเนื่องนะครับ10ตุลาคมโอ้วันเสาร์นะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับก็จะมีทั้งทอดพระป่าสมทบกฐินครั้งที่3นะครับโอ้โหนะครับบุญใหญ่อีกแล้วนะครับต่อเนื่องนะครับแล้วก็ภาคบ่ายนะครับทอดกฐินเสร็จก็จะเป็นขออภัยนะครับทอดพระป่าเสร็จก็จะเป็นปลูกต้นทรัพย์บานชื่นนะครับแล้วก็จะมีจุดประทีปบูชาพระผู้ปราบมารแล้วก็มีฉลองชัยชิตังเมด้วยนะครับโอ้เดี๋ยววางแต่วันนี้นี่บุญใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เนาะเราก็นึกถึงหลวงปู่แล้วก็นึกถึงคุณยายนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญนั้นเรียกได้ว่าปีนี้คุณยายเป็นประธานใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะครับตั้งแถวได้เลยนะครับใครมีปัจจัยแล้วขอให้ชูขึ้นหน่อยนะครับชูขึ้นหน่อยนะครับชูขึ้นสูงๆเลยนะครับโอ้โหนะครับช่างภาพก็เก็บภาพต่อเนื่องนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาถวายปัจจัยหลวงพ่อนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวรอสัญญาณให้พร้อมก่อนครับชูสูงๆเลยนะครับโอ้โหตอนนี้วิดีโอก็จับภาพอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจัยของเราเนาะที่หลายๆท่านนั้นก็อธิษฐานจิตมาอย่างดีนะครับเพื่อเตรียมมาสร้างทานบารมีให้กับตัวเราเองนะครับก็ต่อเนื่องเลยนะครับนี่ก็เดี๋ยวรอความพร้อมเรียนเชิญได้เลยนะครับพร้อมแล้วก็เรียนเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถวายปัจจัยนะครับทั้งปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดแล้วก็หลายๆท่านก็มาสมทบกฐินในวันนี้นะครับสาธุช่วงถวายแล้วก็รักษาใจของเราให้ผ่องใสนะครับ

ฝนฟ้าก็มาเยี่ยมดีเหลือเกิน ก็ขอให้บุญที่พวกเราตั้งใจทำนี่จงทับทวีนับอสงไขยไม่ท้วนให้สมกับที่เราได้มาอยู่ได้มันร่วมกันทำบุญในวัดซึ่งคุณยายท่านได้เมตตาสร้างเอาไว้ให้เราได้สร้างบารมีร่วมกันคุณยายของพวกเราเริ่มต้นสร้างวัดนี้ด้วยทุนเพียง 3,200 บาทหลวงพ่อก็ถามยาย 3,200 บาทเนี่ยมันจะสร้างวัดได้ยังไงคุณยายก็บอกว่าได้เชื่อยายนะแต่ก็คุณยายก็ให้หลักเอาไว้ว่าในการสร้างบุญร่วมกับยายเนี่ยขอให้ทุกคนสะอาดกะระเบียบให้ดีสะอาดทั้งข้างนอกและข้างในตรงนี้เองที่อยากจะขยายความให้กับพวกเราสะอาดข้างนอกนะ

ทำบ้านเรือนของเราให้สะอาดทำร่างกายให้สะอาดสะอาดอย่างนี้เนี่ยเรารู้จักแต่สะอาดทั้งข้างนอกข้างในนะคุณยายหมายลึกไปกว่านั้นสะอาดทั้งข้างในเหรอวันเวลาผ่านไปทุกวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะทำอะไรก็สะอาดกายก็สะอาดด้วยศีลของเราก่อนไม่ฆ่าแม้มดปลวกตัวเล็กตัวน้อยไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จทุกคำที่ออกจากปากเราแล้วมีแต่จริงกับจริงเราก็สุรายาเมายาเสพติดอะไรไม่แตะต้องเลยนี้ก็เป็นสะอาดขั้นต้นคือสะอาดด้วยศีลของเรายิ่งไปกว่านั้นวันธรรมดาเราก็สะอาดด้วยศีลห้าของเราวันพระหลวงพ่อก็ขอฝากเอาไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงให้เอาไว้แล้ววันพระตั้งใจเถอะให้สะอาดด้วยศีลแปดหรืออุโบสถศีลของเราอย่างนี้มันถึงจะสมกับที่เกิดมาเป็นชาวพุทธได้มีโอกาสพบพระพุทธศาสนาทันทีที่เรารับศีลแปดเอามาไว้ในใจของเราวันนั้นถ้ามองจากข้างนอกก็จะเห็นเป็นยังไงล่ะทันทีที่ศีลแปดอุโบสถศีลเรารับได้ปุ๊บวันนั้นนอกจากบุญเกิดภายในแล้วใครที่มีหนี้มีสินในครัวเรือนหนี้สินในครัวเรือนมันก็หลุดไปควับเลยแล้วบุญก็ทับทวีขึ้นมานี่ก็เป็นสะอาดแล้วก็เห็นบุญกันชัดๆอย่างนี้สะอาดยิ่งขึ้นไปอีกสะอาดทางกายด้วยศีลแปดอย่างนี้แล้วก็ทุกคำพูดแต่นี้ไปฝึกเธอจะได้เป็นต้นแบบให้กับลูกหลานของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์น่ะออกบวชเมื่อวันที่เจ้าชายราหุลเกิดออกบวชค้นคว้าธรรมะอยู่6ปีจึงตรัสรู้ตรัสรู้แล้วประกาศธรรมะให้กับชาวโลกอยู่อีก1ปีจึงได้กลับกบิลพัสดุ์กลับถึงกบิลพัสดุ์แล้วโอวาทให้กับพระราหุลลูกชายไม่ได้เห็นหน้าลูกนะวันที่ลูกเกิดนะพระราหุลเกิดพระองค์ขึ้นมากันทกะออกบวชเกรงว่าถ้าจะเห็นหน้า

ูปชายเห็นราหุลแล้วก็เดี๋ยวความรักลูกแล้วจะไม่ได้ออกบวชแต่ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วก็กลับมาถึงกบิลพัสดุ์ลูก7 ขวบโอวาทครั้งแรกที่ให้อัศจรรย์จริงๆตรัสว่าลูกเอ้ยจำไว้อย่าโกหกแม้ล้อเล่นสนุกสนุกวันนี้ฝากพวกเราด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พระองค์ให้กับพระราหุลนะคุณยายของเราท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคือสะอาดกระเบียบทั้งภายนอกภายในให้ดีแล้วเราจะสร้างวัดเสร็จด้วยเงินทุนเริ่มต้นเพียง 3,200 บาทแล้วก็ได้วัดพระธรรมกายที่เราได้อยู่ร่วมสร้างบุญกันอยู่ขณะนี้นี่แหละอย่างที่ยายว่าจริงๆพวกเราวันนี้ชาวโลกที่จะพูดวาจาเป็นสัจจะไม่โกหกมันหายากเต็มทีขอให้เราทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กับเจ้าชายราหุลครั้งแรกแล้วเราจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับที่ยายได้พูดเอาไว้แล้ววาจาศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้นะมันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็โลกหลานของเราที่ตามมาได้เห็นตัวอย่างจากเราโลกหลานของเราก็จะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ตามเราตามคุณยายไปด้วยในยุคนี้และตรงนี้ก็ต้องฝากเป็นข้อคิดเอาไว้ด้วยวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นความสะอาดที่ต้องคิดจากข้างในแล้วก็เปล่งออกมาข้างนอกให้ชาวโลกได้ยินแต่ว่าที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่านั้นนั่นแหละหลวงปู่สั่งนักสั่งหนาสัมมาอรหังปะท่องให้ใครฟังท่องให้ตัวเองฟังอยู่ข้างในนั่นแหละท่องไปเอาใจจดเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายของเราแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาควานหาศูนย์กลางกายหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสำหรับท่านที่มาใหม่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเพียง 4-5 ครั้งเราก็จะพบจุดสบายที่กลางท้องของเราจุดสบายมันอาจจะโตขนาดลูกมะพร้าวก็ใช้ได้มันอาจจะโตเท่าเท่าลูกแอปเปิ้ลลูกมะม่วงก็ใช้ได้มันอาจจะโตแค่ลูกองุ่นก็ใช้ได้แค่ลูกว่าก็ใช้ได้แล้วก็

เอาใจไว้ตรงจุดสบายสบายนั่นแหละสัมมาอารหังให้ตัวเองได้ยินในใจออกมาจากตรงนั้นแหละตั้งใจทำไปแล้วเราจะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงหลวงปู่สัญญากับเราไว้ขอให้สัมมาอารหังอยู่ตรงศูนย์กลางกายนั่นแหละนอกจากสมบัติอัศจรรย์จะเกิดกับเราแล้วองค์พระก็จะผุดขึ้นมาจากตรงนั้นนั่นแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันตเจ้าทุกพระองค์องค์พระก็ผุดขึ้นมาจากตรงนั้นแหละเราทำตรงนั้นพูดกับตัวเองนั่นแหละว่าหยุดก็ได้ว่าสัมมาอรหังก็ได้สัมมาอรหังจนกระทั่งหยุดอยู่ตรงนั้น องค์พระก็ผุดขึ้นตรงนั้นตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระปัจเจกพุทธเจ้าตามพระอรหันตเจ้าทั้งหลายและมหาสมบัติจักรพรรดิตักใช้ไม่พร่องที่เอาไว้หล่อเลี้ยงโลกธาตุทั้งโลกก็จะผุดจากตรงนั้นนั่นแหละมาให้เราได้ใช้สร้างบุญสร้างบารมีตามใจปรารถนาของเราได้อีกด้วยทำเถอะอย่างนั้นสะอาดทั้งภายนอกสะอาดทั้งภายในอย่างที่คุณยายท่านว่าแล้วเพราะความสะอาดทั้งภายนอกภายในที่เราช่วยกันทำมาวันนี้วัดพระธรรมกายของเราก็กลายเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่วิชาธรรมกายขวางการเผยแผ่ธรรมะที่หลวงปู่ไปค้นพบมาหลวงปู่ก็สั่งนักสั่งหนาว่าหยุดอยู่ตรงศูนย์กลางกายนี่แหละหยุดในหยุดหยุดในหยุดหยุดในหยุดมันร่ำไปแล้วจะยิ่งใสยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วนอกจากสมบัติจักรพรรดิตักชัยไม่พร่องจะบังเกิดให้เราใช้สร้างบุญบารมีให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มใจแล้วหลวงปู่ก็ยังสั่งเอาไว้แล้วเดี๋ยววิชาธรรมกายก็จะไปทั่วโลกเมื่อวิชาธรรมกายไปทั่วโลกไปด้วยใครก็ไปด้วยพวกเรานี่แหละช่วยกันหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายหยุดแล้วมันจะสะอาดมันจะบริสุทธิ์แล้วเมื่อหยุดด้วยที่ศูนย์กลางกายกันอย่างนี้หลวงปู่ก็ยืนยันเอาไว้อีกว่านี่แหละจะเป็นศูนย์รวมของการปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษกันอยู่ตรงนี้แหละแม้พยามารก็ปราสามารถปราบมันได้ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษด้วยพวกเราทุกคนเป็นอัศจรรย์หลวงพ่อก็ขอฝากพวกเราไว้สะอาดกับระเบียบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสะอาดทั้งข้างนอกสะอาดทั้งข้างในแล้วจะ

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ที่สุดแห่งธรรมด้วยกันทุกรูปทุกคนนะ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ยึดบุญเป็นที่พึ่งยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลสเดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่ง

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

พื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะ

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิแล้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายอย่าให้เปลือกตาปิดสนิทจนเกินไปนะจ๊ะปลือตานิดนิดพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะต้องผ่อนคลายให้มีความรู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีปรับท่านั่งให้ถูกส่วนนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะให้มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายเมื่อเรานั่งพักผ่อนนะจ๊ะอย่างสบายๆแล้วก็ต้องทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันปล่อยวางปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปจากใจธรรมราของเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนนะจ๊ะคล้ายๆกับเราอยู่คนเดียวในโลกต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆ นุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้จะต้องทำความรู้จักเอาไว้ให้ดีศึกษาไว้ให้ดีทีเดียวเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวที่ผ่านมาแล้วในอดีตนับพระองค์ไม่ถ้วนก็ตามพระองค์ปัจจุบันนี้หรือที่จะมีต่อไปในอนาคตใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมใจจะหยุดนิ่งนุ่ม
บาสบายอย่างปลอดกังวลทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตที่ถือว่าเป็นที่สุดแล้วไม่เอาอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยจะแสวงหาหนทางพ้นจากกองทุกข์หลุดพ้นภัยในสังสารวัฏให้ได้เนี่ยใจของท่านจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเลยที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นที่เป็นบรมโพธิสัตว์เป็นพระมหาบุรุษนิ่งอย่างเดียวจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับกิเลสได้หมดสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและทางการนำมาสั่งสอนเดี๋ยวผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามพระองค์ท่านไปมีมากมายนับไม่ถ้วนก็ด้วยวิธีเดียวกับที่พระองค์นั้นทำคือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ก็แปลว่ามรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของเราด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้สำคัญต้องศึกษาไว้จำไว้ใส่ใจไว้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยิ่งกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้ง4หรือโลกทั้ง4ก็ตามตำแหน่งตรงนี้สำคัญยิ่งกว่าทุกตำแหน่งในโลกในสังสารวัฏพอถูกส่วนเข้าใจจะตกโสนเข้าไปสู่ภายในหลุดออกจากกายหยาบโดยมีสัญญาณที่ใจก็ค่อยผ่อนคลายปล่อยวางทิ้งทุกอย่างใจกิ้งเกลียไม่ติดอะไรเลยแล้วก็ค่อยๆเบาทั้งร่างกายจิตใจโล่งโปร่งเบาสบายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนปลอดกังวลจนมีความรู้สึกว่าร่างกายหายไปเหมือนไม่มีเจตนคล้ายกับกลมกลืนไปกับบรรยากาศร่างกายหายไปเลยไปสู่ที่โล่งๆว่างๆอีกมิติหนึ่งอีกสภาวะหนึ่งที่ละเอียดกว่าเดิมแล้วใจก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เกิดขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากดวงธรรมดวงแรกคือดวงปฐมมรรคลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วแต่ว่าใสบริสุทธิ์
เกินความใสใดๆในโลกตั้งแต่ใสเหมือนน้ำใสๆใสเหมือนกระจกใสๆบ้างใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนเพชรใสๆบ้างและก็ใสเกินความใสใดๆในโลกที่มาพร้อมกับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเจอมาก่อนสุขจังเลยมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่เป็นมลทินจนรู้สึกเรามีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจภาคภูมิใจเห็นคุณค่าของตัวเองเป็นอย่างมากมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทีเดียวมีความเบิกบานบังเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศที่เราลืมตามองไปดูบนท้องฟ้าในยามราตรีอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้และแตกตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นลอยกันมาแล้วก็ไม่หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่คือธรรมดวงแรกเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกเห็นธรรมดวงนี้ไม่ช้าก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าเข้าถึงพระตถาคตเจ้าภายในตัวของตัวเองได้ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วอยู่ในตัวก็จะเข้าถึงได้โดยผ่านกลางธรรมดวงแรกนี้ปฐมมรรคนี้เข้าไปตามลำดับถึงดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสใสเชื่อมต่อไปถึงกายภายในทั้งหมดมีอยู่ในตัวแล้วมีอยู่ในตัวแต่เราไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวในร่างกายของมนุษย์ทุกคนแต่ไม่รู้เพราะพยายามมาเอานิวรณ์ทั้งห้าปิดกั้นไว้แล้วก็ระเบิดตรึงใจไปที่กับโลกภายนอกไปมัวเพลิดเพลินในสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารเอาสังขารไปถล่มเอาทรัพย์ไปทำลายจนหมดเวลาของชีวิตไปโดยไม่เกิดประโยชน์แถมมีวิบากกรรมติดตัวไปอีกชีวิตก็วนเวียนเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏอย่างไม่รู้จักหมดจักจบจักสิ้นวนเวียนแบบผู้ที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงของชีวิตไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกันพบท่านก็มาสอนอย่างนี้แหละพอเห็นธรรมแล้วก็เห็นพระตถาคตเจ้าที่อยู่ภายในตัวเป็นธรรมกายเจตดอกบัวโทมใสบริสุทธิ์เป็นองค์พระธรรมกายอริยบทสมาธิสงบนิ่งอยู่ภายในเพราะฉะนั้น
ลูกสักคนเป็นผู้มีบุญมากได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามาอยู่ในบุญญาเขตนี้เนี่ยถ้ามาได้ยินได้ฟังเรื่องราวความสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงจุดที่สามารถนำมาปฏิบัติได้มีบุญมากที่ทราบว่ามรรคผลนิพพานอยู่ในตัวสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดการเวลาโดยวิธีการหยุดนิ่งนำใจมาหยุดนิ่งๆเท่านี้ครับหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เป็นถ้อยคำของด้วยคนหลวงปู่พระผู้ปราบมาเนี่ยพระมงคลเทพนิสสจันทสโรเป็นพยานยืนยันการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้กล่าวถ้อยคำอันลึกซึ้งว่าสมณะหยุดแล้วตอบข้อสงสัยขององคุลิมาลตอนท่านองคุลิมาลยังไม่เข้าใจยังเป็นคฤหัสถ์ยังแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกที่แต่วิ่งตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ทันทั้งๆที่พระองค์ทรงพระดำเนินธรรมดาพระองค์ก็ให้ไนยะมาสมณะหยุดแล้วเมื่อท่านองคุลิมาลบอกสมณะหยุดก่อนเพราะวิ่งตามไม่ทันหยุดในขณะที่อริยวัตรภายนอกยังทรงพระดำเนินอยู่ก็เป็นสิ่งที่ท่านองคุลิมาลเนี่ยยังไม่เข้าใจตอนแรกแต่บุญเก่าที่สั่งสมมาพร้อมได้จะ

บรรลุอรหัตผลในภพชาติสุดท้ายก็สะดุดใจและก็เป็นต้นทางนำไปสู่การมาบวชเป็นสมณะและได้บรรลุอรหัตผลในที่สุดเพราะนั้นคำว่าสมณะหยุดแล้วจึงเป็นคำที่ลึกซึ้งอีกทั้งยืนยันในการบรรลุธรรมของพระเดชคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็ถ่ายทอดไปยังพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของท่านเพราะฉะนั้นโลกทุกคนมีบุญมากดังนั้นเมื่อเรามีบุญเพราะเราหาบุญได้ก็ต้องใช้บุญให้เป็นให้ฝึกใจให้หยุดนิ่งทำตามคำสอนของท่านให้รู้ทุกคนนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดกำหนดบริกรรมมาในมิตรขึ้นมาในใจจะเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งก็ได้จะเป็นก้อนน้ำแข็งใสๆก็ได้จะเป็นองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยวัสดุอะไรก็ได้เอาที่เราถนัดที่เราคุ้นเคยที่นึกได้ง่ายณเวลานี้อย่างสบายๆประคองใจกันไปอย่างนี้นุ่มๆเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบาย

ไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงานศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียว

ไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาภลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะลัทธาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนปรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: อาสา
1: บุญใด
0: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
0: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากร
0: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐาน

0: คุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอ

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

0: เก้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได
1: ้โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่ง

0: พระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้

0: กันเลย
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อนีคา
1: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ